0: การเป็นสำคัญ
1: เราเป็นฝ่ายรัฐบาลเราก็ต้องเร่งแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับผมว่าเจตนารมณ์ก็คือทุกคนก็อยากช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นแต่สิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ยืนยันได้ก็คือโครงการไทยช่วยไทย plus เนี่ยก็จะเร่งเยียวยาเร่งคลี่คลายความเดือดร้อนและเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชน
0: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำระเบียบรองรับการใช้เงินกู้ภายใต้พรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทให้แล้วเสร็จหน่วยงานต่างๆจึงจะสามารถเสนอแผนงานให้พิจารณาได้สำหรับการใช้เงินกู้ครั้งนี้จะดำเนินการภายใต้5หลักการสำคัญได้แก่การช่วยเหลือแบบพุ่งเป้าถึงกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงสร้างการเปลี่ยนผ่านเชิงโครงสร้างด้านพลังงานการปฏิรูปเพื่อรองรับหลังวิกฤตความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินกู้การทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในการกันกรองโครงการส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยพรก.กู้เงินดังกล่าวเพราะอาจไม่เข้าข่ายสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนนั้นยืนยันว่าเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญวิกฤตซับซ้อนจึงมั่นใจว่าการออกพระราชกำหนดดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎหมาย
2: มันวิกฤตครั้งนี้ไม่เหมือนในอดีตคนไปเปรียบเทียบในอดีตวิกฤตแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่เหมือนกันวิกฤตครั้งนี้คือวิกฤตพลังงานวิกฤตค่าของชีพวิกฤตของปากท้องประชาชนเพราะฉะนั้นวันนี้มันคนละด้านกันเราก็ต้องเปลี่ยนพร้อมแล้วตามขั้นตอนก็ต้องออกระเบียบระเบียบเงินกู้ที่คิดว่าเราทำตามขั้นตอนตามกฎหมายทั้งหมดวันนี้พระราชกำหนดของราชกิจจาแล้วเพราะฉะนั้นก็เดินหน้า
0: ด้านนายกรวีปิศนานันทกุลประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลกล่าวว่าแม้กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาจะต้องชะลอไว้ก่อนจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยแต่พระราชกำหนดกู้เงินมีผลบังคับใช้แล้วรัฐบาลสามารถดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้ได้โดยศาลรัฐธรรมนูญมีกรอบเวลาพิจารณาภายใน60วันขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนชี้แจงถึงสาเหตุที่ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพราะพรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นว่าการกู้เงินจำนวน 200,000 ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานอาจไม่ใช่กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและอีกเลี่ยงไม่ได้ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเนื่องจากสามารถดำเนินการผ่านกระบวนการงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
3: นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศเน้นย้ำบทบาทการดูแลประชาชนมุ่งปราบปรามยาเสพติดและป้องกันอาชญากรรมยุคใหม่
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในพื้นที่พร้อมระบุว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่นเป็นด่านหน้าที่ใกล้ชิดกับประชาชนและเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาครัฐกับประชาชนในพื้นที่จึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและยึดกฎหมายอย่างเคร่งครัดเป็นผู้ปราบอิทธิพลไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลเพื่อเป็นที่พึ่งและหลักยึดให้กับประชาชนพร้อมเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายดำเนินงานโดยยึดหลักกาดไม่ตกในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพิ่มศักยภาพการจัดการสาธารณไทยและดูแลประชาชนอย่างสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมรวมถึงเข้าทันอาชญากรรมในรูปแบบใหม่เช่นการค้ามนุษย์และสแกมเมอร์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนจากการถูกล่อลวงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
5: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษยกระดับการปราบปรามชาวต่างชาติที่เป็นนอมินีประกอบธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเพราะเป็นภัยความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
6: นายพูนพงษ์เนยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าได้หารือร่วมกับพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และเปลี่ยนความร่วมมือพร้อมยกระดับการป้องกันและปราบปรามนอมินีในประเทศไทยเนื่องจากพบชาวต่างชาติประกอบธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังหลายแห่งมีลักษณะเข้าข่ายเป็นนอมินีเบื้องต้นพุ่งเป้าไปที่เกาะพังงาและเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพราะได้รับการร้องเรียนจำนวนมากและจากการตรวจสอบบริษัทในเกาะพังงาและเกาะสมุยพบชาวต่างชาติร่วมลงทุนกว่า 11,426 รายทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ส่งรายชื่อบริษัทที่มีความเสี่ยงและเข้าข่ายต้องสงสัยให้ DSI พิจารณารับเป็นคดีพิเศษแล้วซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และท่องเที่ยวนอกจากนี้จะขยายผลไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆเช่นภูเก็ตและหัวหิน
7: คืนที่ผ่านมาเราก็ส่งดีเอสไอนะครับที่เรามองว่าน่าจะเป็นบริษัทที่คิดว่าน่าจะไปอยู่ในคดีพิเศษได้เนี่ยตอนนี้ก็ส่งไป34รายอยากให้พวกเราช่วยกันจับตาไปที่ทุกแหล่งนะฮะภูเก็ตกระบี่แม้กระทั่งพังงา
6: ด้านพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้การทำงานมีความกระชับและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดย DSI จะรับดำเนินการสืบสวนคดีที่มีมูลค่าสินทรัพย์ตั้งแต่100ล้านบาทขึ้นไปหรือกรณีที่มีผลกระทบวงกว้างเป็นคดีพิเศษโดยจะมุ่งเป้าไปที่ผู้สนับสนุนเช่นสำนักงานกฎหมายหรือสำนักงานบัญชีที่ช่วยจัดตั้งนอมินีจำนวนมากในคราวเดียว
7: เมื่อปรากฏข้อมูลว่ามีการแพร่ระบาดในบางพื้นที่เราก็มาประสานความร่วมมือเพื่อการทำงานให้กระชับและก็รวดเร็วมากขึ้นโดย DSI เนี่ยก็จะรับดำเนินการมูลค่าสินทรัพย์แต่100ล้านบาทขึ้นไปหรือแม้แต่ไม่ถึงแต่ว่าถ้าเป็นกรณีสำคัญหรือมีผลกระทบอย่างวงกว้างจริงๆเนี่ยก็จะสามารถนำเสนอคณะกรรมการคดีพิเศษเพื่อรับเป็นคดีพิเศษได้
6: และในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดลงพื้นที่เกาะพังงาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติผ่านนอมินีอย่างใกล้ชิดเพราะรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้การใช้นอมินีหรือช่องว่างทางกฎหมายกลายเป็นภัยคุกคามประชาชนและเป็นภัยความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมีการจ้างงานจำนวนมากและส่งผลต่อรายได้ของประชาชนในวงกว้างปุริมปัสโสภาภาครายงาน
3: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเปิดเทอมใหญ่สบายกระเป๋าลดราคาเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองนายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายชุดนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเปิดเทอมใหญ่สบายกระเป๋า Back to School 2026พบว่าผู้ประกอบการหลายภาคส่วนให้ความร่วมมือลดราคาเครื่องแบบชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนและบริการที่เกี่ยวข้องเช่นปักชื่อหรืออักษรย่อโรงเรียนฟรีเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองโดยจากข้อมูลช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาพบว่าราคาจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนส่วนใหญ่ยังทรงตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนขณะเดียวกันกรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลให้ประชาชนซื้อสินค้าในราคาที่เป็นธรรมและสร้างความมั่นใจว่าไม่มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาเกินสมควร
5: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าป้องกันการถูกทอดทิ้งหลังการขายและราคาผันผวนเนื่องจากมีผู้บริโภคร้องทุกข์กว่า 1,300 คนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกล่าวว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเติบโตอย่างรวดเร็วแต่ยังพบปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยเฉพาะ3ประเด็นหลักคือการชำรุดบกพร่องของอุปกรณ์ความกังวลเรื่องการปิดตัวของศูนย์บริการและราคาขายที่ปรับลดลงอย่างรวดเร็วจากการตรวจสอบข้อมูลในช่วง3ปีที่ผ่านมาพบเรื่องร้องเรียนรวมกว่า 1,300 รายทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาในระยะยาวได้สั่งการให้กำกับดูแลใน3มาตรการสำคัญคือต้องระบุรายละเอียดทางเทคนิคข้อมูลแบตเตอรี่และคำเตือนความปลอดภัยอย่างชัดเจน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขเปิดตัวหลักสูตรนวดไทยโพล้านนา450ชั่วโมงซึ่งเป็นการบูรณาการมรดกโลกวัดโพผสานเข้ากับเอกลักษณ์ภูมิปัญญาล้านนาโดยมุ่งเน้นสร้างแบรนด์นวดไทยที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวชูน้ำพุร้อนสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ต้นแบบในการก้าวสู่เป็นศูนย์กลางสุขภาพและเวลเนสอย่างครบวงจรคาดว่าจะเริ่มเปิดอบรมรุ่นแรกในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม2569ณจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเดินหน้ายกระดับนวดไทยให้เป็นเวลเนสระดับสากลสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนและเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่มาตรฐานการให้บริการนักท่องเที่ยวระดับสากลต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
10: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
13: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เตือนว่าการที่รัฐบาลอิหร่านปฏิเสธข้อเสนอล่าสุดของสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางส่งผลกระทบกับข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่บังคับใช้ตั้งแต่8เมษายนที่ผ่านมานอกจากนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News ที่ระบุว่าเขากำลังพิจารณาที่จะรื้อฟื้นปฏิบัติการของสหรัฐในการคุ้มกันเรือบรรทุกน้ำมันและเรือพาณิชย์อื่นๆที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มูซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลกแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอฉบับใหม่ของอิหร่านในการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยอ้างว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้โดยสิ้นเชิง
5: สำนักข่าว AFP รายงานว่านายกีดอนซารัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อการที่สหภาพยุโรปหรือ EU ประกาศใช้มาตรการคว่ำบาตรผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงค์และหน่วยงานของอิสราเอลที่ก่อเหตุความรุนแรงต่อชาวปาเลสไตน์ในพื้นที่แห่งนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยนายซามองว่าการตัดสินใจดังกล่าวของสหภาพยุโรปมีแรงจูงใจทางการเมืองพร้อมให้คำมั่นว่ารัฐบาลอิสราเอลจะยังคงยืนหยัดเพื่อสิทธิของชาวยิวในการตั้งถิ่นฐานในใจกลางดินแดนของอิสราเอลต่อไปทั้งนี้การขยายพื้นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวอิสราเอลเพิ่มขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลกลับมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นสมัยที่6เมื่อช่วงปลายปี2565ภายใต้รัฐบาลผสมที่สนับสนุนโดยนักการเมืองฝ่ายขวาจัดและการที่สงครามในฉนวนกาซาปะทุขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปี2566
3: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนายกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่ารัฐบาลจีนพร้อมที่จะร่วมมือกับสหรัฐบนพื้นฐานของความเสมอภาคการเคารพซึ่งกันและกันและผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อขยายความร่วมมือจากการความแตกต่างรวมทั้งเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงให้กับโลกที่กำลังเผชิญกับความปั่นป่วนพร้อมเน้นย้ำว่าการทูตระดับสูงมีบทบาทชี้นำเชิงยุทธศาสตร์ที่ไม่อาจทดแทนได้ต่อความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังกระทรวงการต่างประเทศจีนยืนยันว่าประธานาธิบดีทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่าง 13-15 พฤษภาคมนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเพื่อหารือกับประเด็นต่างๆที่สำคัญรวมถึงประเด็นทางการค้าสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง
5: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมในกีฬากรีฑาวิ่ง100เมตรชายอนุชาสง่าบ้านโคนักวิ่งจากจังหวัดสตูลเร่งฝีเท้าแซงคู่แข่งในช่วงสุดท้ายเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ด้วยเวลา 10.58 วินาทีคว้าเหรียญทองได้สำเร็จขณะที่วิ่ง100เมตรหญิงเหรียญทองเป็นของชานเชลมอริสเซตจากจังหวัดสุรินทร์ที่วิ่งทิ้งห่างคู่แข่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 12.03 วินาทีสรุปเหรียญล่าสุดกรุงเทพมหานครนำโด่งที่54เหรียญทองตามมาด้วยอันดับ2เชียงใหม่15เหรียญทองและอันดับ3นนทบุรี12เหรียญทองเทนนิสอาชีพ ITF World Tennis Tour สัปดาห์ที่3ที่สนามเทนนิสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนในรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายจะประเภทชายเดี่ยว M15 ธนกรศรีรัตน์หัวชนะรุ่นน้องพีรวัฒน์สุขใจ2เซตรวด6-2และ6-1ผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอไปพบกับเบญจารุสอนขณะที่ทัชพงษ์กมลปัญญากรหัวชนะกฤตินกยกุลมือวางอันดับ3 6-4 และ2-0ในรีทายเนื่องจากกฤตินหายใจไม่ทันในรอบแรกทัชพงษ์จะต้องเจอกับงานหนักอย่าง แมทธิวเดลาเวโดวามือวางอันดับ2ของรายการจากออสเตรเลียนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้ส่งนักกีฬาเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน16ปีไปแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกโดยทีมเยาวชนหญิงแข่งขันรายการบิลลี่จีนคิงคัพจูเนียร์บายเกรนบิดรอบคัดโซนเอเชียโอเชเนียคอร์ดดินที่เมืองเชิมเกนประเทศคาซัคสถานระหว่างวันที่11ถึง16พฤษภาคมโดยนักหัวชุดนี้ประกอบด้วยโชจิรินแก้วเก่าจินิภาตราชูวณิชและปัทธินันท์เผือกคำส่วนทีมเทนนิสชายประกอบด้วยพัชรพลหลีกุลไตรศรีเสนและธรรมะโคศิริจะไปแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกทีมเยาวชนชายรุ่นอายุไม่เกิน16ปีรายการเดวิสคัพจูเนียร์ระหว่างวันที่18ถึง23พฤษภาคมที่เมืองเชิมเกนเช่นกันซึ่งทุกคนมีความพร้อมแล้วที่จะแข่งขันสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดแถลงการขอโทษแฟนบอลหลังเมืองทองยูไนเต็ดตกชั้นสู่ไทยลีก2อย่างเป็นทางการยุติช่วงเวลา17ปีในไทยลีก1อย่างไรก็ตามการตกชั้นในครั้งนี้ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของเส้นทางแต่จะเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งให้สโมสรได้ก่อร่างสร้างทีมให้แข็งแกร่งอีกครั้งศึกฟุตบอลโลก2026ในอีก1เดือนข้างหน้าอาจเผชิญวิกฤตที่การแข่งขันไม่คึกคักอย่างที่คาดหลังจากผู้ประกอบการโรงแรมรายงานการจองที่พักต่ำกว่าคาดทั้งที่เหลือเวลาอีกแค่ราว1เดือนโดยชี้แจงว่ามีสาเหตุปัจจัยหลายอย่างทั้งราคาที่สูงเกินจริงความเข้มงวดเรื่องการเข้าเมืองค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าตั๋วราคาสูงมากและปัญหาอีกหลายอย่างอาจทำให้แฟนบอลเลิกดูผ่านการถ่ายทอดสดมากกว่าในส่วนของการถ่ายทอดสดในประเทศไทยคณะรัฐมนตรีจะหารือวาระเร่งด่วนเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกให้คนไทยได้ดูฟรีในวันนี้สำหรับฟุตบอลโลก2026มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกพิจิตรกัจจนกุลรายงาน
5: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากสภาวะอากาศดังกล่าวรวมถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่เกิดขึ้นได้บางพื้นที่สำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 19:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง3เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกัญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาที
15: 1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ควรเพิ่มการดูแลระบบเบรกให้มากขึ้นในช่วงฤดูฝนเนื่องจากน้ำฝนมีโอกาสเข้าไปสร้างความเสียหายแก่ระบบเบรกทำให้เกิดปัญหาเบรกลื่นเบรกไม่อยู่เนื่องจากน้ำมันเบรกดูดความชื้นในอากาศทำให้จุดเดือดของน้ำมันเบรกลดลงซึ่งอาจเป็นสาเหตุของเบรกจมโดยเฉพาะการขับขึ้นลงเขาผ้าเบรกที่ดีควรเป็นผ้าเบรกชนิดที่ผสมเนื้อโลหะเนื่องจากจะมีประสิทธิภาพในการทนความร้อนได้สูงและมีแรงยึดจับมากกว่าเบรกธรรมดาหลายเท่าแต่หลังการขับลุยน้ำมาแล้วควรย้ำเบรกบ่อยๆเพื่อให้น้ำที่เกาะอยู่ที่ผ้าเบรกได้ถูกรีดออกไปเป็นการป้องกันปัญหาเบรกลื่นอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
17: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
18: วันนี้เสนอคำว่าปารัมปราคำว่าปารัมปราเขียนปอปลารอเรือไม่หันอากาศมอม้าปอปลารอเรือสารอามาจากภาษาบาลีและสันสกฤตว่าปารัมปราแปลตามศัพท์ได้ว่าเก่าก่อนมากหมายถึงเป็นเรื่องแต่เก่าก่อนผู้คนเชื่อและเล่าสืบๆกันมาช้านานใช้ว่าคำปรัมปราเรื่องปรัมปรานิยายปรัมปราคำว่าปรัมปราพบในพระราชพงศาวดารฉบับวิติตมิวเซียมตอนพระเจ้ากรุงธนบุรียกทัพไปตีเมืองเชียงใหม่คำว่าเรื่องปรัมปราหรือนิยายปรัมปราหมายถึงเรื่องเก่าแก่ไม่รู้ว่าผู้ใดแต่งและแต่งเมื่อใดได้แต่เล่าต่อๆสืบกันมานาน
17: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
19: สาระนานากับสารานุกรมไทย
20: วันนี้เสนอตอนเรื่องเล่าต้นกำเนิดชาตอนที่4เรื่องเล่าของชาที่สืบต่อกันมาแม้ว่าจะเป็นเพียงตำนานแต่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรที่สามารถบอกถึงประวัติความเป็นมาของชาได้อย่างชัดเจนในราวคริสต์ศักราช 750-800 หนังสือตำราชาที่บันทึกโดยหลู่ยี่ในตำราบรรยายถึงแหล่งกำเนิดของชาการปลูกชาการผลิตชาคุณภาพของชาวิธีการดื่มชาและขนบธรรมเนียมประเพณีเกี่ยวกับชาตำราชาเล่มนี้เป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาเล่มแรกของโลกที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
5: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์โฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตามาตรการป้องกันและรับมือในประเทศไทยค่ะ
3: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติ ความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและอานนท์นันตสุคนอ่าน
1: วิกฤตพลังงาน
21: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
22: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
23: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
22: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
23: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
3: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับช่วงนี้เชิญติดตามรับฟังคำปราศัยของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื่องในวันเกษตรกรประจำปี2569
24: สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรและประชาชนที่เคารพรักทุกท่านเนื่องในวันเกษตรกรประจำปี2569ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังพี่น้องเกษตรกรไทยทุกท่านด้วยความจริงใจรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตระหนักเสมอว่าท่านคือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเป็นผู้สร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศปัจจุบันภาคเกษตรของไทยอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลากหลายมิติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนนโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรโดยให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะให้เกษตรกรรวมถึงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมในส่วนของการเพิ่มขีดความสามารถทางการค้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เน้นการดำเนินงานเชิงรุกตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อสร้างตลาดและขยายโอกาสในการแข่งขันนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหา PM 2.5 โดยลดการเผาในพื้นที่เกษตรสนับสนุนการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบอย่างยั่งยืนสำหรับการวางรากฐานในระยะยาวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะสืบสานต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตรจากการเน้นปริมาณไปสู่การสร้างมูลค่าส่งเสริมการใช้คาร์บอนเครดิตและการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพี่น้องเกษตรกรที่รักครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอยืนยันว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาและดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรอย่างเต็มกำลังด้วยความเชื่อมั่นว่าศักยภาพของเกษตรกรไทยผสานกับนโยบายที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์จะทำให้ประเทศไทยก้าวสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนอย่างแท้จริงในโอกาสวันเกษตรกรนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลให้พี่น้องเกษตรกรและครอบครัวประสบแต่ความสุขมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงสมบูรณ์เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปสวัสดีครับ
0: พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญสิริมงคลแห่งการเริ่มต้นฤดูการเพาะปลูก
1: ในปีพุทธศักราช2569นี้วันประกอบพระราชพิธีพืชมงคลตรงกับวันอังคารที่12พฤษภาคมและเป็นวันเกษตรกรอีกด้วยเพื่อให้ผู้มีอาชีพทางการเกษตรพึงระลึกถึงความสำคัญของการเกษตรพร้อมร่วมใจประกอบพระราชพิธีอันเป็นสิริมงคลแก่อาชีพของตนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะนำเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติและปราชญ์เกษตรของแผ่นดินที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในวันที่13พฤษภาคมพร้อมเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนได้รับรู้และยึดถือเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพต่อไป
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนเกษตรไทยก้าวไกลด้วยเกษตรนวัตกรรม
3: ท่านผู้ฟังครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึง13พฤษภาคมนี้รายละเอียดติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นครับ
2: ข้อข่าวเล่าประเด็น
4: พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเป็นโบราณราชประเพณีด้านการเกษตรที่สำคัญของประเทศไทยที่เป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรและระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทยรวมถึงเป็นการอนัตสัญญาณที่บ่งบอกถึงฤดูการเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้วสำหรับปีนี้สำนักพระราชวังได้กำหนดวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปี2569ประกอบด้วยพระราชพิธีพืชมงคลซึ่งเป็นพระราชพิธีทางสงฆ์โดยจะประกอบพระราชพิธีในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในวันอังคารที่12พฤษภาคม2569ซึ่งถือเป็นวันเกษตรกรด้วยและวันถัดไปของการประกอบพระราชพิธีคือพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญหรือวันไถวานเป็นพิธีพราหมณ์จะประกอบพระราชพิธีในวันพุธที่13พฤษภาคม2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนาในปีนี้กล่าวว่าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเป็นภารกิจสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และความเป็นสิริมงคลให้กับเกษตรกรสิ่งสำคัญเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีมาอย่างยาวนานของประเทศไทย
7: ถือเป็นเวลาที่ดียิ่งพวกเราก็มีความพร้อมทั้งผู้แบ่งหน้าที่พยาแรกนาทั้งเทพีผู้หับเงินหับทองทั้งพระโคนะครับพระโคฟองพระโคเพียงแล้วก็ผู้ที่แบ่งหน้าที่นะครับในการจัดพิธีทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นการเริ่มต้นเพาะปลูกของประเทศไทย
4: สำหรับในปีนี้กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำพันธุ์ข้าวทรงปลูกมาใช้ในงานพระราชพิธีประจำปีนี้รวม 7,000 แบ่งเป็นพันธุ์ข้าวนาสวน 5,000 ได้แก่ข้าวขาวดอกมะลิ105จำนวน 1,295 กิโลกรัมข้าวกข79จำนวน550กิโลกรัมข้าวกข85จำนวน990กิโลกรัมข้าวกข99หรือข้าวหอมคลองหลวง72จำนวน520กิโลกรัมข้าวกข109หรือข้าวหอมพัทลุง72จำนวน600กิโลกรัมและพันธุ์ข้าวเหนียวจำนวน 2,000 ได้แก่ข้าวกข6จำนวน592กิโลกรัมและข้าวกข26หรือเชียงราย72จำนวน600กิโลกรัมรวมทั้งสิ้น 5,147 กิโลกรัมเพื่อแจกจ่ายให้ผู้ที่สนใจและชาวนาทั่วประเทศรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลสำหรับฤดูการผลิตใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้อีกด้วยทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปี2569ในวันพุธที่13พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสื่อออนไลน์ต่างๆชวนันท์มาลีรายงาน
2: เงิน
6: อาจซื้อความสะดวกได้แต่ซื้อความน่าเชื่อถือไม่ได
8: ้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์นะครับภาคธุรกิจภาคเอกชนถ้าอยากจะให้ธุรกิจมีความยั่งยืนไม่ควรที่จะคิดมุมมองผลประโยชน์เฉพาะหน้าด้วยการแลกรับผลประโยชน์จ่ายใต้โต๊ะมันจะเกิดต้นทุนแฝงของการคอร์รัปชันในระยะยาวนะครับ

0: างคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: ท่านผู้ฟังครับเช้านี้รับฟังรายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัสฮันตาในประเทศไทยจากแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขอยู่ในสายกับเราตอนนี้แล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับท่านครับตอนนี้สถานการณ์เรื่องของไวรัสฮันตาในประเทศไทยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับท่านครับ
2: อ๋อคือเชื้อไวรัสฮันตานะคะตามที่เป็นข่าวนะคะโดยเฉพาะในสายพันธุ์ที่เป็นข่าวในการระบาดที่บนเรือสำราญทั้งต่างประเทศนะคะขณะนี้อันนี้ก็คือไม่ได้มีผู้ป่วยในประเทศไทยนะคะและผู้โดยสารที่อยู่บนเรือลำดังกล่าวนะคะที่เป็นชาวเอเชียอันนี้ก็คือจะเป็นแต่ชาวสิงคโปร์ค่ะซึ่งไม่มีของประเทศอื่นนะคะเพราะฉะนั้นในประเทศไทยขณะนี้ยังไม่ได้มีผลกระทบอะไรนะคะแต่ว่าเราก็ยังต้องติดตามข่าวนะคะดังกล่าวอย่างต่อเนื่องนะคะรวมถึงมีการเฝ้าระวังโรคนี้ในประเทศเองด้วยค่ะ
1: ท่านครับแล้วโรคนี้ติดต่อได้อย่างไรบ้างครับท่านครับ
2: อ๋อค่ะเป็นที่ทราบกันดีนะคะในข่าวหลายวันนี้นะคะตัวเชื้อไวรัสซันตานะคะเป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะคะซึ่งจริงๆต้องบอกว่าเป็นเชื้อไวรัสที่มีหลายสายพันธุ์นะคะแล้วก็มันจะแท้จริงแล้วจะเป็นโรคที่มีความติดต่อจากสัตว์สู่คนโดยสัตว์ที่เป็นพาหะคือสัตว์ฟันแทะนะคะได้แก่ในกลุ่มของหนูซึ่งจะมีหนูหลายชนิดเลยนะคะที่สามารถที่จะนำเชื้อนี้ได้นะคะโดยหลักใหญ่ๆเดิมเชื้อนี้จะติดจากหนูนะคะซึ่งถามว่าติดอย่างไรก็คือติดโดยการที่ทางการหายใจค่ะโดยบางทีหนูที่ติดเชื้อนะคะจะมีเชื้อไวรัสอยู่ในสิ่งคั้นหลั่งของเขาพวกปัสสาวะอุจจาระหรือน้ำลายแล้วพอหลังจากนั้นมันแห้งแล้วก็เกิดจะมีอยู่ในเหมือนกับเป็นฝุ่นเหล่านี้ค่ะซึ่งถ้าเราไปสูดหายใจเอาฝุ่นเหล่านี้ที่มีเชื้อปนเปื้อนอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นทางรับเชื้อทางหนึ่งได้นอกเหนือจากนี้ก็คือเป็นการที่มือเราเนี่ยค่ะอาจจะปนเปื้อนกับสารคั้นหลั่งของหนูที่ติดเชื้อนะคะแล้วเราอาจจะมาขยี้ปากจมูกอะไรประมาณอย่างนี้นะคะก็สามารถรับเชื้อได้และทางสุดท้ายก็คือเป็นหนูกัดเพราะนั้นส่วนใหญ่ของไวรัสฮันตาจะติดโดยทางจากสัตว์สู่คนนะคะแต่ว่าในกรณีนี้มันจะมีพิเศษอยู่เฉพาะตัวบางสายพันธุ์ก็คือสายพันธุ์ตัวแอนดิสเตรนเนี่ยนะคะซึ่งสามารถที่มีข้อมูลมาเราทราบมานานแล้วค่ะมันเคยมีการระบาดในอาร์เจนตินาเชื้อนี้จะอยู่ในกลุ่มทางฝั่งอเมริกานะคะโดยเฉพาะในอเมริกาใต้เชื้อในกลุ่มนี้ตัวแอนดิสเตรนนี้สามารถที่จะแพร่จากคนสู่คนแต่การแพร่จากคนสู่คนของเชื้อในกลุ่มนี้ก็ต้องกล่าวว่าอยู่ในวงที่จำกัดมากคือหมายถึงว่ามันไม่ได้แพร่ได้เร็วและง่ายอย่างโควิดหรือไข้หวัดใหญ่นะคะการสัมผัสของไวรัสซันตาถ้าจะแพร่จากคนสู่คนก็คือจะต้องมีการสัมผัสใกล้ชิดนะคะและเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเช่นการที่อย่างเช่นการอยู่บนเรือนะคะสถานการณ์ก็คือว่าสัมผัสใกล้ชิดนะคะแล้วก็อยู่เป็นเรือนี่คือจะล่องเรืออยู่เป็นระยะเวลาหลายสัปดาห์นะคะลักษณะอย่างนี้ก็คือจะเป็นสถานการณ์พิเศษที่ทำให้เกิดมีการระบาดของเชื้อนี้ขึ้นมานะคะและจริงๆแล้วเชื้อไวรัสซันตาตัวแอนดิสเตรนนะคะก็เคยมีการระบาดในอาร์เจนตินาเองอยู่แล้วนะคะเหมือนกับว่าเชื้อนี้จะเป็นเชื้อที่เราพบได้อยู่ที่ในโซนนั้นอยู่แล้วค่ะ
1: คนที่รับเชื้อส่วนใหญ่อาการจะแสดงออกยังไงบ้างครับท่านครับ
2: ค่ะคือเนื่องจากเป็นเชื้อไวรัสนะคะอาการเริ่มต้นเนี่ยอาจจะไม่ได้แตกต่างจากการติดเชื้อไวรัสทั่วไปที่คนไข้อาจจะมีในเรื่องของไข้สูงปวดเมื่อยตามตัวอาจจะมีอาการทางระบบทางเดินอาหารและต้องกล่าวว่าการที่เชื้อไวรัสซันตาเนี่ยนะคะมีกว่า20สายพันธุ์นะคะเราอาจจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆก็คือกลุ่มที่อาการเด่นไปทางโรคปอดนะคะทางระบบทางเดินหายใจนะคะซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มทางฝั่งของเขาเรียกว่าทางฝั่งของทวีปอเมริกานะคะซึ่งเป็นในกลุ่มของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้จะมีความอันตรายรุนแรงสูงอัตราการเสียชีวิตประมาณร้อยละ35-50นะคะซึ่งเบื้องต้นผู้ป่วยก็จะมีอาการคล้ายการติดเชื้อไวรัสทั่วไปนะคะประมาณสัก3-4 วันแล้วก็จะเริ่มมีอาการทรุดลงอย่างรวดเร็วแล้วก็เสียชีวิตจากที่เราเห็นในข่าวเพราะเป็นสายพันธุ์ในกลุ่มทางฝ

0: ฝั่งของอเมริกานะคะอเมริกาใต้นะคะทีนี้แต่ในกลุ่มของสายพันธุ์ที่อยู่มาทางโซนเอเชียและยุโรปที่มีรายงานในโซนนี้นะก็จะเป็นในกลุ่มที่อาการเด่นจะเป็นทางอาการทางไตนะคะอาจจะมีไข้นะคะอาการอาจจะดูมาคล้ายๆไข้เลือดออกนะคะแต่ว่ามีความมีค่าไตสูงผิดปกติที่ไตซึ่งอันนี้อัตราการเสียชีวิตนี่จะต่ำกว่านะคะอยู่ที่ประมาณร้อยละ1-15ค่ะเพราะฉะนั้นอาการเบื้องต้นบางทีเราอาจจะบอกยากแต่ว่าพอหลังจากผ่านไปสัก 2-3 วันนะคะมันจะเริ่มชัดเจนนะคะถ้าอาการทางปอดอาการจะรุนแรงแต่ถ้าอาการมาเป็นอาการทางไตมีอาการอาจจะอัตราการเสียชีวิตนี่คือจะน้อยกว่าอย่างที่ได้เรียนให้ทราบแล้วนะคะค่ะ
1: แล้วอย่างนี้วิธีการป้องกันตนเองอะค่ะในเบื้องต้นเราควรจะทำตัวอย่างไรกันบ้างคะ
0: อย่างที่ได้ยินให้ทราบว่าเชื้อไวรัสนี้เป็นเชื้อไวรัสที่แหล่งรังโรคเป็นจากหนูนะคะส่วนใหญ่เป็นหนูเพราะฉะนั้นเราก็คือจะต้องหลีกเลี่ยงจากการสัมผัสหนูหรือสารคัดหลั่งจากหนูนะคะก็คือหลีกเลี่ยงตรงจุดนี้ก็คือจะต้องรักษาในเรื่องของความสะอาดนะคะของบ้านเรือนสถานที่พักหรือว่าสถานที่ทำงานนะคะภาชนะอาหารต่างๆนี่ต้องเก็บให้มิดชิดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราต้องทำความสะอาดนะคะในพื้นที่ที่อาจจะเป็นพื้นที่อับนะคะและเหมือนกับอาจจะมีหนูอยู่อาศัยแบบนี้นะคะอาจจะต้องระวังนิดนึงในการทำความสะอาดนะคะในการทำความสะอาดในพื้นที่เหล่านี้จะต้องใส่หน้ากากอนามัยป้องกันนะคะสวมถุงมือนะคะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการดูดฝุ่นหรือการกวาดที่ทำให้ฟุ้งกระจายอาจจะต้องเหมือนกับเทียนน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนทิ้งไว้สัก30 นาทีแล้วก็ค่อยเช็ดออกแล้วเราจะทำความสะอาดพื้นผิวอีกทีนึงนะคะแล้วก็ขยะนี่ก็ต้องใส่ในขยะติดเชื้อนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องระวังตอนนี้ก็คือว่าในเรื่องของการรักษาความสะอาดค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับหนูและสิ่งคัดหลั่งจากหนูนะคะดังกล่าวนะคะแต่ทีนี้ในแง่ของเชื้อถ้าเกิดว่าจะมาในเรื่องของจากต่างประเทศขนาดนี้โดยประเทศไทยเราเองนะคะโดยกระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคกองระบาดวิทยาก็ได้มีกองด่านนะคะทำการเฝ้าระวังอยู่แล้วนะคะในผู้ที่เดินทางนะคะมาจากในโซนของอเมริกาใต้นะคะตามด่านอากาศด่านบกแล้วก็ด่านเรือด้วยนะคะเรามีการเซตระบบเฝ้าระวังอันนี้อยู่แล้วตั้งแต่วันที่9 พฤษภาคมนะคะและเราก็จะมีระบบการเฝ้าระวังในประเทศในผู้ป่วยที่ปอดอักเสบโดยไม่ทราบสาเหตุหรือไข้ไม่ทราบสาเหตุนะคะโดยที่ตรวจอย่างอื่นไม่เจอก็จะต้องเริ่มมีการมองดูตรงจุดนี้แล้วด้วยคงจะได้ยินข่าวล่าสุดที่มีการว่าจะให้เชื้อตัวไวรัสซันตานะคะที่ก่อให้เกิดโรคทางปอดรุนแรงเป็นโรคติดต่ออันตรายนะคะซึ่งก็หมายถึงว่าเราจะสามารถจัดการในการควบคุมถ้าเกิดมีเชื้อเข้ามานะคะมีผู้ป่วยที่แบบเดินทางเข้ามาเพราะอย่างที่ได้เรียนให้ทราบว่าโซนในทางของเอเชียยุโรปนะคะอันนี้จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งของเชื้อไวรัสซันตาซึ่งอาการไม่ได้รุนแรงแต่ว่าเชื้อที่ระบาดในขณะนี้เป็นในของอีกกลุ่มหนึ่งทางฝั่งอเมริกาใต้นะคะซึ่งเชื้อจะมีการรุนแรงก็คือเราจะต้องเฝ้าระวังแล้วก็มีการแยกผู้ป่วยนะคะมีระบบที่จะควบคุมป้องกันอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็สถานการณ์ในระดับโลกตอนนี้นะคะเราก็ติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะเราคาดว่าอาจจะยังมีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นนะคะเรื่อยๆก่อนนะคะเพราะว่าเชื้อนี้มีระยะฟักตัวยาวนานโดยเฉลี่ยประมาณ45 วันเนี่ยนะคะที่ส่วนใหญ่จะเป็นระยะที่เขาจะเฝ้าระวังเนื่องจากจะมีผู้ป่วยที่ลงจากเรือแล้วก็ได้เดินทางกลับไปยังประเทศของเขาเพราะฉะนั้นจากการที่สัมผัสโรคบนเรือนะคะก็อาจจะทำให้เขาไปแสดงอาการซึ่งถ้าเราฟังข่าวล่าสุดอย่างเมื่อคืนก็จะมีข่าวว่าที่อเมริกาก็เจอ1 รายนะคะแต่ว่าอาการไม่รุนแรงแต่ว่าที่ฝรั่งเศสเจอ1 รายอาการรุนแรงเพราะฉะนั้นในขณะนี้เราคงจะได้ยินข่าวเคสที่เพิ่มขึ้นแต่เข้าใจว่าด้วยระบบป้องกันและควบคุมและการแยกผู้ป่วยตั้งแต่จุดที่สัมผัสโรคจากการไปรับจากเรือและกลับไปยังประเทศมีการควบคุมป้องกันอย่างดีเราคาดว่าไม่น่าจะมีการแพร่ระบาดสู่บุคคลอื่นๆนะคะก็ค่อนข้างที่จะสบายใจได้ระดับหนึ่งคือมันไม่น่าจะไปในถึงขั้นระบาดไปอย่างโควิดนะคะแต่ก็ต้องติดตามใกล้ชิดค
2: ่
0: ะ
2: ได้ครับผมก็ถือว่าเป็นในสถานการณ์ในประเทศไทยที่ตอนนี้อาจจะยังมีความเสี่ยงต่ำแต่ว่าแน่นอนแล้วว่าเราอาจจะต้องป้องกันกันอย่างเต็มที่นะครับท่านครับครับผมวันนี้ต้องขอบคุณนะครับแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นะครับนายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขมาพูดคุยให้ข้อมูลกับเราครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: ทุก ครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: ๆท่านผู้ฟังคะปัจจุบันองค์กรอาชญากรรมได้พัฒนารูปแบบการหลอกลวงที่ซับซ้อนมากขึ้นและปฏิบัติการอย่างไร้พรมแดนจึงเป็นความท้าทายร่วมของประเทศต่างๆโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนที่ถูกจับตาว่าเป็นแหล่งสแกมเมอร์ระดับโลกไทยซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียนได้ผลักดันความร่วมมือในทุกระดับเพื่อแก้ปัญหานี้รายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะ
4: ความมั่นคงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงภายในพรมแดนของแต่ละประเทศอีกต่อไปไทยยังมีอีกฐานะคือเป็นหนึ่งในสมาชิกประชาคมอาเซียนอีกครั้งได้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงระดับภูมิภาคโดยเฉพาะเวทีการประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียนซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการแลกเปลี่ยนแนวทางและกำหนดทิศทางการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะปัญหาสแกมเมอร์ที่สร้างความเสียหายให้หลายประเทศรัฐบาลจึงออกนโยบายที่บูรณาการทั้งฝ่ายการปกครองฝ่ายสืบสวนสอบสวนและฝ่ายบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์อย่างจริงจังในทุกระดับ
5: รัฐบาลนี้เอาจริงกับเรื่องของการกระทำที่ผิดกฎหมายผมได้สั่งการจะเร่งปราบปรามเครือข่าย call center scammer ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่บังคับใช้กฎหมายอย่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมดำเนินการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงรวมทั้งการดำเนินคดีและก็เจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่บิดเบือนหลักเกณฑ์ทางกฎหมายซึ่งมีผลกระทบอย่างมากในวงกว้างทั้งในเชิงเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงแห่งของรัฐเพราะคนเหล่านี้อาจถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินการถือครองทรัพย์สินแทนเป็นนอมินีหรือการขยายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติหรือเป็นภัยคุกคามต่อความสงบ
4: แม้การทำงานของเจ้าหน้าที่ในภาคปฏิบัติจะมีความก้าวหน้าและสามารถดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดได้ในหลายกรณีเพื่อตัดวงจรเครือข่ายอาชญากรรมซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการลดความสามารถในการขยายตัวของอาชญากรรมเหล่านี้แต่ลักษณะของอาชญากรรมในปัจจุบันมีความเชื่อมโยงข้ามพรมแดนมากขึ้นทำให้การดำเนินงานของประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังไม่เพียงพออีกต่อไปพลตำรวจตรีจตุรพัฒน์พิรมแก้วผู้บังคับการกองการต่างประเทศได้พูดถึงความจำเป็นของความร่วมมือว่าการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มสมาชิกอาเซียนซึ่งถูกใช้เป็นฐานสแกมเมอร์หลอกลวงประชาชนทั้งในและนอกภูมิภาคดังนั้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการสืบสวนติดตามและการปฏิบัติการร่วมกันอย่างใกล้ชิดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด
6: ตำรวจไทยเนี่ยได้ที่ผ่านมาเนี่ยต้องต่อสู้กับแก๊งอาชญากรรมคอลเซ็นเตอร์ต่างๆค่อนข้างมากเนี่ยมันเป็นการดำเนินการที่ไม่ใช่อยู่ในประเทศเราอย่างเดียวนะครับมีอยู่ในฐานต่างๆเนี่ยอาจจะอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับตั้งฐานที่ประเทศอื่นแต่ไปหลอกในอีกประเทศหนึ่งรวมทั้งบางทีอาจจะมีการหลอกคนไทยไปเป็นเหยื่อในต่างประเทศก็คิดว่าในสถานการณ์คือบางทีเนี่ยในส่วนนี้เราก็ต้องอาศัยฐานข้อมูลไม่ว่าจะเป็นด้าน DNA ด้านลายนิ้วมือที่ต้องเราต้องอาศัยความร่วมมือจากทางต่างประเทศด้วยนะครับเพราะว่าทางเราเองคงไม่สามารถที่จะเข้าไปดำเนินการในต่างประเทศได้ครับตรงนี้ก็ต้องอาศัยการประสานงานส่วนนี้
4: ความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนจึงไม่ใช่เพียงการหารือเชิงนโยบายแต่เป็นการสร้างกลไกการทำงานร่วมกันที่เชื่อมโยงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของแต่ละประเทศให้สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนดนภาสุภรสมบัติรายงาน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสา
1: สวท.กระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: าค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พระปู่วัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความ
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
8: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
9: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
10: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
12: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
13: โหยิ้มหวานเชียว
9: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
9: อ๋อได้พี่
12: การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
15: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
16: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนน เกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
17: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วคู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
18: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
19: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
18: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
20: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
18: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
20: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัว

0: ครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
1: มีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz ต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่กับรายการคุยข่าว 98.5 รายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาร่วมพูดคุยข่าวกันสดๆกับข่าวเช้าข่าวใหม่ข่าวเด็ดข่าวโดนในรายการคุยข่าว 98.5
2: เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าว 98.5 ทางสวท.กระบี่ FM 98.50 MHz นะคะเราเจอกันทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะในเวลา 8 นาฬิกาหลังเคารพธงชาติจนถึงเวลา 9 นาฬิกานะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้ค่ะรายการคุยข่าว 98.5 นะคะก็มีเรื่องราวพิเศษนะคะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังค่ะนั่นก็คือเรื่องราวของฟินเทคกับ SME ทางเลือกใหม่ในการเข้าถึงเงินทุนและระบบการชำระเงินค่ะคุณผู้ฟังคะในโลกปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของธุรกิจผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเผชิญกับความท้าทายหลายประการค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการจัดการกับระบบการเงินการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีทางการเงินหรือฟินเทคfinancial technology นะคะก็ได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็จะมานำเสนอในภาพรวมของฟินเทคค่ะแล้วก็บทบาทสำคัญที่มีต่อการพัฒนาธุรกิจ SME ในประเทศไทยนะคะก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักฟินเทคกันก่อนฟินเทคหรือว่า financial technology นะคะก็คือการนำเทคโนโลยีค่ะมาประยุกต์ใช้กับบริการทางการเงินรูปแบบต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆในภาคการเงินตั้งแต่การชำระเงินการโอนเงินการระดมทุนการให้สินเชื่อไปจนถึงการวางแผนและก็การให้คำปรึกษาทางการเงินเทคโนโลยีเหล่านี้ค่ะช่วยลดขั้นตอนที่ซับซ้อนลดการพึ่งพาตัวกลางแบบดั้งเดิมและก็เพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับผู้ใช้บริการนะคะความท้าทายของ SME ในการเข้าถึงบริการทางการเงินนะคะธุรกิจ SME เนี่ยหลักๆเนี่ยก็จะมักที่จะประสบกับปัญหานะคะก็คือเรื่องของการเข้าถึงสินเชื่อนะคะสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมมักจะมีเงื่อนไขหรือว่าข้อกำหนดที่เข้มงวดต้องการหลักประกันสูงนะคะแล้วก็มีกระบวนการการพิจารณาที่ใช้เวลานานค่ะต้นทุนบริการทางการเงินนะคะค่าธรรมเนียมธนาคารแล้วก็บริการทางการเงินต่างๆสร้างภาระกับธุรกิจขนาดเล็กนะคะขาดข้อมูลแล้วก็ความเชี่ยวชาญค่ะผู้ประกอบการหลายรายเนี่ยขาดความรู้เรื่องการบริหารการเงินแล้วก็การเข้าถึงข้อมูลทางการเงินที่จำเป็นระบบการชำระเงินที่ไม่มีประสิทธิภาพนะคะระบบการชำระเงินแบบดั้งเดิมเนี่ยอาจจะมีความล่าช้าแล้วก็มีค่าใช้จ่ายสูงนะคะสำหรับฟินเทคเนี่ยถือได้ว่าเป็นทางเลือกใหม่สำหรับ SME ไทยทางเลือกใหม่เพราะอะไรนะคะอันแรกค่ะเป็นการระดมทุนทางเลือกนะคะก็คือของฟินเทคเนี่ยก็จะมีระบบที่เขาเรียกว่า P2P นะคะเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงข้อมูลเชื่อมโยงผู้กู้นะคะกับนักลงทุนรายย่อยโดยตรงค่ะช่วยให้ SME เนี่ยสามารถกู้ยืมเงินโดยไม่ต้องผ่านธนาคาร

นะคะอย่างเช่น Deep Pocket นะคะ Pair Power Crowdfunding นะคะก็คือการระดมทุนนะคะจากมวลชนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะทั้งในรูปแบบการระดมทุนเพื่อแลกกับผลิตภัณฑ์หรือว่าการระดมทุนเพื่อแลกกับหุ้นนะคะอย่างเช่นสินวัฒนานะคะLiving Camp อย่างเงี้ยค่ะ Living in Camp นะคะSupply Chain Financial ก็คือการใช้เทคโนโลยีค่ะในการจัดการสินเชื่อตลอดห่วงโซ่ประทานช่วยให้ SME เนี่ยเข้าถึงเงินทุนหมุนเวียนได้เร็วขึ้นนะคะต่อมาเรื่องของระบบการชำระเงินดิจิทัลค่ะในFintech เนี่ยก็จะมีในเรื่องของ QR Payment นะคะระบบการชำระเงินผ่าน QR Code ที่สะดวกรวดเร็วต้นทุนต่ำแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายอย่างเช่นเรื่องของ Form Play หรือว่า True Money นะคะ E-Walletนะคะกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยธุรกิจเนี่ยรับแล้วก็โอนเงินได้สะดวกอย่างยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่น Rabbit LINE Pay Shopee Pay อย่างเงี้ยค่ะPayment Gateway ค่ะก็คือระบบที่ช่วยร้านค้าออนไลน์สามารถรับชำระเงินได้หลากหลายช่องทางนะคะอย่างเช่น 2C2P นะคะหรือว่า OMIS นะคะการบริหารจัดการการเงินค่ะก็คือ financial management นะคะก็จะมีแพลตฟอร์มบัญชีออนไลน์ช่วยให้ SME เนี่ยจัดการบัญชีแล้วก็การเงินได้ง่ายขึ้นนะคะอย่างเช่น flow account นะคะ peak account อย่างเงี้ยค่ะระบบวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินโดยการใช้ AI แล้วก็ big data นะคะในการวิเคราะห์สถานะทางการเงินแล้วก็ให้คำแนะนำนะคะระบบออกใบแจ้งหนี้อัตโนมัติค่ะลดขั้นตอนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามการชำระเงินนะคะต่อมาก็คือเรื่องของการให้สินเชื่อดิจิทัลนะคะหรือว่าดิจิทัลเลนดิ้งนะคะสินเชื่อออนไลน์นะคะการอนุมัติสินเชื่อผ่านระบบดิจิทัลที่รวดเร็วกว่าใช้ข้อมูลหลากหลายในการประเมินความเสี่ยงนะคะอย่างเช่น Money Table นะคะหรือว่าเรื่องของBuy Now Pay Later ค่ะระบบผ่อนชำระสินค้าโดยไม่มีดอกเบี้ยนะคะอย่างเช่น Pay Later นะคะ Atom อย่างเงี้ยค่ะพิจารณาสินเชื่อจากข้อมูลทางเลือกโดยใช้ข้อมูลนอกเหนือจากประวัติการเงินแบบดั้งเดิมเช่นพฤติกรรมการใช้มือถือหรือว่าประวัติการซื้อสินค้าออนไลน์เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือทางการเงินนะคะในเรื่องของกรณีศึกษาเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังกันว่า SME ไทยกับการใช้ Fintech เนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงนะคะก็มี case study นะคะเป็นร้านอาหารขนาดเล็กนะคะในกรุงเทพมหานครค่ะร้านอาหารแห่งนี้นะคะเผชิญกับปัญหาเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอค่ะแล้วก็ต้องการปรับปรุงร้านเจ้าของร้านเลยตัดสินใจใช้บริการ P2P Lending นะคะเพื่อกู้เงินจำนวน 300,000 บาทโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันแล้วก็ได้รับการอนุมัติภายใน7วันซึ่งเร็วกว่าการขอสินเชื่อจากธนาคารที่อาจใช้เวลาเป็นเดือนค่ะนอกจากนี้ยังติดตั้งระบบ QR Payment ทำให้ลูกค้าชำระเงินได้สะดวกแล้วก็ลดปัญหาเงินสดเนี่ยขาดมือนะคะโดยประโยชน์ของ Fintech ต่อ SME นะคะก็คือเรื่องของการลดต้นทุนนะคะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพลดค่าใช้จ่ายนะคะในการทำธุรกรรมทางการเงินแล้วก็เพิ่มความรวดเร็วนะคะในการดำเนินงานค่ะเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเงินทุนมีทางเลือกนะคะในการระดมทุนที่หลากหลายมากขึ้นนอกเหนือจากสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมค่ะขยายฐานลูกค้านะคะโดยระบบการชำระเงินที่หลากหลายก็จะช่วยทำให้เข้าถึงลูกค้าได้กว้างขึ้นรวมถึงลูกค้าต่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ Fintech เนี่ยยังมีข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจค่ะระบบการเงินดิจิทัลจะช่วยเก็บข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าได้ดีมากขึ้นนะคะ Fintech ยังช่วยในเรื่องของการยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจค่ะสามารถปรับตัวแล้วก็ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าความท้าทายแล้วก็ข้อควรระวังนะคะแม้ว่าฟินเทคเนี่ยจะมีประโยชน์มากมายแต่SME นะคะควรตระหนักถึงความท้าทายก็คือว่าความปลอดภัยทางไซเบอร์ค่ะการทำธุรกรรมออนไลน์ที่มีความเสี่ยงด้านการโจรกรรมข้อมูลแล้วก็การหลอกลวงกฎระเบียบและข้อบังคับบริการฟินเทคบางประเภทอาจจะยังอยู่ในช่วงของการพัฒนากฎระเบียบผู้ใช้ควรศึกษาให้ดีนะคะการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วค่ะอาจจะต้องปรับตัวแล้วก็เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอนะคะการพึ่งพาแพลตฟอร์มธุรกิจอาจจะต้องพึ่งพาผู้ให้บริการแพลตฟอร์มซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือว่าค่าธรรมเนียมได้ค่ะโดยแนวโน้มนะคะของฟินเทคนะคะในไทยสำหรับ
โอและก็โอกาสนะคะสำหรับ SME เนาะคุณผู้ฟังเนาะก็การรวมตัวของบริการทางการเงินนะคะแอปพลิเคชันเดียวที่รวมบริการทางการเงินที่หลากหลายรูปแบบนะคะการใช้ AI แล้วก็ Big Data ค่ะการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงนะคะเพื่อให้บริการทางการเงินที่ตรงกับความต้องการมากขึ้นนะคะเงินดิจิทัลแล้วก็บล็อกเชนนะคะโอกาสในการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนแล้วก็สกุลเงินดิจิทัลในการทำธุรกรรมนะคะopen banking ค่ะการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถาบันการเงินต่างๆเพื่อพัฒนาบริการทางการเงินที่ดีขึ้นนะคะการสนับสนุนจากภาครัฐนะคะนโยบายส่งเสริม Digital Economy แล้วก็ Thailand 4.0 ค่ะที่เอื้อต่อการพัฒนาฟินเทคนะคะแล้วก็มีคำแนะนำนะคะจากผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะว่าสำหรับ SME นะคะในการใช้ประโยชน์จากฟินเทคก็คือเริ่มจากความต้องการของธุรกิจก่อนนะคะระบุปัญหาหรือว่าความท้าทายนะคะทางการเงินที่ธุรกิจกำลังเผชิญแล้วก็หาโซลูชันนะคะฟินเทคที่เหมาะสมนะคะศึกษาแล้วก็เปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบบริการต่างๆทางด้านค่าใช้จ่ายความปลอดภัยแล้วก็ความน่าเชื่อถือค่ะเริ่มต้นทีละขั้นไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนทั้งระบบในคราวเดียวนะคะสามารถทดลองใช้บริการทีละส่วนแล้วก็ขยายการใช้งานเมื่อพร้อมนะคะสร้างความรู้ความเข้าใจค่ะพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับทีมงานเพื่อประโยชน์จากฟินเทคได้อย่างเต็มที่นะคะติดตามการเปลี่ยนแปลงฟินเทคนะคะมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วควรติดตามแนวโน้มแล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอนั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะในรายการเนี่ยเราก็ได้พูดถึงเรื่องราวของฟินเทคหรือว่า financial technology นะคะกับ SME ทีนี้ฟินเทคเนี่ยถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญนะคะที่จะช่วยให้ SME ไทยเนี่ยสามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคในการเข้าถึงบริการทางการเงินไม่ว่าจะเป็นการระดมทุนการชำระเงินหรือว่าการบริหารจัดการทางการเงินการนำฟินเทคมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมก็จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็ลดต้นทุนนะคะแล้วก็สร้างโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจอย่างไรก็ตามค่ะผู้ประกอบการควรจะพิจารณาทั้งประโยชน์แล้วก็ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นรวมถึงการเลือกใช้บริการฟินเทคที่เหมาะสมนะคะกับความต้องการแล้วก็ขนาดของธุรกิจในยุคดิจิทัลค่ะการปรับตัวแล้วก็การนำเทคโนโลยีมาใช้ไม่ใช่เพียงไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปนะคะแต่เป็นสิ่งจำเป็นค่ะที่จะต้องทำเพื่อความอยู่รอดแล้วก็การเติบโตของธุรกิจ SME ในประเทศไทยนั่นเองค่ะเอาละคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีนะคะ

0: จัดเป็นสัตว์ป่าที่เสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์อันเนื่องมาจากปัญหาหลักที่พบมากคือความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์การจับลูกช้างมาเลี้ยงที่เป็นช้างบ้านและนำมาเร่ร่อนในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ผิดธรรมชาติของช้างสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงสนพระราชหฤทัยช้างมากทรงตระหนักว่าทรัพยากรช้างไทยนับวันที่จะลดจำนวนลงและใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากแผ่นดินเมื่อพุทธศักราช2541พระองค์จึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารวมถึงให้สวัสดิการแก่ช้างบ้านในการกลับไปดำรงชีวิตอิสระในป่าธรรมชาติปัจจุบันมีโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช้างหลายโครงการเพื่อสนองพระราชดำริดังเช่นโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หนึ่งในพื้นที่นี้เคยมีปัญหาระหว่างคนกับช้างป่าภายหลังกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนองแนวพระราชดำริดำเนินการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนกับช้างและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เป็นผลสำเร็จบรรลุเป้าหมายตามพระราชประสงค์ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานของคณะองคมนตรีโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่18เมษายน2559พบว่ามีประชากรช้างเพิ่มมากขึ้น
1: ก็ถือได้ว่าพื้นที่โครงการอนุรักษ์ช้างไทยที่กุยบุรีนั้นมีได้รับความสำเร็จแล้วก็มีผลพลอยได้ทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนักท่องเที่ยวนักอนุรักษ์จากทั่วโลกก็พากันมาดูว่าทำอย่างไรเราถึงประสบความสำเร็จตรงนี้นะฮะและชาวบ้านชาวไร่ที่มีพื้นที่ทำกินติดกับป่าก็มีความรักมีความสำนึกมีความตระหนักในความสำคัญของช้างด้วยบางครั้งก็มีการปล่อยช้างอยากจะกินเข้ามากินก็ปล่อยไม่มีการทำร้ายช้างเหมือนในอดีตนะครับพวกเราต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานแนวคิดนี้ไว้ให้ก็เชื่อแน่ว่าช้างบริเวณป่ากุยบุรีซึ่งนับวันจะทวีจำนวนเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกปี
0: นอกจากนี้ยังมีมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์อยู่ที่อาคารหัวเส้นแห่ง2ชั้น7ถนนเยาวราชกรุงเทพมหานครซึ่งตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2545ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซึ่งดำเนินการช่วยเหลือและปล่อยช้างคืนช้างสู่ธรรมชาติไปแล้วรวม93ตัวในพื้นที่ป่า3จังหวัดคือลพบุรีลำปางและจังหวัดสกลนครณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูพานที่มีการเฝ้าติดตามพบว่าส่วนใหญ่ช้างมีชีวิตอย่างมีความสุขในพื้นที่ป่าอีกทั้งได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้างโรงพยาบาลช้างณบริเวณศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยสถาบันโฆษบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางถือเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่เปิดทำการรักษาช้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆศูนย์แห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่เลี้ยงฝึกและดูแลช้างอย่างครบวงจรซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านอาหารและแหล่งน้ำแล้วยังมีโรงเรียนฝึกควานช้างที่สำคัญยิ่งในทุกวันจะมีการแสดงของช้างแสนรู้รวมทั้งยังเป็นสถานที่ดูแลช้างต้นหรือช้างสำคัญของพระมหากษัตริย์ถึง6ช้างปัจจุบันศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยมีช้างอยู่ในความดูแลกว่า100เชือกช้างถือเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของสยามประเทศมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันและยังมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับสถาบันหลักคือพระมหากษัตริย์ช้างนอกจากจะมีบทบาทสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยแล้วยังผูกพันกับวิถีชีวิตสังคมไทยเสมอมาซึ่งพระองค์ทรงเริ่มปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติมาตั้งแต่พุทธศักราช2540ถึง2543
2: พระองค์ทรงให้ความสำคัญในเรื่องการรักช้างเป็นอย่างยิ่งนะครับพระองค์เนี่ยทรงมีโครงการในพระราชดำริของพระองค์หลายโครงการที่เกี่ยวกับช้างนะครับและที่เกี่ยวกับสถาบันโฆษบาลที่ดำเนินการตามพระราชดำริของพระองค์ท่านก็มีโครงการสัตวแพทย์สัญจรทุกครั้งที่พระองค์เสด็จมาที่ศูนย์รักช้างไทยสถาบันโฆษบาลแห่งชาติเราเนี่ยนะครับพระองค์ท่านทรงพระราชทานเงินไว้นะฮะให้ใช้ในกิจกรรมของศูนย์รักช้างไทยเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลช้างเนี่ยท่านพระราชทานที่โรงพยาบาลช้างเฉพาะจุดที่โรงพยาบาลช้างท่านพระราชทาน1ล้านบาทเพื่อใช้ในการปรับปรุงดูแลโรงพยาบาลของเรานะครับ
0: ด้วยสายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า พระองค์ไม่เพียงแต่จะทรงห่วงใยทุกสุขของประสบกรณิกรบนพื้นแผ่นดินนี้เท่านั้นความห่วงใยของพระองค์ยังครอบคลุมในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนสิ่งมีชีวิตในพื้นป่าด้วยเช่นกันโดยเฉพาะช้างเมื่ออดีตในประเทศมีช้างกว่า 10,000 ตัวต่อมาเหลือเพียงประมาณ 3,000 ตัวจากพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถณวันนี้มีประชากรช้างเพิ่มขึ้นกว่า 4,000 ตัว

กับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่าน

พเจ้ามีความภาคภูมิใจที่จะต้องกล่าวว่าในการตามเสด็จ15ประเทศในครั้งนั้นนอกจากที่ไม่ตรงเวลาที่เมืองมาดริดเพราะมีเหตุสุดวิสัยพวกเราไม่เคยเสียชื่อในการล่าช้าเลยเพราะเราตรงเวลาตามหมายกำหนดการอยู่เสมอการตรงเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการเยือนต่างประเทศทางราชการเป็นหนึ่งในข้อคิดที่ผู้อ่านจะได้จากพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางราชการต่างประเทศในพุทธศักราช2503ถึง2510นับว่าห่างไกลจากคำว่าเสด็จพระราช

พักผ่อนสำราญพระราชอิริยาบถมากด้วยแต่ละประเทศได้เตรียมการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติจัดให้ทอดพระเนตรกิจการทุกด้านให้มากที่สุดอันเป็นที่มาของพระราชนิพนธ์ที่แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในการใช้ภาษาที่ง่ายต่อการถ่ายทอดพระประสบการณ์ที่ได้ทอดพระเนตรในแต่ละอารยประเทศมาอย่างผู้อ่านได้อย่างสนุกสนานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังทรงช่วยตอบคำถามแก่บุคคลสำคัญแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องต่างๆอาทิข้าพเจ้าจึงบอกคนไทยทั้งมวลยังระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสมอที่ทรงช่วยให้เราเป็นไทยอยู่ได้ทั้งกายและใจรวมทั้งมีพระราชปฏิสันถารกับผู้มีชื่อเสียงในวงการฮอลลีวูดว่าการเสด็จทอดพระเนตรหนังไทยจะทำให้ผู้สร้างหนังมีกำลังใจปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราโชบายสนับสนุนอุตสาหกรรมการสร้างภาพยนตร์ชาวฮอลลีวูดได้ฟังก็ชอบใจเพราะเห็นใจผู้มีอาชีพเดียวกันเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทุกประเทศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีความประทับพระราชหฤทัยต่อพระประมุขของแต่ละประเทศที่ทำให้ทรงทราบว่าหลายๆประเทศต่างมีความปรารถนาดีต่อประเทศไทยโดยพระมหากษัตริย์และพระราชินีของประเทศนั้นๆต่างแสดงความสนิทสนมถวายพระเกียรติและเป็นกันเองต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นอย่างมากอาทิการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเบลเยียมพระราชนิพนธ์ว่าทุกครั้งที่พระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าไปยุโรปไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนก็ตามพระเจ้าโบดวงมักทรงต่อโทรศัพท์มาถึงพระเจ้าอยู่หัวและชวนให้พาข้าพเจ้าไปเยี่ยมท่านเมื่อพระเจ้าอยู่หัวทรงตกลงท่านก็ทรงส่งเรือบินพระที่นั่งของท่านพร้อมทั้งราชองครักษ์มารับเสด็จไปอยู่กับท่านฉันพี่น้องในการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีความสำคัญในการทำให้นานาชาติได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นในฐานะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างเข้มแข็งแม้จะเป็นพระราชินีที่มีพระชนมพรรษาน้อยที่สุดในโลกในขณะนั้นทรงมีรอยพระสวนอยู่ตลอดเวลาและทรงพระสิริโฉมงดงามเป็นที่ประทับใจแก่ทุกประเทศเป็นอย่างยิ่ง

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนาแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
5: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 MHz นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะในเวลา 8:00 นหลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา 9:00 นะคะกับเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในทุกๆวันนะคะวันนี้จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
6: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
5: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
6: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
5: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
7: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
8: กระทรวงการคลังเสนอปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะประจำปี2569รองรับพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในการประชุมวันนี้
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีการพิจารณาวาระสำคัญอาทิกระทรวงการคลังเสนอการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ครั้งที่2โดยบรรจุแผนการก่อหนี้ใหม่ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจวงเงิน400,000 ล้านบาทกระทรวงพาณิชย์รายงานสถานการณ์การส่งออกของไทยประจำเดือนกุมภาพันธ์และ2เดือนแรกของปี2569นอกจากนี้ยังต้องติดตามการหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้เพื่อเป็นการมอบความสุขให้กับประชาชนและกระตุ้นให้เยาวชนเกิดแรงบันดาลใจในการเล่นกีฬาแม้ว่ารัฐบาลจะซื้อลิขสิทธิ์เองโดยตรงไม่ได้แต่จะประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนให้ทันเวลาผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
8: ด้านวุฒิสภาเตรียมพิจารณารายงานการศึกษาความเป็นไปได้โครงการแลนด์บริดจ์
10: การประชุมวุฒิสภาเวลา 9:30 นวันนี้มีวาระสำคัญคือพิจารณารายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลผลักดันเพื่อยกระดับระบบโลจิสติกและเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศนอกจากนี้ยังมีวาระค้างพิจารณาคือยติขอให้รัฐบาลทบทวนการเดินหน้าโครงการแลนด์บริดจ์ท่ามกลางข้อกังวลเรื่องผลกระทบต่อชุมชนสิ่งแวดล้อมและความคุ้มค่าของโครงการวาสนาตระเกตรายงาน
8: สำนักงานเจ้าท่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนประชาชนชาวเรือระวังฝนตกหนักคลื่นลมแรงในวันนี้พร้อมสั่งเจ้าหน้าที่ดูแลใกล้ชิด24ชั่วโมง
11: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีได้แจ้งเตือนประชาชนพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนและชาวเรือตลอด24ชั่วโมงหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันนี้โดยสาเหตุหลักมาจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังฝนที่ตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้อ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
8: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรอฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
13: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์ขอแจ้งรายการกระจายเสียงที่น่าสนใจประจำวันอังคารที่12พฤษภาคม2569ตรงกับวันแรม11ค่ำเดือน6ปีมะเสงหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการอันดามันวันนี้10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบข่าวแล้วต่อด้วยรายการเล่าข่าวอันดามัน11นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบข่าวแล้วต่อด้วยรายการร้อเรื่องอันดามัน12นาฬิกาถ่ายทอดข่าว13นาฬิการายการทั่วทิศถิ่นไทย14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวแล้วจะเป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี15นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวแล้วจะเป็นรายการรอบวันทันข่าว15นาฬิกา30นาทีรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้าน16นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวแล้วจะเป็นรายการ5แยกข่าว16นาฬิกา30นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวแล้วจะเป็นรายการบ้านนี้มีสุข18นาฬิกาเคารพธงชาติแล้วต่อด้วยรายการจับประเด็นเป็นข่าว19นาฬิกาถ่ายทอดข่าว19นาฬิกา30นาทีรายการมองอันดามัน20นาฬิกาถ่ายทอดข่าว20นาฬิกา30นาทีรายการศาลาวรรณกรรม21นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวแล้วจะเป็นรายการสาระสารพัน22นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวแล้วจะเป็นรายการเพื่อนฝัน23นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบข่าวแล้วต่อด้วยรายการเพื่อนฝันไปจนถึงเวลา24นาฬิกาปิดสถานีนะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปจะเป็นรายการอันดามันวันนี้ค่ะ

0: ไม่ดาวน์โหลดไฟล์แปลกๆไม่โอนเงินให้บุคคลแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพไม่ต้องอายรีบแจ้งความหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะอาจยับยั้งการหลอกลวงของมิจฉาชีพหรืออาจเป็นการแจ้งเบาะแสนำไปสู่การจับกุมเหล่ามิจฉาชีพออนไลน์นี้ต่อไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานีพฤติกรรมออนไลน์เป็นภัยหรือสร้างสรรค์สื่อออนไลน์มีเนื้อหาที่หลากหลายหากสิบสื่อออนไลน์โดยไม่ระวังอาจเกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบการรับสื่อต้องมีวิจารณญาณและไตร่ตรองข้อมูลที่ได้รับเปรียบเสมือนภูมิคุ้มกันคนรุ่นใหม่อย่างเราควรตระหนักเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาในสังคมและตัวเราเองด้วยความปรารถนาดีจากสวทระนองสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

เอาทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะในวันนี้นะคะก็ยังคงมีประเด็นนะคะที่ต้องติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของหลากหลายเรื่องราวกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็เป็นในส่วนของในช่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะผู้ฟังกับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการลงพื้นที่นะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะทางด้านของกรมการปกครองร่วมกับตำรวจนำกำลังบุกจับ3โรงแรมเถื่อนนะคะขยายเส้นทางการเงินถือครองที่ดินภายใต้นโยบายเร่งด่วนของนายกรัฐมนตรีในการกวาดล้างขบวนการโนมินีนะคะหรือการใช้ชื่อคนไทยถือหุ้นนะคะแทนต่างชาติซึ่งก็มีอธิบดีกรมการปกครองก็ได้มีการสั่งการให้กรมการปกครองระดมกำลังนะคะนำโดยสำนักงานสอบสวนและนิติการค่ะผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนนะคะรวมไปถึงผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายในนะคะก็ได้มีการกำลังชุดปฏิบัติการฝ่ายปกครองร่วมกับปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะปกครองอำเภอเกาะพังงานนะคะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการลงพื้นที่ปูพรมตรวจสอบสถานประกอบการเป้าหมายในพื้นที่ผลการตรวจสอบนะคะก็พบการกระทำผิดอย่างชัดเจนโดยแจ้งเจ้าหน้าที่สามารถที่จะจับกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจในโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตจำนวน3รายค่ะข้อหาประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตและดำเนินคดีตามพ.ร.บ.โรงแรมค่ะจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะก็พบกลุ่มบริษัทที่มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติในลักษณะที่น่าสงสัยซึ่งอาจจะเป็นการใช้อดคนไทยนี่แหละค่ะเป็นตัวแทนอำพรางเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวได้ขยายผลต่อเนื่องนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการนำเอกสารบัญชีแล้วก็รายชื่อผู้ที่ถือหุ้นเพื่อตรวจสอบนะคะเส้นทางทางการเงินแล้วก็สิทธิการครอบครองที่ดินต่อไปนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ช่วงนี้เนี่ยมีการตรวจเข้มนะคะทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวค่ะมากันที่อีกหนึ่งประเด็นนะคะกับทางด้านของการลงพื้นที่ติดตามมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกกำชับทุกฝ่ายค่ะเฝ้าระวังสถานการณ์มังคุดที่จะออกสู่ตลาดจำนวนมากกลางเดือนพฤษภาคมนี้พร้อมได้มีการผลักดันพ.ร.บ.ผลไม้ถือว่าเป็นกฎหมายหลักสร้างเสถียรภาพราคาในระยะยาวซึ่งทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมหารือแนวทางการตลาดแล้วก็รักษาเสถียรภาพราคาผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนและมังคุดค่ะที่คาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากตั้งแต่ช่วงเดือนกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปซึ่งก็มีทางด้านของหลากหลายตัวแทนนะคะที่มาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สมาคมการเกษตรต่างๆแล้วก็ผู้ประกอบการผลไม้นะคะเข้าร่วมพูดคุยซึ่งเปิดเผยนะคะว่าภายหลังจากการประชุมนะคะซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็ถือเป็นการทำงานเชิงรุกนะคะเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการบริหารจัดการผลไม้ที่กำลังจะออกสู่ตลาดในปริมาณมากค่ะโดยเป้าหมายที่สำคัญก็คือการทำให้ราคาทุเรียนแล้วก็มังคุดในปีนี้อยู่ในเกณฑ์ที่สมเหตุสมผลนะคะโดยเป้าหมายสูงสุดก็คือการสร้างความสมดุลระหว่างรายได้ของชาวสวนและความเข้มแข็งของผู้ประกอบการส่งออกนะคะซึ่งกระทรวงพาณิชย์เองก็ได้มีการดำเนินมาตรการมาตั้งแต่ช่วงต้นปีทั้งการทำตลาดส่งออกล่วงหน้าและการกระตุ้นการอุปโภคบริโภคนะคะภายในประเทศค่ะส่งผลให้ปัจจุบันนี้ล่ะค่ะราคาทุเรียนก็ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับที่ดีขึ้นอย่างไรก็ตามค่ะในส่วนของมังคุดนะคะที่กำลังออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นนั้นทุกภาคส่วนจะต้องเร่งบริหารจัดการอย่างเร่งด่วนค่ะทั้งระบบผลักดันมังคุดลูกเล็กนะคะหรือที่มีการไร้เมล็ดนะคะซึ่งก็เป็นจุดเด่นที่รสชาติและรับประทานอาหารง่ายให้เป็นที่นิยมในตลาดบริโภคภายในประเทศค่ะเพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหาผลผลิตไม่ผ่านเกณฑ์ส่งออกที่มักจะถูกกดราคาลงนอกจากการแก้ไขปัญหาระยะสั้นแล้วนะคะก็ยังมีการหารือร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาคมทุเรียนถึงความคืบหน้าในการผลักดันร่างพระราชบัญญัตินะคะผลไม้ซึ่งก็จะเป็นกฎหมายฉบับนะคะที่สำคัญในเรื่องของการปฏิรูปโครงสร้างเกษตรกรผลไม้ไทยค่ะซึ่งเองนะคะพ.ร.บ.ผลไม้ก็จะไม่เพียงกฎหมายที่ใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ก็จะเป็นกฎไกหลักที่จะมาสร้างเสถียรภาพราคาและมาตรฐานการจัดการผลไม้ไทยอย่างยั่งยืนโดยได้มีการตั้ง

เปาค่ะใช้กฎหมายฉบับนี้เป็นโมเดลต้นแบบในการดูแลพืชผลทางการเกษตรชนิดอื่นๆทั่วประเทศต่อไปนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องมีการพูดคุยกันเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่หลากหลายไม้ผลนะคะอย่างเช่นทุเรียนเองมังคุดเองนะคะก็ได้มีการออกผลผลิตก็มีการดันนะคะพรบผลไม้เพื่อที่จะสร้างเสถียรภาพราคาในพื้นที่กันด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็กลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าของรายการค่ะ

0: ขอบคุณครับ
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ื่องที่เราเนี่ยต้องมีการดูนะคะว่าภารกิจส่วนหนึ่งของการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงก็จะเรียกว่าเป็นการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ของภาคใต้กันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะกับอีกหนึ่งเรื่องราวในช่วงนี้นะของผู้ฟังในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยกันบ้างซึ่งกระทรวงพาณิชย์ค่ะได้มีการเผยนะคะความสำเร็จโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอพี่น้องประชาชนนี้ล่ะค่ะให้ความสนใจยอดจำหน่ายรวมทะลุ60ล้านบาทซึ่งทางด้านของอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยซึ่งเป็นการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดค่ะณที่ว่าการอำเภอ878แห่งทั่วประเทศโดยผลการจัดงานนะคะ2ครั้งเมื่อวันที่1และวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาก็พบว่ามีพี่น้องประชาชนค่ะเข้าร่วมซื้อสินค้ากว่า 500,000 คนและสร้างยอดจำหน่ายรวมสูงสุดถึง60ล้านบาทนะคะซึ่งผู้ที่มีผู้ซื้อสินค้าสูงสุด5อันดับแรกนะก็ได้แก่จังหวัดสุรินทร์นครราชสีมาเชียงใหม่ขอนแก่นและยะลาค่ะซึ่งสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะคะก็คือน้ำมันพืชไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ซักผ้าส่วนสินค้าโอท็อปนะคะที่ขายดีแล้วก็จะเป็นประเภทอาหารและเครื่องแต่งกายนั่นเองค่ะก็ถือได้ว่าเป็นการกระแสการตอบรับดีนะเพราะว่าเขาว่าจะมีในรูปแบบของตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมนะผู้ฟังแล้วก็จะมีทางด้านของทุกๆวันศุกร์กันด้วยค่ะผู้ฟังมากันที่ทางด้านของการเขาเรียกว่ารับผิดชอบมันบ้างในส่วนของหลังพรก.กู้เงินนะคะมีผลบังคับใช้ยืนยันคุมเข้มทุกขั้นตอนโปร่งใสกำชับใช้งบนี่แหละค่ะถึงมือพี่น้องประชาชนซึ่งทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะก็ให้สัมภาษณ์นะคะถึงพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของประเทศค่ะที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษายืนยันนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยจะดำเนินการใช้งบประมาณอย่างรอบคอบและเข้มงวดโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนซึ่งก็มีการพูดคุยกันนะคะรวมไปถึงการดูแลงบประมาณโดยตรงซึ่งก็จะมีการกำกับใช้จ่ายอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เม็ดเงินทุกบาททุกสตางค์นะคะถูกส่งไปจนถึงพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงโดยจะไม่มีโครงการหรือกลไกเข้ามาเป็นตัวกลางนะคะจนกระทบต่อการเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นทางด้านของค่าครองชีพค่ะปากท้องนะคะรวมไปถึงคุณภาพชีวิตค่ะพร้อมย้ำนะคะว่ารัฐบาลมุ่งหวังให้มาตรการดังกล่าวสามารถที่จะบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะซึ่งก็เป็นการยืนยันนะคะว่าจะไม่มีการรั่วไหลของงบประมาณแม้แต่สตางค์เดียวและย้ำนะคะว่ารัฐบาลรวมไปถึงรัฐมนตรีทุกคนในคณะนี่แหละค่ะรวมกันพิจารณาเห็นชอบการออกพระราชกำหนดฉบับนี้จะร่วมกันสอดส่องดูแลการใช้งบประมาณอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทุกบาททุกสตางค์เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและสังคมกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่มีการพูดคุยกันหลากหลายอย่างกันเลยทีเดียวนะมากันที่อีกหนึ่งประเด็นนะคะในช่วงนี้นะก็ถือได้ว่าเป็นช่วงที่น้องๆ นะคะใกล้จะเปิดเทอมกันแล้วซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะผู้ปกครองเองนะคะก็ต้องแบบว่าไปเตรียมในเรื่องของการหาชุดนักเรียนนะคะหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะของผู้ฟังซึ่งในการนี้ค่ะผู้ฟังในส่วนของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายชุดนักเรียนนะคะในส่วนของบางลำพูค่ะคุ้มครองผู้บริโภคช่วงเปิดภาคเรียนค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการลงพื้นที่นะตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายชุดนักเรียนแล้วก็อุปกรณ์การเรียนนะคะเขตพระนครกรุงเทพมหานครนะคะเพื่อที่จะกำกับนะคะในเรื่องของการจำหน่ายให้เป็นไปอย่างเป็นธรรมและก็ให้แก่ผู้บริโภคในช่วงของใกล้เปิดภาคเรียนนะซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะของนโยบายบรรเทาภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนี่แหละค่ะโดยมุ่งตรวจสอบในการแสดงราคาสินค้าที่ถูกต้องและเป็นธรรมซึ่งก็ครอบคลุมกรณีไม่ติดราคาสูงเกินจริงและการจำหน่ายในลักษณะ นะคะรวมไปถึงการแสดงสลากสินค้าที่ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นวันผลิตวันหมดอายุสถานที่ผลิตหรือจะเป็นเงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้านั่นเองค่ะซึ่งผลการตรวจสอบนะคะก็พบว่าร้านค้าในพื้นที่เนี่ยไม่มีการปรับขึ้นราคาสินค้าเนื่องจากว่าเป็นสินค้าสต็อกเดิมรัฐมนตรีก็ได้มีการชื่นชมผู้ประกอบการนะคะที่แสดงออกถึงจรรยาบรรณทางการค้าพร้อมนะคะได้มีการฝากให้ทุกฝ่ายเนี่ยไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาในสภาวะที่พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานในช่วงนี้ค่ะพร้อมขอให้พี่น้องประชาชนนะคะมั่นใจว่าสินค้าที่จำหน่ายในท้องตลาดขณะนี้อยู่ภายใต้การติดตามการดูแลของรัฐบาลอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าเกิดว่าพบปัญหาด้านสินค้าหรืออุปกรณ์การเรียนนะคะก็สามารถที่จะร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะพร้อมเข้าไปดูแลแล้วก็แก้ไขทุกกรณีค่ะผู้ฟังก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่สำคัญนะคะในช่วงนี้เพราะว่าหนึ่งในนั้นค่ะอาจจะมีในส่วนของโรงเรียนอาจจะให้ค่าอุปกรณ์การเรียนนะ400บาทนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องไปดูก่อนนะคะว่าน้องเนี่ยลูกหรือว่าน้องๆเนี่ยค่ะอยู่ในช่วงของวัยไหนอย่างเช่นอนุบาลก็จะไม่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าประถมก็จะได้ประมาณ400บาทนะของผู้ฟังก็ช่วงนี้นะคะก็ต้องติดตามกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิกฤตน้ำมันเรื่องของค่าครองชีพสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยทางด้านของรัฐบาลเองเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้มีการจัดโครงการหลากหลายโครงการกันเลยทีเดียวอย่างเช่นโครงการไทยช่วยไทยนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการลดภาระค่าครองชีพต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนกันด้วยค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น้องหาเองนะนำมาพูดคุยกันนะคะประเด็นที่สำคัญที่สามารถที่จะให้คุณผู้ฟังนะคะได้มีการติดตามรับทราบถึงกระบวนการต่างๆที่ทางด้านของรัฐบาลได้มีความให้สำคัญทุกอย่างเลยทุกย่างก้าวกันเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะเดี๋ยวก็มีประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงานนะที่จะนำมาพูดคุยกัน
1: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
2: เดี๋ยวนี่มัน

0: ขับรถอย่าว่างแต่ถึงเร็วชีวิตคนเรามันสำคัญกว่านานขี่รถขับรถต้องระวังขาดเข้มขัดให้เรียบร้อยใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งไฟแดงก็หยุดอย่าไปฟื้นมือถือก็เก็บไว้ก่อนอย่าเล่นตอนขับอย่าคิดว่าไม่พรึ่งอุบัติเหตุมันเกิดได้ทุกเวลาขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจรเพื่อตัวเราเองแล้วก็คนที่รออยู่ที่บ้านด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
1: เช็ครถเช็คทางอ่ะ
2: เช็คอะไรเยอะแยะ
1: เฮ้ยรถเป็นไรอ่ะเด็กไม่อยู่อ่ะ
3: เช็คเหอะก่อนที่มันจะช้าไปให้คิดอีกทีนะเช็ครถเช็คทางเช็คคนเพื่อให้คุณถึงที่หมายอย่างปลอดภัย

ับมาในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็จะมาปิดท้ายด้วยประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงาแล้วกันนะคะผู้ฟังกับการที่ทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะหนุนเกษตรพอเพียงชูต้นแบบเกษตรผสมผสานจากพื้นที่รอบบ้านสู่ความมั่นคงทางอาหารค่ะก็นำโดยท่านไพรัชเพชรหยวนนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นลงพื้นที่ตำบลมะรุ่ยอำเภอทับปูดนะคะเพื่อที่จะเยี่ยมเกษตรกรต้นแบบที่ดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนะคะจนสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้นะคะโคกหนองนาลุงสำราญค่ะของนายสำราญสมใหญ่ซึ่งใช้พื้นที่ทำการเกษตรแบบผสมผสานกันปลูกพืชสวนครัวพืชไร่ไม้ผลหลากหลายชนิดในพื้นที่เดียวกันแม้จะมีการปลูกละเล็กละน้อยแต่ก็สามารถที่จะเก็บกินเก็บใช้แล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวกันด้วยค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเองก็ได้มีการกล่าวชื่นชมนะคะแล้วก็ให้กำลังใจเกษตรกรที่เป็นแบบอย่างของการดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงพร้อมค่ะได้มีการเน้นย้ำนะคะว่าการทำเกษตรตามกำลังและฐานะของตนเองไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่ขนาดใหญ่แต่สามารถที่จะเริ่มต้นได้จากพื้นที่เล็กๆรอบบ้านอยากให้ชาวพังงาได้นำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันง่ายๆเลยค่ะเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่ทำได้จริงลงมือทำอย่างต่อเนื่องและค่อยเป็นค่อยไปเพราะทุกก้าวของการพึ่งพาตนเองคือจุดเริ่มต้นค่ะของความมั่นคงและความสุขที่ยั่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่หลากหลายภาคส่วนให้ความสำคัญนะคะกับอีกหนึ่งประเด็นนะคุณผู้ฟังกับการที่มีการเดินหน้านะคะโมบายยูนิคออกหน่วยประเมินนะคะความพิการฟรีให้กับพี่น้องประชาชนนะคะเข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึงโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้มีการร่วมจัดออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ประจำปีนี้เชิญผู้ป่วยที่มีแนวโน้มพิการเข้ารับการประเมินความพิการฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงพร้อมให้บริการครบวงจรค่ะทั้งแพทย์ประเมินความพิการจดทะเบียนคนพิการเปลี่ยนสิทธิ์บัตรทองกันด้วยและรับขอรับเงินอุดหนุนความพิการค่ะในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569นะคะที่โรงพยาบาลคุรบุรีชัยพัฒน์แล้ววันพุธที่10มิถุนายนที่เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่นะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะที่จะไปใช้บริการเนี่ยนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงและเอกสารที่เกี่ยวข้องค่ะมาในวันที่จะรับบริการกันด้วยค่ะเพื่อความสะดวกแล้วก็รวดเร็วในการดำเนินการนะคะก็ประชาสัมพันธ์นะมาทิ้งท้ายนะคะดูเวลาแล้วเนี่ยก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วค่ะเดี๋ยวเราลากันด้วยผลงานเพลงนี้และขอบคุณคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะและขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายกันด้วยสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยกำลังประสานการช่วยเหลือคนไทยหาของป่าที่ถูกจับในกัมพูชาอย่างใกล้ชิดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำปราชญ์เกษตรและเกษตรกรดีเด่นประจำปี2569ฝึกซ้อมใหญ่ก่อนเข้ารับพระราชทานรางวัลในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญวันพรุ่งนี้สหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมต่อบุคคลและบริษัทหลายแห่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนส่งน้ำมันของอิหร่านไปยังจีนเมืองทองยูไนเต็ดแถลงขอโทษแฟนบอลหลังตกชั้นสู่ไทยลีก2พร้อมตั้งเป้ากลับสู่ลีกสูงสุดภายในปีเดียวต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยกำลังประสานการช่วยเหลือคนไทยหาของป่าที่ถูกจับในกัมพูชาอย่างใกล้ชิดส่วนการเจรจาเขตแดนหลังยกเลิก MOU 2544จะอยู่ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982
2: นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่ทหารกัมพูชาจับตัวคนไทยหาของป่าในข้อหาลักลอบข้ามแดนว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายโดยได้ประสานเรื่องทนายความเรียบร้อยแล้วและมีการติดตามเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิดส่วนกรณีที่ทางการกัมพูชานำบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยกัมพูชาปี2544หรือ MOU 2544ไปขึ้นทะเบียนเป็นหลักฐานเกี่ยวกับเส้นเขตแดนก่อนที่รัฐบาลไทยจะประกาศยกเลิกนั้นปัจจุบันกัมพูชาเป็นรัฐาขีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ.1982หรืออันกอร์สซึ่งเป็นกรอบเดียวกับที่ไทยจะใช้ในการพูดคุยหลังจากที่ MOU 2544ถูกยกเลิกไปแล้วซึ่งเห็นว่าการเจรจาภายใต้อันกอร์สเป็นเรื่องที่ดีแต่ยังไม่ควรที่จะสรุปว่าจะใช้กลไกใด
3: เขาอยู่ในนั้นอยู่แล้วเขาเป็นภาคีอันกอร์สด้วยมันก็เป็นกรอบเดียวกันที่เราจะพูดคุยกันนะครับซีซีก็ถือว่าเราเลิกไปแล้วถ้าเขาเห็นว่าการเจรจาภายใต้อันคลอสเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีไม่ต้องไปเสียเวลาอะไรต่างก็มาเจรจาภายใต้อันคลอสนะครับแต่ยังไม่ควรจะไปสรุปว่ามันจะมีใช้กลไกนี้กลไกเรามาคุยกันก่อนครับเพราะว่าภายใต้อันคลอสเราต้องมาดูเส้นทั้งหลายกันใหม่อีกทีนึงนะครับอันคลอสก็คือกติการะหว่างประเทศผมไม่รู้ว่าเขาแอบขึ้นอะไรยังไงแต่ผมรู้อย่างเดียวว่าเราจะคุยกันภายใต้อันคลอส
2: สำหรับกรณีที่กัมพูชานำ MOU 2544เพื่อบันทึกเป็นหลักฐานถึงเส้นเขตแดนที่กัมพูชาอ้างลากผ่านเกาะขู่จังหวัดตราดของไทยนายศิริศักดิ์ยืนยันว่าไม่สามารถดำเนินการได้เพราะภายใต้หลักกฎหมายอันคอร์สต้องพิจารณาตามหลักเขตแดนทางทะเลและกฎหมายระหว่างประเทศที่สากลยอมรับและไม่ทราบรายละเอียดว่ากัมพูชาไปขึ้นทะเบียนในลักษณะใดแต่ยืนยันไทยจะยึดหลักการหาหรือภายใต้กรอบกฎหมายอันคอร์สเป็นสำคัญส่วนข้อกังวลว่าจะกระทบต่ออธิปไตยของไทยเหนือเกาะกูดหรือไม่ย้ำว่าหากพิจารณาตามหลักการกำหนดเส้นเขตแดนทางทะเลจะเห็นได้ชัดว่าเกาะกูดเป็นของไทยอยู่แล้วผลิตนาควันแสนสุกรายงาน
1: ขณะที่การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้กระทรวงการคลังเสนอปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะประจำปี2569รองรับพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000,000,000 บาทให้ที่ประชุมพิจารณานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีการพิจารณาวาระสำคัญอาทิกระทรวงการคลังเสนอการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ครั้งที่2โดยบรรจุแผนการก่อหนี้ใหม่ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจวงเงิน400,000,000 บาทกระทรวงพาณิชย์รายงานสถานการณ์การส่งออกของไทยประจำเดือนกุมภาพันธ์และ2เดือนแรกของปี2569นอกจากนี้ยังต้องติดตามการหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้เพื่อเป็นการมอบความสุขให้ประชาชนและกระตุ้นให้เยาวชนเกิดแรงบันดาลใจในการเล่นกีฬาแม้ว่ารัฐบาลจะซื้อลิขสิทธิ์เองโดยตรงไม่ได้แต่จะประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนให้ทันเวลา และก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีได้สวมเสื้อกั๊กโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพและพานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ขึ้นรถพุ่มพวงประเภท3ล้อพ่วงข้างไปยังตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อคิกออฟกิจกรรมพร้อมหยิบสินค้าตัวอย่างเพื่อโปรโมทอาทิน้ำมันพืชผงชูรสซอสหอยนางรมน้ำปลาพร้อมกล่าวว่าสินค้าที่นำมาจำหน่ายในโครงการนี้มีราคาถูกกว่าท้องตลาดและห้างสรรพสินค้าโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการที่ช่วยสนับสนุนสินค้าในราคาพิเศษแม้ราคาจะลดลงแต่ยังคงคุณภาพมาตรฐานและส่วนผสมเหมือนเดิมพร้อมเชิญชวนประชาชนหากพบรถพุ่มพวงที่เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ในราคาประหยัดสำหรับโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพด้วยรถพุ่มพวงในครั้งนี้เป็นการต่อยอดการดำเนินงานหลังจากที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ผนึกกำลังร่วมกับภาคเอกชนและกลุ่มห้างค้าปลีกสมัยใหม่นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมากกว่า 3,000 รายการมาจัดจำหน่ายในราคาประหยัดลดสูงสุดถึงร้อยละ58ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศในทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้จะช่วยทำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตำบลหมู่บ้านห่างไกลสามารถเข้าถึงและเลือกหาสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาถูกกว่าท้องตลาดแต่มีคุณภาพเช่นเดียวกับที่ขายในห้างสรรพสินค้าคาดว่าโครงการนี้จะลดค่าครองชีพไม่น้อยกว่า280ล้านบาทและตั้งเป้าหมายให้เกิดประโยชน์ครอบคลุมประชาชนไม่น้อยกว่า4ล้านครัวเรือนทั่วประเทศกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเปิดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยผ่านรถพุ่มพวงเพื่อกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ชุมชนทั่วประเทศ
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าวันนี้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเปิดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพผ่านรถพุ่มพวงเพื่อกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดไปยังพื้นที่ห่างไกลและช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าจำเป็นได้สะดวกมากขึ้นซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการต่อยอดจากโครงการไทยช่วยไทยที่ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมาโดยกรมการปกครองได้รับสมัครผู้ประกอบการรถพุ่มพวงทั่วประเทศและมีผู้สมัครกว่า 10,000 รายก่อนคัดเลือกตามความเหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจะได้รับการสนับสนุน Starting Kit หรือชุดสินค้าเริ่มต้นรวมถึงบัตรเติมน้ำมันเพื่อลดต้นทุนการกระจายสินค้าโดยรถกระบะจะได้รับ 3,000 บาทต่อเดือนรถ3ล้อจะได้ 1,500 บาทต่อเดือนและรถจักรยานพ่วงข้าง 1,000 บาทต่อเดือนทั้งนี้เป้าหมายสำคัญของโครงการคือการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นในราคาประหยัดให้ถึงประชาชนในทุกพื้นที่ผ่านความร่วมมือระหว่างหลายหน่วยงานในการช่วยลดค่าครองชีพประชาชนและกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น
4: สินค้าไทยช่วยไทยก็จะเป็นสินค้าที่เราสร้างเป็นสินค้าทางเลือกให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะมีการจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นในราคาประหยัดนะคะแล้วก็อีกความตั้งใจหนึ่งก็คือตั้งใจที่จะทำให้มีการกระจายทั่วถึงทั้งประเทศและในวันนี้ก็จะเป็นการร่วมมืออีกขั้นหนึ่งกับทางมหาดไทยกรมการปกครองก็ยังมีความคิดว่าเราน่าที่จะกระจายไปที่จุดที่ประชาชนเข้าไม่ถึงก็เลยมีการรับสมัครในเรื่องของรถเร่นะคะเราเรียกว่าไทยช่วยไทยรถเร่หรือว่าจะเรียกว่ารถพุ่มพวงก็ได้ซึ่งเหล่านี้ค่ะก็จะทำให้เราสามารถที่จะกระจายสินค้าได้ทั่วถึงก็มีผู้รับสมัครมีคนสมัครเข้ามาเป็นหมื่นรายนะคะแล้วเราก็มีการช่วยในเรื่องของสินค้าเริ่มต้นนะคะแล้วก็มีทั้งในเรื่องของตัวบัตรเติมเงินเติมน้ำมันนะคะ
2: นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังมีแผนต่อยอดความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพื่อผลักดันสินค้า SME ที่มีศักยภาพและผ่านมาตรฐานให้สามารถขยายตลาดไปต่างประเทศได้ในอนาคตปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญลงพื้นที่เตรียมพร้อมจุดจำหน่ายสินค้าโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายไปรษณีย์และรถพุ่มพวงพร้อมกันทั่วประเทศ15พฤษภาคมนี้
5: นายเกษรีสุภพงษ์พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ณที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดอำนาจเจริญเพื่อตรวจติดตามจุดจำหน่ายสินค้าตามโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพและร่วมหารือแนวทางการเตรียมกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านรถพุ่มพวงโดยการนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันอาทิข้าวสารน้ำมันพืชเครื่องปรุงรสอาหารกระป๋องและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาจำหน่ายในราคาประหยัดกว่าท้องตลาดทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวกและทั่วถึงรัฐบาลได้ใช้กลไกเครือข่ายที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศเป็นจุดจำหน่ายหลักควบคู่ไปกับการใช้รถพุ่มพวงเพื่อวิ่งกระจายสินค้าเข้าสู่ชุมชนและหมู่บ้านต่างๆเพื่อช่วยลดทั้งราคาสินค้าและลดภาระในการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชนโดยโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านรถพุ่มพวงมีกำหนดเปิดจำหน่ายสินค้าพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญหรือสายด่วนกรมการค้าภายใน1569พงศ์สิริศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีคัดเลือกผู้ประกอบการรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยเพื่อกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดสู่ชุมชนในพื้นที
6: ่นายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดได้คัดเลือกผู้ประกอบการรถพุ่มพวงที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดสู่ชุมชนผ่านเครือข่ายของรถพุ่มพวงทั่วประเทศโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับการจัดสรรรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการจำนวน60คันจากข้อมูลผู้ประกอบการในพื้นที่ทั้ง19อำเภอที่มีรถให้บริการรวมจำนวน293คันก่อนที่จะมีกำหนดการคิกออฟจากส่วนกลางที่ทำรัฐบาลในวันนี้และเริ่มดำเนินโครงการพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่15พฤษภาคมนี้ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ไปพร้อมกันอ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: โฆษกกระทรวงศึกษาธิการประชุมมอบแนวทางการสื่อสารแก่หน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมรองรับการสื่อสารในภาวะวิกฤตอย่างเป็นเอกภาพ
7: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการหารือร่วมกับผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการทุกหน่วยงานเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเพื่อมอบนโยบายการสื่อสารองค์กรและกำหนดทิศทางการทำงานร่วมกันพร้อมมอบแนวทางการสื่อสารที่สำคัญ5ประการได้แก่การบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานให้เป็นเอกภาพการสื่อสารนโยบายอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนการเตรียมความพร้อมรองรับการสื่อสารในภาวะวิกฤตอย่างเป็นระบบและมืออาชีพการเพิ่มการสื่อสารจากพื้นที่ในรูปแบบการเล่าเรื่องรวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ครูและนักเรียนในการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการนอกจากนี้ยังหารือถึงวาระเร่งด่วนเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียนความปลอดภัยในสถานศึกษาการสื่อสารภารกิจของศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและสวัสดิภาพนักเรียนและครูซึ่งจะเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการในเร็ววันนี้ตลอดจนการสื่อสารนโยบายไปยังผู้เรียนทุกกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรมอนามัยร่วมกับสพฐเปิดงานสร้างกระแสออกกำลังกายต้อนรับเปิดเทอมกระตุ้นเด็กไทยลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งขยับร่างกาย60นาทีต่อวันสร้างพื้นฐานร่างกายที่เหมาะต่อการเรียนรู้และเติบโตอย่างมีคุณภาพ
2: นายแพทย์ประกรณ์ตุงคาเสรีรักรองอธิบดีกรมอนามัยพร้อมด้วยนางสาวอมรรัตน์โสภารัตน์ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐร่วมเป็นประธานพิธีเปิดงานสร้างกระแสออกกำลังกายต้อนรับเปิดเทอม Stop Fat Start Fit ภารกิจพิชิตสูงที่กรมอนามัยร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นณโรงเรียนศรีบุญญานนท์จังหวัดนนทบุรีโดยนายแพทย์ประกรณ์กล่าวว่ากรมอนามัยร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ขยับเคลื่อนร่างกายด้วยกิจกรรมที่ชอบไม่ว่าจะเป็นการเต้นหรือเล่นกีฬาอย่างน้อย60นาทีทุกวันซึ่งข้อมูลทางการแพทย์ชี้ชัดว่าการขยับร่างกายโดยเฉพาะการกระโดดจะช่วยกระตุ้นส่วนสูงได้สำหรับเด็กผู้หญิงควรกระตุ้นตั้งแต่แรกเกิดจนถึงชั้นประถมศึกษาตอนปลายก่อนเริ่มมีประจำเดือนส่วนเด็กผู้ชายช่วงมัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงมัธยมปลายเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดในการกระตุ้นส่วนสูงซึ่งการกระตุ้นนี้ไม่สามารถหาซื้อได้ต้องลงมือทำเองเท่านั้นหากเริ่มดีตั้งแต่วัยเด็กจะทำให้พื้นฐานร่างกายดีและเป็นต้นทุนที่ใช้ได้ตลอดชีวิตโดยในเดือนหน้ากรมอนามัยจะเตรียมนำแผนกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางกายไปเข้าพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนำเสนอให้ขับเคลื่อนร่วมกันต่อไปในปีหน้าด้วย ขณะที่นางสาวอมรรัตน์กล่าวว่าเดิมระบบการศึกษาให้ความสำคัญกับวิชาการเพราะเชื่อว่าเด็กที่เรียนเก่งจะประสบความสำเร็จในชีวิตแต่เพราะข้อมูลสุขภาพของเด็กไทยในปัจจุบันทำให้ต้องปรับแนวคิดและมุ่งเน้นเสริมสุขภาพกายและจิตเพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างการเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนไทยได้ดำเนินชีวิตที่มีความสุขในอนาคตแคมเปญนี้ไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพและการเรียนแต่เป็นภาพรวมของประเทศในการลดภาวะความเสี่ยงเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ซึ่งแต่ละปีไทยต้องเสียเงินกว่า 1,600 ล้านบาทในการรักษาโรคกลุ่มนี้หากลดการป่วยได้จะสามารถนำเงินเหล่านี้กลับมาใช้พัฒนาเด็กไทยได้มากขึ้นดารุมนอุดมพรรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขคุมเข้มมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาโดยเฉพาะผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์โฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสฮันตาว่าขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยในประเทศไทยและประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำแต่ต้องติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องด้วยการเพิ่มความเข้มข้นเฝ้าระวังทั้งด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและระบบเฝ้าระวังภายในประเทศต่อเนื่องซึ่งสัตว์ที่เป็นพาหะสำคัญเป็นสัตว์ฟันแทะเช่นหนูนาหนูบ้านการติดเชื้อมักเกิดจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนปัสสาวะหรืออุจจาระหนูในพื้นที่อับอากาศขณะที่การติดต่อจากคนสู่คนพบได้น้อยมากและจำกัดเฉพาะบางสายพันธุ์สำหรับอาการของโรคในระยะแรกจะคล้ายไข้หวัดก่อนที่บางรายอาจมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโรคนี้จะพบไม่บ่อยแตกต่างกันตามพื้นที่ซึ่งบางพื้นที่มีอัตราการป่วยเสียชีวิตประมาณร้อยละ 35-50 ปัจจุบันยังไม่มียาต้านเฉพาะหรือวัคซีนป้องกันโรคการรักษาจึงเป็นการรักษาตามอาการทั้งนี้ต้องเฝ้าระวังกลุ่มเชื้อสายพันธุ์ทางอเมริกาใต้เป็นพิเศษโดยรัฐบาลสั่งให้กรมควบคุมโรคเพิ่มการเฝ้าระวังผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมประสานข้อมูลร่วมกับสายการบินท่าเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคู่กับแจ้งเตือนหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศให้เพิ่มการคัดกรองโรคในผู้ที่มีประวัติสัมผัสสัตว์ฟันแทะ
8: สิ่งที่เราต้องระวังตอนนี้ก็คือว่าในเรื่องของการรักษาความสะอาดค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับหนูและสิ่งคัดหลั่งจากหนูดังกล่าวแต่ทีนี้ในแง่ของเชื้อถ้าเกิดว่าจะมาในเรื่องของจากต่างประเทศขนาดนี้ประเทศไทยเราเองนะคะโดยกระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคกองระบาดวิทยาก็ได้มีกองด่านนะคะทำการเฝ้าระวังอยู่แล้วนะคะในผู้ที่เดินทางนะคะมาจากในโซนของอเมริกาใต้นะคะตามด่านอากาศด่านบกแล้วก็ด่านเรือด้วยนะคะเรามีการเซตระบบเฝ้าระวังอันนี้อยู่แล้วตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมนะคะและเราก็จะมีระบบการเฝ้าระวังในประเทศในผู้ป่วยที่ปอดอักเสบโดยไม่ทราบสาเหตุหรือไข้ไม่ทราบสาเหตุนะคะโซนในทางของเอเชียยุโรปจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งของเชื้อไวรัสฮันตาซึ่งอาการไม่ได้รุนแรงแต่ว่าเชื้อที่ระบาดในขณะนี้เป็นในของอีกกลุ่มหนึ่งทางฝั่งอเมริกาใต้นะคะซึ่งเชื้อจะมีการรุนแรงก็คือเราจะต้องเฝ้าระวังแล้วก็แยกผู้ป่วยมีระบบควบคุมป้องกันอย่างชัดเจนนะคะ
1: สำหรับการป้องกันและควบคุมโรคการป้องกันการติดเชื้อไวรัสฮันตาที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือการลดโอกาสการสัมผัสระหว่างคนและสัตว์พันธุ์แท้เป็นหลักโดยมาตรการที่สำคัญคือรักษาความสะอาดของบ้านและสถานที่ทำงานปิดช่องหรือรอยเปิดที่อาจทำให้สัตว์ฟันแทะเข้าสู่อาคารได้เก็บอาหารในภาชนะที่มิดชิดและปลอดภัยจากสัตว์ฟันแทะใช้วิธีทำความสะอาดอย่างปลอดภัยในพื้นที่ที่ปนเปื้อนจากสัตว์ฟันแทะเสริมสร้างสุขอนามัยด้วยการล้างมืออย่างสม่ำเสมอในช่วงที่มีการระบาดของโรคหรือเมื่อพบผู้ป่วยสงสัยควรมีการตรวจและแยกผู้ป่วยอย่างรวดเร็วพร้อมติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคตามมาตรฐานเพื่อจำกัดการแพร่กระจายของโรค
9: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
10: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
10: เราต้องเริ่มยังไงอะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
9: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำปราชญ์เกษตรและเกษตรกรดีเด่นประจำปี2569ฝึกซ้อมใหญ่ก่อนเข้ารับพระราชทานรางวัลในพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงวันพรุ่งนี้
12: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะปราชญ์เกษตรของแผ่นดินเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติผู้แทนสถาบันเกษตรกรและผู้แทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2569เข้าร่วมฝึกซ้อมเสมือนจริงรับพระราชทานรางวัลในงานพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครซึ่งในปี2569มีเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับพระราชทานรางวัลรวมทั้งสิ้น39รายในการฝึกซ้อมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลมีความเข้าใจในลำดับขั้นตอนและเกิดความภาคภูมิใจในวาระสำคัญของชีวิตเกษตรกรไทยรางวัลปราชญ์เกษตรของแผ่นดินและเกษตรกรดีเด่นสาขาต่างๆถือเป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาภาคการเกษตรของไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนสืบไปทั้งนี้พระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญจะมีขึ้นในวันนี้เป็นพระราชพิธีเพื่อชมงคลซึ่งเป็นพระราชพิธีทางสงฆ์โดยจะประกอบพระราชพิธีในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังส่วนในวันพรุ่งนี้จะเป็นพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญชวนันท์มาลีรายงาน
0: สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เตรียมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้มาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลดิจิทัลไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากลนายชัยชนะมิตรพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็ดด้าเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยเอ็ดด้าเตรียมจัดงาน Knowledge Sharing การสร้างความเชื่อมั่นในโลกดิจิทัลด้วย Verifiable Credentials และการออกแบบประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ในวันที่15พฤษภาคมนี้ซึ่งโจทย์สำคัญของการบริการดิจิทัลในปัจจุบันไม่ใช่แค่ความสะดวกและรวดเร็วเท่านั้นแต่ต้องมีระบบที่สร้างความเชื่อมั่นได้จริงตั้งแต่การยืนยันตัวตนไปจนถึงการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางเอ็ดด้าจึงเร่งผลักดันเทคโนโลยี Verifiable Credentials หรือ VC ซึ่งเป็นเอกสารรับรองดิจิทัลที่ตรวจสอบได้และ Digital Document Wallet หรือกระเป๋าเอกสารดิจิทัลเพื่อรองรับการใช้งานจริงทั้งในส่วนของบัตรประชาชนดิจิทัลใบขับขี่ดิจิทัลและใบรายงานผลการศึกษาหรือดิจิทัลทรานสคริปต์สำหรับการจัดงานครั้งนี้จะเป็นการเผยแพร่ผลการศึกษาจากการใช้งานจริงพร้อมถ่ายทอดแนวทางการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้เพื่อให้เทคโนโลยีดังกล่าวใช้งานง่ายสะดวกและปลอดภัยสำหรับประชาชนทุกคนซึ่งสอดคล้องกับแผนขับเคลื่อนดิจิทัล ID ของประเทศไทยระยะที่2ซึ่งการจัดงานครั้งนี้จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่15พฤษภาคมณโรงแรมเบสเวสเทิร์นจตุจักรกรุงเทพมหานครผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์ของเอ็ดด้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.edda.or.th ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งเข้มงวดการปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าวทั่วประเทศหากพบเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจะถูกดำเนินการทั้งทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาด
13: พลตำรวจโทไตรรงค์ศิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.สั่งคุมเข้มปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าวทั่วประเทศแบ่งการทำงานเป็น3ระยะได้แก่มาตรการเร่งด่วน3เดือนเอ็กซเรย์ระดมกวาดล้างอาทิตรวจสอบและจะทำฐานข้อมูลคนต่างด้าวในทุกพื้นที่เน้นกลุ่มเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอาชญากรรมเศรษฐกิจแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค้ามนุษย์ลักลอบเข้าเมืองและภัยต่อสังคมเขาตรวจค้นพื้นที่เสี่ยงและจุดที่มีคนต่างด้าวรวมตัวจำนวนมากดำเนินคดีผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวดทุกรายตั้งคณะทำงานร่วมหลายหน่วยงานเพื่อเร่งกวาดล้างเครือข่ายผิดกฎหมายรวมถึงมาตรการระยะกลาง 6-9 เดือนขุดลากถอนโคลนอาทิตรวจสอบการขออยู่ต่อในประเทศและการทำธุรกิจของคนต่างด้าวขยายผลถึงเครือข่ายผู้ร่วมกระทำผิดทั้งหมดหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องให้ดำเนินคดีและลงโทษทางวินัยทันทีศึกษาและเสนอแก้กฎหมายปิดช่องโหว่ที่ถูกใช้ก่ออาชญากรรมสุดท้ายมาตรการระยะยาว 1-2 ปีอาทิพัฒนารากฐานข้อมูลของคนต่างด้าวเชื่อมระบบวันโพลิสให้ทุกหน่วยเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์ใช้ข้อมูลคัดกรองบุคคลเฝ้าระวังป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติประสานข้อมูลกับตำรวจและหน่วยงานต่างประเทศอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ผบ.ตร.ยังกำชับข้าราชการตำรวจทุกนายไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวผัวพันประพฤติมิชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับคนต่างด้าวที่กระทำความผิดและผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องตรวจสอบควบคุมกำกับดูแลข้าราชการตำรวจในสังกัดอย่าให้เกิดข้อบกพร่องขึ้นได้หากตรวจพบให้ดำเนินการทางอาญาวินัยและปกครองโดยทันทีดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยป่าไม้ครั้งที่21ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติสหรัฐอเมริกาเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป่าไม้แห่งสหประชาชาติปี2030
14: นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยป่าไม้ครั้งที่21ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่11ถึง15พฤษภาคมเพื่อให้ประเทศสมาชิก UNFF 193ประเทศร่วมกันกำหนดนโยบายและแนวทางในการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนโดยเฉพาะเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป่าไม้แห่งสหประชาชาติปี2530ใน3เป้าหมายหลักได้แก่การหยุดยั้งการสูญเสียพื้นที่ป่าและฟื้นฟูระบบนิเวศการเพิ่มสัดส่วนป่าไม้ที่ได้รับการจัดการอย่างยั่งยืนและธรรมาภิบาลด้านป่าไม้รวมถึงเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการป่าไม้เพื่อมุ่งบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG และความตกลงด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆผ่านความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั่วโลกในโอกาสนี้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวถ้อยแถลงแสดงถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป่าไม้แห่งสหประชาชาติโดยไทยให้ความสำคัญกับการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนผ่านกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและชุมชนท้องถิ่นมีการส่งเสริมบทบาทของชุมชนผ่านพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484และที่แก้ไขเพิ่มเติมและพระราชบัญญัติป่าชุมชนพุทธศักราช2562ซึ่งปัจจุบันมีป่าชุมชนจำนวนเกือบ 12,000 แห่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ6ล้าน2แสนไร่ที่ช่วยอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนและมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นฐานของเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพนอกจากนี้ประเทศไทยยังนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการป้องกันไฟป่าคุ้มครองทรัพยากรป่าไม้และส่งเสริมการค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยมีระบบตรวจสอบย้อนหลังที่น่าเชื่อถือเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับโลกต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งปรับแผนการปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าพรุบาเจาะหลังบางพื้นที่ยังน่าเป็นห่วงคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์จะสามารถคลี่คลายสถานการณ์ได้
15: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และอำนวยการปฏิบัติภารกิจดับไฟในโครงการป่าพรุไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือป่าพรุบาเจาะหลังเกิดเหตุไฟไหม้พื้นที่ป่าไม้ส่วนกลางของนิคมสหกรณ์บาเจาะบริเวณหมู่ที่1บ้านตะลุมียอตำบลตะปอยออำเภอยี่งอรวมถึงพื้นที่สวนปาล์มและสวนยางพาราของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิผู้แทนอำเภอยี่งอสหกรณ์จังหวัดและโครงการชลประทานจังหวัดร่วมประชุมสรุปสถานการณ์และวางแผนปฏิบัติการประจำวันในการควบคุมเพลิงไหม้ครั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าสถานการณ์ไฟป่าหลังแบ่งพื้นที่ปฏิบัติการออกเป็น3บล็อกโดยบล็อกที่1ซึ่งสหกรณ์จังหวัดรับผิดชอบได้นำเครื่องสูบน้ำระยะไกลสูบน้ำเข้าพื้นที่ล่าสุดวันนี้สถานการณ์ดีขึ้นกลุ่มควันลดลงส่วนบล็อกที่2เจ้าหน้าที่ใช้เครื่องหาบหามร่วมกับกำลังทหารและชาวบ้านในพื้นที่เร่งดับไฟให้สนิทขณะที่บล็อกที่3ยังน่าเป็นห่วงเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างควบคุมไฟไม่ให้ลุกลามออกนอกพื้นที่เนื่องจากอยู่ใกล้ชุมชนทั้งนี้ได้ปรับแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยจะใช้รถดับเพลิง14คันสูบน้ำเข้าพื้นที่เพื่อสกัดไฟไม่ให้ลุกลามพร้อมย้ายเครื่องสูบน้ำระยะไกลจากตำบลพร่อนอำเภอตากใบซึ่งสถานการณ์ใกล้เข้าสู่ภาวะปกติจะย้ายในช่วงบ่ายวันนี้มาสนับสนุนภารกิจในพื้นที่โดยที่อำเภอตากใบและสุไหงปาดีจะใช้เฮลิคอปเตอร์ช่วยบินดับไฟเพิ่มเติมสำหรับล็อกที่3คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์สถานการณ์จึงจะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติและในวันพรุ่งนี้เวลา 9:00 น.จะมีการประชุมวางแผนติดตามสถานการณ์อีกครั้งปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
16: เงินอาจซื้อความสะดวกได้แต่ซื้อความน่าเชื่อถือไม่ได
17: ้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์นะครับภาคธุรกิจภาคเอกชนถ้าอยากให้ธุรกิจมีความยั่งยืนไม่ควรที่จะคิดมุมมองผลประโยชน์เฉพาะหน้าด้วยการแลกรับผลประโยชน์จ่ายใต้โต๊ะมันจะเกิดต้นทุนแฝงของการคอร์รัปชันในระยะยาวนะครับความโปร่งใสซื่อตรงเราทำตามกฎหมายไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปจ่ายไปให้ในทางที่ไม่ถูกต้องที่สำคัญเราไม่รับไม่ต้องทนกับการเรียกรับผลประโยชน์นะครับ
16: ความซื่อสัตย์คือทุนที่มีค่าที่สุดส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
18: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าพระสกนิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่พระสกนิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
1: ้ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการคลังของสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศต่อบุคคลและบริษัทกว่า9แห่งที่อยู่ในฮ่องกงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และโอมานซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือในการขนส่งน้ำมันของอิหร่านไปยังจีนนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะยังคงใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อไปเพื่อกีดกันอิหร่านจากเงินทุนสำหรับยุทโธปกรณ์โครงการอาวุธนิวเคลียร์รวมถึงให้การสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายในภูมิภาคความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่13ถึง15พฤษภาคมนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนโดยคาดการว่าผู้นำจีนอาจช่วยแก้ไขความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรวมถึงเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งนายโชฮยอนรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวในวันนี้ที่ระบุว่าเศษชิ้นส่วนเครื่องยนต์จากวัตถุทางอากาศไม่ทราบชนิดจำนวน2ชิ้นที่พุ่งชนเรือบรรทุกสินค้า HMM นามูของเกาหลีใต้ในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาจะถูกส่งมายังเกาหลีใต้ในเร็ววันนี้เพื่อดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดร่วมกับกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้และผู้เชี่ยวชาญพร้อมกันนี้ยังประณามอย่างรุนแรงต่อการโจมตีในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในช่องแคบฮอร์มุซรวมถึงเรือบรรทุกสินค้าของเกาหลีใต้อย่างไรก็ตามสถานทูตอิหร่านประจำเกาหลีใต้ปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงพร้อมยืนยันว่ากองทัพอิหร่านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเรือสำราญ MV Hondius ที่ติดธงเนเธอร์แลนด์ซึ่งเผชิญการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาเดินทางออกจากเกาะเตเนริเฟ่ของสเปนแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังผู้โดยสารกลุ่มสุดท้ายลงจากเรือและถูกส่งตัวกลับประเทศเพื่อเข้าสู่กระบวนการกักตัวนางโมนิก้ากาเซียโกเมสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสเปนระบุว่าภารกิจเคลื่อนย้ายผู้โดยสารและลูกเรือ125คนจาก23ประเทศลงจากเรือสำราญ MV Hondius สำเร็จลุล่วงแล้วทั้งนี้เรือสำราญ MV Hondius พร้อมด้วยลูกเรือและเจ้าหน้าที่แพทย์รวม27คนจะเดินทางต่อไปยังเมืองร็อตเทอร์ดัมของเนเธอร์แลนด์ซึ่งคาดว่าจะถึงที่หมายภายในวันอาทิตย์นี้ขณะที่นายแพทย์ทีโดรสอัสฮานอมเกเบรียซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เหมือนการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์ลงมติเห็นชอบให้ถอดถอนนางซาร่าดูเตเต้ รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ออกจากตำแหน่งเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นครั้งที่2ด้วยคะแนนเห็นชอบ255เสียงไม่เห็นชอบ26เสียงและงดออกเสียง9เสียงโดยข้อกล่าวหาที่นำไปสู่การลงมติถอดถอนในครั้งนี้คือการที่นางซาร่าดูเตอร์เต้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันและการข่มขู่เอาชีวิตของประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์ทั้งนี้ขั้นตอนต่อไปจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีของวุฒิสภาฟิลิปปินส์และหากวุฒิสมาชิกมากกว่า2ใน3ลงคะแนนตัดสินว่ามีความผิดจริงนางซาร่าดูเตเต้จะถูกถอดถอนจากตำแหน่งรองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์และห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิตต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
19: ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษไก่เดือยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์ที่กำลังลุ้นหนีตายเปิดบ้านเสมอลีดยูไนเต็ด1ประตูต่อ1เก็บเพิ่มได้เพียง1คะแนนเท่านั้นทำให้แข่ง36นัดมี38คะแนนรั้งอันดับ17ตามเดิมนำหน้าเวสต์แฮมยูไนเต็ดทีมอันดับ18แค่2คะแนนในขณะที่เหลือการแข่งขันอีก2นัดส่วนยุงทองมี44คะแนนอยู่ที่14รอดตกชั้นแน่นอนแล้วด้านเดอะแชมเปี้ยนชิพลีกรองของอังกฤษเพลย์ออฟรอบรองชนะเลิศนัดที่2ฮาวซิตี้โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมบุกไปเอาชนะมิลวอลได้ถึงถิ่น2ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างมิดเดิลโบรหรือเซาท์แฮมป์ตันที่จะลงแข่งขันในคืนวันนี้การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยต้านความแข็งแกร่งของเกาหลีเหนือไม่ไหวแพ้ไป0ประตูต่อ6หยุดเส้นทางไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายพร้อมพลาดตั๋วฟุตบอลโลก U17 อย่างน่าเสียดายนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของทีมชาติไทยชุดใหญ่ในการลุยศึกฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับและ AFF ฮุนไดครับว่าแม้การแข่งขันทั้ง2รายการจะเป็นการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนเหมือนกันแต่มีรายละเอียดที่แตกต่างกันและอาจจะใช้นักเตะคนละชุดเนื่องจากฮุนไดครับไม่ได้อยู่ในปฏิทินฟีฟ่าเดย์และอยู่ในช่วงปรีซีซั่นของสโมสรซึ่งการจะได้นักเตะชุดที่ดีที่สุดคงจะเป็นไปได้ยากแต่ก็จะเตรียมพร้อมให้ดีที่สุดส่วนฟีฟ่าอาเซียนครับอยู่ในโปรแกรมฟีฟ่าเดย์อยู่แล้วก็จะได้นักเตะชุดที่ดีที่สุดอย่างแน่นอน
20: ถ้าพูดตรงตามตรงก็คือก็ค่อนข้างจะแตกต่างเพราะว่าคุณไดครับเนี่ยไม่ได้อยู่ในฟีฟ่าเดย์แล้วก็อยู่ช่วงปรีซีซั่นของสโมสรเพราะฉะนั้นการที่จะได้นักเตะที่เป็นทีมที่ดีที่สุดจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นไปได้ยากแต่เฮนนี่ก็อาจจะเอาคนที่สามารถมาทำได้แล้วก็เตรียมพร้อมให้ดีที่สุดครับส่วนตัวอาร์เซนคัพเนี่ยจะเป็นฟีฟ่าเดย์อยู่แล้วตรงนี้ก็จะได้นักเตะที่ชุดดีชุดใหญ
19: ่สโมสรเมืองทองยูไนเต็ดยอดทีมจากศึกไทยลีกแถลงการขอโทษแฟนบอลหลังทีมต้องตกชั้นสู่ไทยลีก2อย่างเป็นทางการยุติช่วงเวลา17ปีบนลีกสูงสุดอย่างไรก็ตามการตกชั้นในครั้งนี้ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของเส้นทางแต่จะเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งให้สโมสรได้ก่อร่างสร้างทีมให้แข็งแกร่งอีกครั้งพร้อมยืนยันว่าจะคงรักษาโครงสร้างผู้เล่นเดิมที่มีคุณภาพพร้อมกับเป้าหมายเสริมทีมด้วยผู้เล่นที่มีศักยภาพเพื่อต่อสู้ในระดับไทยลีก2เพื่อเป้าหมายแชมป์ไทยลีก2ให้ได้ในฤดูกาลหน้าและกลับสู่ลีกสูงสุดอีกครั้งมหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมในกีฬากรีฑาวิ่ง100เมตรชายอนุชาสง่าบ้านโคกนักวิ่งจากจังหวัดสตูลเร่งฝีเท้าแซงคู่แข่งในช่วงสุดท้ายเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ด้วยเวลา 10.58 วินาทีคว้าเหรียญทองได้สำเร็จขณะที่วิ่ง100เมตรหญิงเหรียญทองเป็นของชันเทลมอริสเซตจากจังหวัดสุรินทร์ที่วิ่งทิ้งห่างคู่แข่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 12.03 วินาทีสรุปเหรียญล่าสุดกรุงเทพมหานครนำโด่งที่54เหรียญทองตามมาด้วยอันดับ2เชียงใหม่15เหรียญทองและอันดับ3นนทบุรี12เหรียญทองการแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M25 รายการ ITF Main World Tennis Tour สัปดาห์ที่3ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมประเภทชายเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายธนกรศรีรัตน์มือวางอันดับ8ของรอบคัดเลือกหวดเอาชนะพีรวัฒน์สุขใจมือวางอันดับ12ได้2เซตรวด6-2และ6-1คว้าโควต้าเข้ารอบเมนรอได้สำเร็จโดยในรอบแรกธนกรจะพบกับเปนจารุศรด้านทัดพงกบลบัญญากรนักหวดชาวไทยมือวางอันดับ15ที่เข้ารอบเมนรอได้อีกคนหลังจากเอาชนะปริตตินโกยกุลมือวางอันดับ3ด้วยสกอร์6-4และ2-0รีไทย โดยทัดพงจะพบกับแมทธิวเดลาเวโดวามือ456ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการจากออสเตรเลียขณะที่ปูนทองโกมลพิสุทธิ์มือวางอันดับ6แพ้ปริยันชูชาวทารีจากอินเดีย1ต่อ2เซต7ต่อ6ไทเบรก8ต่อ6 1ต่อ6และซุปเปอร์ไทเบรก7ต่อ10การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger Tour ระดับ50รายการเบนกาลูรู2ที่ประเทศอินเดียแม็กซิมัสพราพลโจรนักหวดลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมือ442ของโลกและมือวางอันดับ7ของรายการประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะสิทธารถราวัตนักหวดเจ้าถิ่นจากอินเดียมืออันดับ537ของโลกไปได้2เซตรวดด้วยสกอร์6ต่อ4และ7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ3จากชัยชนะนัดนี้ทำให้แม็กซิมัสพราพลโจรผ่านเข้าสู่รอบ2ไปรอพบผู้ชนะระหว่างอามิดเวลมืออันดับ799ของโลกจากอิสราเอลหรืออดิตยาเบาเซก้ามืออันดับ1080ของโลกจากอินเดียต่อไปการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนรายการ Thailand Junior World Tour ซีซั่น2สนามที่6รุ่น E-Boy ที่สนามโลตัสวันเล่กอล์ฟรีสอร์ทจังหวัดฉะเชิงเทรา TJ เด็กชายปันนวิทย์หวังใจสุขทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทำสกอร์รวม3โอเวอร์พาร์75คว้าแชมป์ไปครองซึ่งจากผลงานดังกล่าวส่งผลให้ TJ ปันนวิทย์หวังใจสุขเก็บคะแนนสะสมรวมในฤดูกาลนี้เป็น385คะแนนยังคงรั้งอันดับ1ของตารางคะแนนสะสมประจำปีในรุ่น E-Boyพร้อมเพิ่มโอกาสลุ้นสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนที่ประเทศญี่ปุ่นในรอบไฟนอลราวสำหรับการแข่งขัน Thailand Junior World Tour ซีซั่น2รอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นในวันที่14มิถุนายนที่สนามฟินิกโกกอล์ฟกรุงเทพมหานครโดยนักกอล์ฟที่ทำอันดับคะแนนสะสมดีที่สุดจะได้รับสิทธิ์และการสนับสนุนเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งวิธีสำคัญของนักกอล์ฟเยาวชนไทยในระดับนานาชาติอนาโตลีมาลีคินเจ้าของแชมป์โลกวัน MMA รุ่นมิดเดิลเวทและรุ่นไลท์เฮฟวีเวทวัย38ปีจากรัสเซียแสดงความมั่นใจว่ามีความพร้อมเต็มร้อยและเตรียมเดินหน้าล้างตากับผู้ปรับเก่ารุงรุงอูมาคานแชมป์โลกวัน MMA รุ่นเฮฟวีเวทวัย34ปีจากเซเนกัลเพื่อทวงคืนบัลลังก์แชมป์โลกวัน MMA ครบ3รุ่นอีกครั้งในฐานะคู่เอกของศึก The Inner Circle ในวันศุกร์ที่15พฤษภาคมนี้ณสนามมวยลุมพินีรามอินทราถ่ายทอดสดสำหรับสมาชิกผ่าน live.1fc.com ตั้งแต่เวลา 18:30 นถึง 20:30 นนายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยความเคลื่อนไหวนักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยที่ไปทำการแข่งขัน2026 IQ4 European Championship ที่เมืองปอร์ติเมาประเทศโปรตุเกสระหว่างวันที่16ถึง23พฤษภาคมว่าช่วงแรกที่เดินทางมาถึงมีสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยจึงไม่สามารถลงฝึกซ้อมได้ผู้ฝึกสอนจึงให้นักกีฬาฝึกซ้อมด้วยการวิ่งเวทเทรนนิ่งและเล่นวอลเลย์บอลชายหาดเพื่อรักษาสภาพร่างกายหลังจากสถานการณ์เริ่มคลี่คลายจึงได้ให้นักกีฬาลงฝึกซ้อมในทะเลแม้ต้องเจอกับคลื่นค่อนข้างใหญ่ลมแรง

0: ร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้เสนอคำว่าปารัมปราคำว่าปารัมปราเขียนปอปลารอเรือไม่หันอากาศมอม้าปอปลารอเรือสารอามาจากภาษาบาลีและสันสกฤตว่าปารัมปราแปลตามศัพท์ได้ว่าเก่าก่อนมากหมายถึงเป็นเรื่องแต่เก่าก่อนผู้คนเชื่อและเล่าสืบๆกันมาช้านานใช้ว่าคำปารัมปราเรื่องปารัมปรานิยายปารัมปราคำว่าปารัมปราพบในพระราชพงศาวดารฉบับวิติตมิวเซียมตอนพระเจ้ากรุงธนบุรียกทัพไปตีเมืองเชียงใหม่คำว่าเรื่องปารัมปราหรือนิยายปารัมปราหมายถึงเรื่องเก่าแก่ไม่รู้ว่าผู้ใดแต่งและแต่งเมื่อใดได้แต่เล่าต่อๆสืบกันมานาน
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากสภาวะอากาศดังกล่าวรวมถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่เกิดขึ้นได้บางพื้นที่สำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางเนื่องจากมีฝนตกในบางพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนอง

0: กระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 19:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง3เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาที
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรุจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการจัดหางานรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยเพศหญิงจำนวน50คนไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์การ IM Japan ประจำปีงบประมาณ2569เพื่อฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในสถานประกอบการต่างๆอาทิอุตสาหกรรมฝ่ายผลิตประเภทงานหล่อพลาสติกงานผลิตอาหารสำเร็จรูปงานประกอบเครื่องมือและเครื่องจักรทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15พฤษภาคมนี้ไม่เว้นวันหยุดราชการและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายจะส่งไปทำงานประเทศญี่ปุ่นหมายเลขโทรศัพท์022459428กองบัญชาการกองทัพไทยรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าแข่งขันทางไซเบอร์เพื่อคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการสังกัดหน่วยบัญชาการไซเบอร์ทหารสำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองบัญชาการกองทัพไทยตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรจำนวน1อัตรานายทหารประทวนจำนวน12อัตราผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดคู่มือการสอบคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ของกองบัญชาการกองทัพไทย rtarf.mi.th และยื่นสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุมกองกลางหน่วยบัญชาการไซเบอร์ทหารชั้น4อาคาร7กองบัญชาการกองทัพไทยแจ้งวัฒนะตั้งแต่บัดนี้ถึง20พฤษภาคมนี้กรมคุมประพฤติรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคตำแหน่งนิติกรนักวิชาการสาธารณสุขเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีและเจ้าหน้าที่พัสดุรวม30อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่ probation.thaijobjob.com ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง18พฤษภาคมนี้ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องรู้วิธีรับมือภัยออนไลน์ลดความเสียหายได้ทันท่วงทีท่านผู้ฟังคะในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็วอาชญากรรมทางออนไลน์ก็พัฒนาไปอย่างซับซ้อนและแนบเนียนมากยิ่งขึ้นมิจฉาชีพใช้กลวิธีหลากหลายเพื่อหลอกลวงประชาชนไม่ว่าจะเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลงทุนหลอกซื้อขายสินค้าออนไลน์หรือแม้กระทั่งการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านช่องทางต่างๆส่งผลให้มีผู้ตกเป็นเหยื่อจำนวนมากและเกิดความเสียหายทางทรัพย์สินอย่างต่อเนื่องหากท่านผู้ฟังเผลอโอนเงินให้มิจฉาชีพสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออย่าตื่นตระหนกแต่ให้ตั้งสติและดำเนินการอย่างรวดเร็วตามขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อเพิ่มโอกาสในการระงับความเสียหายและติดตามเงินคืนขั้นตอนแรกให้รีบติดต่อสายด่วนศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์หรือ AOC หมายเลข1441โดยทันทีเพื่อแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางศูนย์ AOC จะทำหน้าที่ประสานงานกับธนาคารต้นทางอย่างเร่งด่วนเพื่อดำเนินการอายัดบัญชีของผู้กระทำผิดและป้องกันไม่ให้มีการโอนเงินต่อไปทั้งนี้ผู้เสียหายจะได้รับเคส ID หรือหมายเลขคดีซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการใช้ประกอบการแจ้งความหลังจากนั้นขอให้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสลิปการโอนเงินหมายเลขบัญชีปลายทางข้อความสนทนาหรือเอกสารอื่นๆเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีจากนั้นสามารถเข้าแจ้งความได้ผ่านช่องทางออนไลน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือเดินทางไปยังสถานีตำรวจใกล้บ้านพร้อมนำเคส ID และหลักฐานทั้งหมดไปแสดงต่อพนักงานสอบสวนหากมีการนัดหมายเพิ่มเติมผู้เสียหายควรให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เพื่อให้กระบวนการสืบสวนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพส่วนในกรณีอื่นๆเช่นถูกหลอกให้ติดตั้งแอปพลิเคชันปลอมหรือโปรแกรมรีโมทให้รีบปิดเครื่องทันทีหรือตัดอินเทอร์เน็ตถอดซิมแล้วติดต่อธนาคารและแจ้งความโดยเร็วหลอกลงทุนหรือชวนทำงานออนไลน์ที่ให้ผลตอบแทนสูงเกินจริงอย่าเชื่อโดยง่ายและอย่าโอนเงินไปยังบัญชีที่ตรวจสอบไม่ได้การซื้อขายออนไลน์ควรเช็คความน่าเชื่อถือร้านค้าและหลีกเลี่ยงการโอนเงินล่วงหน้าในกรณีฟิชชิงหรือข้อมูลรั่วไหลรีบเปลี่ยนรหัสผ่านทุกบัญชีและแจ้งธนาคารเพื่ออายัดและออกบัตรใหม่ทันทีท่านผู้ฟังคะความไม่ประมาทคือเกราะป้องกันการถูกหลอกลวงที่สำคัญที่สุดการตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจทุกครั้งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นการตั้งสติและการดำเนินการอย่างรวดเร็วถูกต้องจะช่วยปกป้องทรัพย์สินของท่านพร้อมเพิ่มโอกาสให้เจ้าหน้าที่ติดตามผู้กระทำผิดได้ทันท่วงทีรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันและปลอดภัยจากภัยออนไลน์นะคะจบบทความประจำวันเรื่องรู้วิธีรับมือภัยออนไลน์ลดความเสียหายได้อย่างทันท่วงทีเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิศราพานแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.thหรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: ๆเห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจ จบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน

ชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้วันอังคารที่12พฤษภาคม2569ค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะยกเว้นวันพุธในช่วงเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.แบบนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศของกรมประชาสัมพันธ์นะคะเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาเสนอวันนี้ก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะในช่วงหลัง 14:00 น.ก็จะมีการนำเสียงของการแถลงการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารนะคะที่12พฤษภาคมมาให้ได้รับฟังกันในช่วงเวลาหลังข่าว 14:00 น.ค่ะเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เดี๋ยวก็จะมาไล่เรียงให้ฟังนะคะว่าจะมีเรื่องสำคัญอะไรบ้างวันนี้ทั่วทิศถิ่นไทยพบกับคุณสุวิทย์ สมนัสนะคะควบคุมเสียงให้เราได้เราฟังกันอย่างชัดเจนพร้อมทั้งผู้ประสานงานค่ะน้องรัชภาครัตนบ้านกรวยนะคะแล้วก็ทีมนิวมีเดียค่ะนำภาพบรรยากาศแล้วก็ภาพฉากหลังที่สวยงามมาให้ได้เห็นกันได้ชมกันนะคะทางเพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยติดตามรับชมรับฟังกันได้นะคะแล้วก็สามารถกดไลค์กดแชร์ให้ได้ด้วยแล้วก็ส่งความคิดเห็นมาได้นะคะว่าพื้นที่ใดบ้างวันนี้มีฝนตกวันนี้มีอากาศครึ้มๆนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าก็ไล่เรียงมาให้ฟังได้แล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นบอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้ได้รับฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของคุยกันประกันสังคมค่ะยังคงพูดถึงเรื่องราวสิทธิประโยชน์เงินช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะมาตรา 63/7 จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์พูดคุยกับนักวิชาการนะคะคุณนิชาพัฒน์ขติวงศ์ซึ่งเป็นผู้ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในด้านหนึ่งของการช่วยเหลือเบื้องต้นจะเป็นอย่างไรคอยติดตามกันค่ะวันนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะท่านนายกรัฐมนตรีได้นำร่องนะคะคิกออฟไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพค่ะเป็นนโยบายสำคัญที่ท่านนายกรัฐมนตรีอยากจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงที่พบกับพลังงานนะคะปัญหาวิกฤตพลังงานต่างๆได้มีการเปิดลงทะเบียนรถพุ่มพวงนำสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพราคาถูกกว่าท้องตลาดนะคะให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะทุกๆวันศุกร์ก็จะมีเขาเรียกว่าคาราวานนะคะแต่ว่าวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีใช่ไหมคะเขาก็เลยมีการเปิดกิจกรรมค่ะกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพท่านรองนายกรัฐมนตรีนางสุภชีสุธรรมพันธ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ด้วยนะคะรวมทั้งหน่วยงานที่เรียกด้วยการขับเคลื่อนเนี่ยได้ร่วมกิจกรรมโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลสวมเสื้อกั๊กโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนะคะพากันนั่งซ้อนท้ายควงรถพุ่มพวงประเภท3ล้อพ่วงข้างค่ะเข้ามายังบริเวณหน้าตึกสันติมัยตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อไปยังตึกไทยคู่ฟ้านะคะบีบแตรเป็นสัญลักษณ์เพื่อ kick off กิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพค่ะแล้วก็มีการเขาเรียกว่าเปิดตัวสินค้าที่สามารถหาซื้อได้ในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดนำมาจับจ่ายใช้สอยกันนะคะที่เรียกว่าต่ำกว่าราคาในห้างสรรพสินค้าค่ะเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการด้วยนะคะแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้สินค้าขายได้แล้วก็ทุกๆคนสามารถซื้อได้มากเท่าที่จะซื้อได้สินค้าที่ราคาต่ำคุณภาพมาตรฐานรสชาติส่วนผสมทุกอย่างไม่เปลี่ยนแปลงนะคะยืนยันได้ค่ะแล้วก็ท่านนายรัฐมนตรีได้นำท่านรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นั้นดำเนินกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพรถพุ่มพวงครั้งนี้เนี่ยมีทั้งกระทรวงมหาดไทยนะคะกรมการปกครองกระทรวงพาณิชย์ผนึกกำลังกับภาคเอกชนค่ะแล้วก็กลุ่มห้างค้าปลีกสมัยใหม่นะคะนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ 3,000 รายการมาจำหน่ายในราคาประหยัดนะคะลดสูงสุดถึง58%ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศในทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคม2569ค่ะก็ผ่านไป2สุขแล้วนะคะและจะมีสุขทุกสุขในช่วงเดือนพฤษภาคมค่ะรถพุ่มพวงนะคะ จะทำหน้าที่ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลหมู่บ้านห่างไกลสามารถเข้าถึงแล้วก็เลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้ในราคาถูกกว่าท้องตลาดคุณภาพเดียวกับห้างสรรพสินค้ารถพุ่มพวงมีขนาดทั้งขนาดจิ๋วเป็นรถมอเตอร์ไซค์ขนาดเอ็มก็เป็นรถสำหรับพ่วงข้างแล้วก็ขนาดแอลนะคะคือเป็นรถกระบะอันนี้คนก็จะคุ้นเคยกันแล้วนะคะเพราะว่าไปอุดหนุนซื้อผักสดผลไม้นะคะก็สามารถที่จะเป็นการช่วยภาระค่าครองชีพได้สิทธิประโยชน์ของรถพุ่มพวงที่เข้าร่วมโครงการนะคะนั่นก็คือสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะโดยเฉพาะการพิจารณาจากรถพุ่มพวงเนี่ยกระบะได้ 3,000 บาทต่อเดือน3ล้อพ่วงข้างได้ 1,500 บาทต่อเดือนมอเตอร์ไซค์ก็ 1,000 บาทต่อเดือนค่ะแล้วก็ชุดสินค้าเริ่มต้นจากการทดลองตลาดนะคะซึ่งก็คาดว่าโครงการนี้จะลดภาระค่าครองชีพได้ไม่น้อยกว่า280ล้านบาทมีเป้าหมาย4ล้านครัวเรือนนะคะจากการเปิดลงทะเบียนผู้ประกอบการรถพุ่มพวงนั้นกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองได้ดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึงวันที่7พฤษภาคมมีผู้ลงทะเบียน 13,397 รายจำแนกเป็นรถยนต์ไซส์ L นะคะก็คือ 3,539 รายสามล้อพ่วงข้างไซส์ M ก็คือ 4,535 รายแล้วก็รถจักรยานยนต์ไซส์ S เนี่ยนะคะ 2,323 รายค่ะนโยบายสำคัญนี้ทางกระทรวงมหาดไทยโดยกระทรวงพาณิชย์นะคะรวมไปถึงกรมการปกครองเองเนี่ยนะคะก็มีนโยบายที่จะมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทย plus เป็นแนวทางที่สำคัญในการลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ค่าครองชีพของประชาชนในพื้นที่รวมไปทั้งได้รับความร่วมมือนะคะจากพี่น้องประชาชนด้วยผลกระทบที่เกิดขึ้นที่ประชาชนจะได้รับในการช่วยเหลือภาระค่าครองชีพอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะเน้นย้ำด้วยว่าบทบาทสำคัญของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยตลอดจนไปถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วก็การอำนวยความสะดวกต่างๆการประชาสัมพันธ์ให้ได้รับรู้เข้าใจนะคะพี่น้องประชาชนก็ได้รับอย่างครบถ้วนไม่ตกหล่นค่ะรวมถึงบริการทำงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความเป็นอยู่ที่ดีกันทั่วหน้าอย่างยั่งยืนค่ะนี่ก็เป็นนโยบายสำคัญที่มาไล่เรียนให้ได้รับทราบกันนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปค่ะเราจะได้มาพูดคุยกันถึงเรื่องสิทธิประโยชน์ช่วยเหลือเบื้องต้นในเรื่องของสำนักงานประกันสังคมช่วงของคุยกันประกันสังคมค่ะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสำนักงานประกันสังคมเสนอช่วงคุยกันประ

0: ค่ะมาถึงช่วงของคุยกันประกันสังคมนะคะเป็นช่วงหนึ่งสำคัญที่สำนักงานประกันสังคมจะมาประชาสัมพันธ์โครงการสิทธิประโยชน์ต่างๆให้พี่น้องผู้ประกันตนได้รับทราบกันนะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องสิทธิประโยชน์อีกด้านหนึ่งค่ะเงินช่วยเหลือเบื้องต้นมาตรา63วงเล็บ7จะเป็นอย่างไรไปพูดคุยกับคุณนิชาพัฒน์ขัตติวงศ์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณนิชาพัฒน์นะคะคุณนิชาพัฒน์ขัตติวงศ์นักวิชาการแรงงานชำนาญการวันนี้คุยถึงเงินช่วยเหลือเบื้องต้นค่ะอธิบายให้ฟังสักนิดนึงว่ามีสิทธิประโยชน์เรื่องนี้อย่างไรคะ
1: ก่อนอื่นเลยนะคะขอนำเรียนค่ะในเรื่องของเงินช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะเป็นเงินที่จ่ายให้แก่ผู้ประกันตนนะคะที่รับความเดือดร้อนหรือได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์นะคะซึ่งตัวนี้ค่ะเราได้มีประกาศนะคะคณะกรรมการการแพทย์ตั้งแต่วันที่17มกราคม2561เป็นต้นมาค่ะซึ่งตามนิยามเราก็เงินตัวนี้มันเป็นเงินที่ช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีที่รับความเดือดร้อนจากความเสียหายไม่ว่าจะเป็นจากสถานพยาบาลตามสิทธิ์เองหรือสถานพยาบาลที่รับส่งต่อจากโรงพยาบาลตามสิทธิ์นะคะแล้วก็กรณีที่ผู้ประกันตนไปเข้ารับการรักษาด้วยอุบัติเหตุฉุกเฉินแล้วได้รับความเสียหายตัวนี้ก็จะเข้าหลักเกณฑ์ด้วยค่ะซึ่งต่อมาค่ะเรามีประกาศฉบับที่2วันที่13พฤศจิกายน2567นะคะเราก็ได้มีการปรับเพิ่มนิยามตามบริบทของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะว่าไอ้เงินช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยเราก็ยังสามารถให้ครอบคลุมถึงสถานพยาบาลที่ทำความตกลงให้กับบริการทางการแพทย์เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพหรือการเข้าถึงการรักษาของผู้ประกันตนในระบบการสังคมอย่างเช่น MOU 5โลกอย่างเงี้ยโรงพยาบาลที่นอกเหนือจากที่กำหนดไปแล้วแต่โรงพยาบาลที่ทำความตกลงกับเราเงี้ยเพิ่มเติมเราก็จะสามารถเข้าเงื่อนไขยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตรงนี้ได้อ่ะค่ะ
0: เรียกว่าเป็นหลักเกณฑ์แล้วอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้ผู้ประกันตนที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์นะคะทำไมถึงจะต้องมีตามมาตรา63วงเล็บ7อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นรายละเอียดที่เกี่ยวกับท่านกฎหมายใช่ไหมคะเป็นประกาศที่มี2ฉบับที่มีการเปลี่ยนแปลงอันนี้ที่มีสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นคืออะไรนะคะ
1: คือเดิมค่ะที่เราเรียกตามมาตรา63วงเล็บ7สืบเนื่องจากมาตรา63ตามพรบประกันสังคมอะค่ะเขาจะกำหนดไว้เรื่องของประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันไม่เนื่องจากการทำงานมันก็จะมีวงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บ3จนกระทั่งถึงวงเล็บ7ตรงวงเล็บ7อะค่ะเรามีการเพิ่มเติมในพรบฉบับที่4ของปี58ค่ะฉะนั้นเพิ่มในส่วนของเราได้กำหนดว่าเงินช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกันตนกรณีที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ซึ่งเดิมพรบมาตรา33อ่ะจะไม่มีวงเล็บนี้ค่ะซึ่งเป็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์ตามบริบทหรือตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปให้สอดคล้องกับการเจ็บป่วยผู้ประกันตนหรือสิทธิที่เขาที่ไม่ด้อยกว่าสิทธิอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะทีนี้เงินช่วยเหลือเบื้องต้นเหล่านี้ต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา33เท่านั้นหรือว่า39ด้วยคะ
1: เนี่ยสืบเนื่องจากมาตรา63เนี่ยมันอยู่ในเราถามก็ให้กรณีกับผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบประกันสังคมฉะนั้นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นก็เฉกเช่นเดียวกันก็ต้องเป็นผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบประกันสังคมกล่าวคือผู้ประกันตนที่อยู่ในมาตรา33ก็คือมีการทำงานในระบบแล้วก็มีนายจ้างหรือไม่ว่าจะเป็นมาตรา39เป็นภาคสมัครใจอะค่ะที่ประกันตนเองก็สามารถยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นนี้ได้รวมถึงผู้ประกันตนที่ออกจากงานแล้วแต่ยังเป็นสิทธิคุ้มครองเราจะเรียกว่าผู้ประกันตนมาตรา38ตัวนี้ค่ะเราก็จะยังให้ความคุ้มครองอยู่อีก6เดือนแต่ไม่เกินค่ะ
0: ค่ะก็คือ33 38 39ได้ใช่ไหมคะแต่ว่า40ไม่รวมนะคะ
1: ไม่ได้
0: 40ไม่รวมค่ะทีนี้เงินช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยจ่ายให้แก่ใครบ้างคะ
1: ค่ะจากก็เนื่องจากมันมี2ฉบับเนาะก็อยากให้เท้าความเนื่องจากว่าฉบับแรกเนี่ยเราประกาศตั้งแต่วันที่17มกราคม61แต่มีผลย้อนหลังวันตั้งแต่วันที่20ตุลาคม68ตรงเนี้ยเดิมอ่ะเราให้ก็คือให้ผู้ประกันตนแล้วก็กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิตเราก็จะให้แก่สามีภรรยาบิดามารดาหรือบุตรเท่านั้นแต่เมื่อเรามีการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ในประกาศฉบับที่2เราก็มีการเพิ่มกรณีให้ทายาท รณีผู้บรรทุนเสียชีวิตอะค่ะเราก็เพิ่มให้ก็คืออายะตุมีสิทธิ์ก็คือบุตรนะคะยกเว้นบุตรบุญธรรมนะคะหรือบุตรซึ่งได้ยกให้กับบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่นไปค่ะแล้วก็เราจะให้สามีภรรยาบิดามารดาที่มีชีวิตอยู่หรือบุคคลที่ผู้ประกันตนทำหนังสือระบุสิทธิ์ไว้ให้ได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตรงนี้ก็สามารถมีสิทธิ์ได้รับกรณีผู้ประกันตนเสียชีวิตได้เหมือนกันค่ะ
0: แต่ว่าก
1: รณีถ้าบุคคลกัดดังกล่าวที่กล่าวมาค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่มีผู้ประกันตนไม่มีเนื่องจากไม่มีเนาะไม่มีญาติเนี้ยเราก็สืบไปอีกลำดับชั้นก็คือให้พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันหรือพี่น้องร่วมบิดามารดาปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอานะคะล่ะถ้ายังไม่มีอีกก็ยังจะให้เป็นผู้อุปการะค่ะตัวเนี้ยก็จะสามารถจ่ายเงินให้กับผู้ประกันตนที่เสียชีวิตไปได้ค่ะก็ตามลำดับชั้นค่ะ
0: ที่มีอันนี้ต้องมีคนไปร้องคือยื่นคำร้องไหมคะหรือว่าทางผู้สำนักงานประกันสังคมจะต้องสอบสืบได้ด้วยอัตโนมัติคะ
1: เดิมทีอะค่ะถ้าผู้ประกันตนยังมีชีวิตอยู่ก็จะเป็นสิทธิผู้ประกันโดยตรงก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะหรือกรณีที่ผู้ประกันตนเสียชีวิตคือเหมือนกับว่าเสียชีวิตไปก่อนที่จะไปยื่นเรื่องก็เราก็จะให้ผู้เจ้าหน้าที่ค่ะเขาก็จะทำบันทึกถ้อยคำข้อเท็จจริงประกอบเพิ่มเติมนะคะว่าใครเป็นแพ้ผู้มีสิทธิ์สายตรงนี้ต่อนะคะแล้วก็ถึงจะเป็นการรับเรื่องแล้วก็นำจ่ายให้ได้ะคะ่ะหรือบางเคสก็เคยเจอค่ะว่ากรณียื่นเรื่องไปแล้วระหว่างดำเนินเรื่องแล้วผู้ประกันตนเสียชีวิตนี่ค่ะตัวนี้ก็จะต้องมีการสอบเพิ่มเติมว่าต้องตามแพ้ผู้มีสิทธิ์มารับผลประโยชน์หรือมายื่นเรื่องเพิ่มเติมค่ะก็มีค่ะ
0: ค่ะทีนี้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรับบริการทางการแพทย์ที่เป็นเหตุให้ได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยหมายความว่ายังไงครับ
1: ตามหลักเกณฑ์ของการพิจารณาความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์จะมีแค่2ประเด็นใหญ่ค่ะก็คือความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยในการรับบริการทางการแพทย์ถ้าเกิดจากเหตุสุดวิสัยเนี่ยก็ถือว่าเข้าหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วเราก็จะไปดูว่าเขาเสียหายในระดับไหนแล้วก็ถึงจะไปเทียบเคียงอัตราเงินช่วยเหลือแต่ถ้าเกิดจากพยาธิสภาพหรือโรคของผู้ประกันตนเองตัวเนี้ยเราจะไม่เข้าหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเราถือว่ามันเป็นโรคเดิมหรือเป็นภาวะแทรกซ้อนของโรคที่ผู้ประกันตนเป็นอยู่แล้วหรือยังไงก็เป็นอยู่แล้วแพทย์ให้การรักษาตามหลักวิชาการทางการแพทย์แล้วแต่มันยังเกิดคอมพลิเคชันหรือความซับซ้อนของโรคตัวนี้ค่ะยังไงมันความเสียหายมันต้องเกิดตรงนี้แล้วตอนนี้เราถือว่าตัวนี้มันเป็นแพ้ที่สภาพของโรคมันก็จะไม่เข้าหลักเกณฑ์ค่ะ
0: ค่ะอันนี้ย้อนไปอีกสักนิดนึงว่าเป็นเกี่ยวการให้บริการทางการแพทย์ที่ว่าเนี่ยจะใช้กับโรคที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงานหรือไม่เกี่ยวเนื่องกับการทำงานด้วยคะรวมไหมคะ
1: เป็นโรคที่ไม่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานค
0: ่
1: ะ
0: อ๋ออันนี้คือไม่เกี่ยวเนื่อง
1: เป็นโรคที่แบบเจ็บป่วยอุบัติเหต
0: ุ
1: หร
0: ือ
1: ว่ามีเหตุให้เป็นอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะ
0: ก็คือไม่เกี่ยวเนื่องกับการทำงานก็คือจะมารับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตรงนี้ได้นะคะกรณีที่มีการทำหมันแล้วค่ะแล้วก็เกิดตั้งครรภ์ขึ้นมายื่นเรื่องแล้วก็ขอรับเรื่องช่วยเหลือเบื้องต้นได้ไหมคะ
1: คือกรณีทำหมันเราถ้าเราดูสถิติย้อนไปจะพบว่ากรณีทำหมันและตั้งครรภ์อ่ะจะมีสถิติผู้ประกันตนมายื่นขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยเพิ่มขึ้นอย
0: ่
1: างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องดังนั้นถามว่ายื่นเรื่องได้ไหมเขาโดยความที่ประกันตนเขาก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเขาทำหมันแล้วเราถูกจากโรงพยาบาลชั้นนำมาที่ที่ดีที่เขาเลือกแล้วยังเกิดนี้ปุ๊บตรงเนี้ยหลักเกณฑ์คือเขารู้สึกความเสียหายเมื่อมันไม่ได้ประสงค์ที่จะตั้งครรภ
0: ์แ
1: ล้วเขาสามารถยื่นเรื่องได้ภายใน2ปีโดยก็สามารถยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานประกันเขตพื้นที่นี้ที่ใกล้บ้านในทุกแห่งนะคะทีนี้พอขึ้นเรื่องไปแล้วก็อยากทำความเข้าใจหรือว่าอยากให้ข้อมูลเนาะว่าหลักเกณฑ์ในการพิจารณานะคะซึ่งคณะกรรมการการแพทย์เราก็ได้มีแนวทางในการกำหนดในการขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีทำหมันและตั้งมันคือกรณีถ้าผู้ประกันตนมีหลักฐานการตัดท่อนำไข่หรือมีหลักฐานในการทำหมันที่ชัดเจนนะคะหรือผล พยาธิสภาพผลพาโถอย่างเงี้ยค่ะว่ามีการตัดจริงๆเนี้ยตัดรังไข่ออกไปแล้วทั้งสองข้างเรียบร้อยคือเห็นชัดเจนอย่างเงี้ยค่ะแล้วถือว่าการทำหมันหลังการตั้งครรภ์นั้นนะคะเป็นพยาธิสภาพของโรคก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์การใช้ช่วยเหลือบ้างต้นความหมายก็คือว่าคือมันมีเหตุมันสามารถเกิดขึ้นได้ว่าท่อนำไข่ที่มันเคยตัดออกไปแล้วเขาจะมาติดกันอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้ในบริบทของสภาพแวดล้อมหรือภาวะร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันตรงเนี้ยค่ะนี่เป็นเหตุผลทางการแพทย์ว่าเรามีหลักฐานทำและชัดเจนแน่นอนแต่วันนึงข้อเขามาติดกันเมื่อเกิดไข้ตั้งครรภ์ตัวนั้นเราถือเป็นพยาธิสภาพก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์นะคะแต่ในทางกลับกันถ้าเราไม่มีหลักฐานสนับสนุนการตัดท่อนำไข่หรือไม่มีหลักฐานการทำตอนนี้เราถือว่าการตั้งครรภ์ภายหลังทำหมันครั้งนั้นน่ะเราถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยจากการรับบริการทางการแพทย์ค่ะก็มีสิทธิ์จะขอยืดรับเงินเฉลยเบื้องต้นก็อนุกรรมการก็จะพิจารณาในเรื่องของจำนวนเงินอย่างเงี้ยค่ะว่าเสียหายแค่ไหนหรือว่ายังไงอะค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็ถือเป็นกรณีตัวอย่างนะคะกรณีตัวอย่างของการรับบริการทางการแพทย์แล้วเกิดความเสียหายเกิดขึ้นจากที่ไปทำหมันแล้วเกิดตั้งครรภ์ขึ้นมาใช่ไหมคะแต่ว่ายื่นเรื่องเนี่ยต้องมีกำหนดระยะเวลาไหมคะว่าผู้ประกันตนเนี่ยจะต้องยื่นเรื่องที่รับขอความรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยจะต้องยื่นภายในกี่ปีมีระยะเวลาไหมคะ
1: การยื่นเรื่องค่ะการยื่นเรื่องเนี่ยก็เสมือนสิทธิประโยชน์ทั่วไปที่บนตำรวจยื่นเรื่องเจ็บข้อทุบตายทั่วไปก็คือง่ายๆก็คือภายในระยะเวลาไม่เกิน2ปีนับแต่วันที่ได้รับทราบความเสียหาย
0: ค่ะ
1: ก็สามารถยื่นเรื่องได
0: ้อ๋อก็คือสามารถที่จะยื่นภายใน2ปีนั้นแต่ว่าต้องไปที่สำนักงานประกันสังคมสาขาที่ใกล้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะที่สะดวกที่ใกล้ค่ะแล้วก็เนื่องจากว่าเมื่อผู้คนไปแล้วอาจเอกสารอาจจะไม่ครบอาจจะต้องกลับมาขอเวทระเบียนขอเอกสารต่างๆที่ผู้ที่เจ้าหน้าที่เขาอาจจะมีข้อแนะนำให้ขอเพิ่มเติมเพื่อผลประโยชน์ของผู้ประกันตนเองอะค่ะก็จะแนะนำให้ไปที่สะดวก
0: อย่างเคสของการทำหมันแล้วตั้งครรภ์อันนี้มันยังเห็นว่ามีผลให้เห็นชัดเจนว่าเกิดจากความผิดพลาดบกพร่องอะไรต่างๆแล้วมันเกิดท้องขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าสมมุติว่ากรณีไปผ่าตัดแล้วก็อาการนั้นไม่หายขาดเช่นอาจจะลืมอุปกรณ์อะไรภายในการผ่าตัดนั้นๆอย่างเงี้ยแล้วเกิดไปรักษาอีกรอบนึงถึงได้รู้ว่าเกิดจากสาเหตุนี้อันเนี้ยเราสามารถทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยไปร้องเรียนขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ไหมคะ
1: ได้ทุกได้เลยค่ะกรณีอาจจะเป็นครั้งแรกเราอาจจะเข้าโรงพยาบาลอาจจะไปการทำคลอดอะไรเงี้ยเนาะแล้วพอหลังคลอดไปเรารู้สึกว่ามีอาการปวดท้องเลือดไหลไม่หยุดเนี่ยค่ะเราก็คือกระบวนการคลอดมันสิ้นสุดณวันนั้นละเรากลับบ้านวิชาร์จกลับบ้านละแล้วเราเกิดมีภาวะแทรกซ้อนมาหรืออะไรต่างๆที่มันทำใหเราไม่สบายเรากลับไปอาจจะไปโรงพยาบาลอื่นเราไปโดยเหตุฉุกเฉิน
0: ไม่จำเป็นต้องวนโรงพยาบาลเดิมใช่ไหมคะ
1: แต่ทางนี้ถ้าเราเนื่องจากมันเป็นเรื่องของเหมือนการกรณีเจ็บป่วยอยากจะแนะนำให้ผู้ประกันตนเข้ารักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธ
0: ิ์
1: เพราะว่าเราไม่ทราบว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรมันฉุกเฉินหรือว่ายังไงก็ไม่ว่าจะเจ็บป่วยด้วยอะไรอยากให้แนะนำให้เข้าสถานพยาบาลตามสิทธิ์ก่อนเป็นอันดับแรกเป็นสักเสียแต่ว่าระยะไกลหรือในเรื่องของช่วงเวลา
0: เนอะหรือ
1: ความเร่งด่วนฉุกเฉินที่อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตไม่สามารถเข้าสถานพยาบาลตามสิทธิ์ได้ตรงเนี้ยเราก็เข้าสถานพยาบาลที่ใกล้ได้ค่ะตัวเนี้ยพอเราเข้าไปครั้งที่โรงพยาบาลที่สองเราเกิดว่าเอ๊ะหมออาจจะลืมผ้าก๊อซไว้หรือแผลไม่สะอาดแผลติดเชื้อตัวเนี้ยค่ะสามารถออกเวทระเบียนทั้งสองแห่งนะคะแล้วก็มายื่นเรื่องได้เพื่อที่คณะอนุกรรมการจะได้พิจารณาว่าเอ๊ะหลังจากที่ดิชัดไปแล้วมันแพทย์เขามีการระบุสรุปเป็นยังไงบ้างแล้วไปโรงพยาบาลที่2มาด้วยอาการอะไรเกิดจากอะไรหรือเกิดจากอาจจะเป็นเองแต่ไม่ได้เกี่ยวกับการคลอดจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตัวเนี้ยทางวิชาทางการแพทย์ ท่านอนุที่เป็นท่านอาจารย์แพทย์เนี่ยค่
0: ะ
1: เป็นคนพิจารณาให้ในเรื่องของความเสียหายค่ะที่สัมพันธ์กับโรคหรือไม่สัมพันธ์กับโรคค่ะ
0: ค่ะก็จะมีคณะกรรมการซึ่งมีแพทย์อยู่ในคณะกรรมการนั้นเป็นผู้พิจารณาถูกไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อืมค่ะทีนี้
1: ก็จะเป็นแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญนะคะค่อนข้างที่จะครบไม่ว่าจะเป็นสูตินารีแพทย์หรือออโถหรือว่าหมอหัวใจหรือว่าหมอที่เราจะโรคที่ส่วนใหญ่ที่เป็นเนี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งว่าถ้าอาจจะเป็นแพทย์เฉพาะทางเราอาจจะขอปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานประกันสังคมเพื่อให้ความเห็นเพื่อที่จะเสนอเข้าคณะอนุกรรมการก็เป็นได้ค่ะ
0: อืมค่ะก็คือเราสามารถที่จะนำเอกสารหลักฐานจากสองโรงพยาบาลหรือว่าโรงพยาบาลที่ตามสิทธินั้นไปยื่นแล้วก็จะมีคณะกรรมการซึ่งเป็นแพทย์เนี่ยวินิจฉัยให้ว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นหรือไม่นะคะค่ะแล้วก็อัตราการจ่ายล่ะคะจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นนี่มีหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินยังไงคะ
1: สำหรับอัตราการจ่ายเงินนะคะเราก็ได้มีการเราเรียกว่าเป็นลีดล็อกเนาะหรือตารางเปรียบเทียบความเสียหายจะมีอยู่3ระดับนะคะซึ่งระดับแรกนะคะก็เป็นระดับที่3ก็เป็นเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บต่อเนื่องเนี่ยเราก็จะให้เงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ไม่เกิน 100,000 บาท
0: ค่ะ
1: และในกรณีที่2ก็คือสูญเสียอวัยวะหรือพิการหรือมีได้รับผลกระทบต่อชีวิตเราก็จะพิจารณาเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ตั้งแต่ 100,000 บาทแต่ไม่เกิน
0: 240,000
1: แล้วก็ระดับที่1ก็คือกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพหรือเจ็บป่วยเรื้อรังนะคะเราก็พิจารณาตั้งแต่ 240,000 แต่ไม่เกิน 400,000 ฉะนั้นเงินการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเพดานสูงสุดอยู่ที่400,000 บาทอาคากรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวรตัวเนี้ยฉะนั้นผู้บังตนบางท่านก็อาจจะไม่เข้าใจว่าคณะอนุกรรมการอาจจะมีการพิจารณาแล้วอาจจะจ่ายไม่ได้เต็ม 400,000 เนื่องจากว่าคือมันจะมีช่วงของระดับของความเสียหายอยู่อะค่ะหรือแม้กระทั่งว่าเสียชีวิตแล้วพิจารณาจ่ายเต็มที่และ 400,000 บาทตัวเนี้ยเราก็จะไม่สามารถขอเพิ่มเกิน 400,000 ได้เนื่องจากว่าของเราอ่ะจะมีแค่กรอบแค่ 400,000 ตัวนี้ค่ะซึ่งตัวนี้เราก็ให้เลือกว่าเป็นมาตรฐานในการพิจารณาอยู่แล้วอะค่ะมันถึงแม้ว่าจะอุทธรณ์หรือไม่พอใจคือเราถึงเรียกว่าตัวนี้มันเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นมันไม่ได้เป็นสิทธิประโยชน์ทุกแบบตามใบเสร็จหรือสิ่งที่ผู้บังคับต้องการร้องขออย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะอันนั้นเป็นสิทธิ์ที่ต้องได้ตามสิทธิ์อยู่แล้วแต่ว่าอันเนี้ยเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นที่มีการพิจารณาช่วยเหลือเมื่อเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะคะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ผู้ประกันตนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะยื่นขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นต้องทำยังไงบ้างคือผู้ประกันตนเนี่ยมีสิทธิ์ใครบ้างที่มีสิทธิ์แล้วก็จะจ่ายยังไงจะดำเนินการยังไงคะ
1: ก็อย่างอื่นเลยก็คือก็ผู้ตนหรือทายาทผู้มีสิทธิ์อะค่ะก็พิจารณาแล้วว่าตนเข้ารับการรักษาตัวนี้แล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าจะได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์แหละก็ให้ไปติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมเขตจังหวัดพื้นที่สาขาใกล้บ้านนะคะก็ถ้าเราทราบเรื่องสมมติเราทราบเรื่องวันเนี้ยเราก็นับไปเลยว่าพยายามให้ไปเร็วให้เร็วก็คือไม่เกิน2ปีนับจากวันที่รับทราบความเสียหายก็อยู่ในช่วงระยะเวลาของการคุ้มครองนะคะฉะนั้นพอไปปุ๊บสิ่งที่ดีที่สุดก็อยากจะแนะนำให้มีการเตรียมสำเนาเวชระเบียนถ้ามีนะคะหรือซีดีหรือผลอัลตราซาวด์ผลซีทีสแกนต่างๆที่มันสอดคล้องกับโรคที่เราเป็นหรือที่เราไปรักษาแล้วมันอาจจะเกิดความเสียหายจากตรงนั้นนะคะก็นำมาพร้อมกับวันที่เราติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมได้แต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะก็แจ้งเจ้าหน้าที่ไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะอำนวยความสะดวกในการขอเวชระเบียนจากโรงพยาบาลให้ค่ะก็จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ประกันตนนะคะก็แต่ถ้าผู้ประกันตนเอาสะดวกเอาไปเองก็จะทำให้ระยะเวลาในการดำเนินงานก็เร็วขึ้นค่ะ
0: อืมค่ะทีนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางช่องทางไหนบ้างคะเรื่องของเงินช่วยเหลือเบื้องต้นนี้ค่ะ
1: ค่ะต้องเงินช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะก็หรือไม่ก็จะเป็นสิทธิ์อื่นๆนะเรื่องอื่นก็สามารถได้ที่ สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งใกล้บ้านเลยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นจะมีสายด่วน1506นะคะซึ่งตัวนี้เราจะให้บริการตลอดอยู่แล้วค่ะแล้วก็สำนักระบบบริการทางการแพทย์เองที่ให้ดูแลเรื่องนี้นะคะก็สามารถติดต่อได้ค่ะ
0: แล้วก็สามารถที่จะดูข้อมูลส่วนตัวเรื่องของสิทธิประโยชน์ส่วนตัวได้ด้วยของผู้ประกันตนนะคะทางเว็บไซต์ได้นะคะ www.sso.go.th แล้วก็มีแอปพลิเคชันด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แอปพลิเคชัน
1: หลากหลายช่องทางที่ผู้ประกันตนสามารถผู้มาสามารถเข้าถึงได้ทุกช่องทางเลยค่ะและทุกช่องทางก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยให้บริการเราตอบข้อสักถามของผู้ประกันตนอยู่ค่ะ
0: อืมค่ะแล้วก็วันนี้พอดีมีทาง Facebook Live เนี่ยมีคุณเจริญชัยถามเข้ามาอาจจะนี้อาจจะตอบหรือไม่ตอบก็ได้แล้วนะคะเพราะว่าเป็นคำถามปลายเปิดทั่วไปว่าคุณเจริญชัยเนี่ยอยู่เพชรบูรณ์เขาขอถามเรื่องของสูตรแคร์ฐานบำนาญใหม่จะเริ่มใช้เมื่อไหร่คะพอจะตอบได้ไหมเอ่ย
1: ถ้าเป็นสูตรแคร์ขออนุญาตน่าจะเป็นเวทีหน้าค่ะของสูตรแคร์
0: กำลังอยู่ในเรื่องของการดำเนินงานอยู่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะเมื่อวานก็จะมีการท่านผู้บริหารเขาก็มีการกำชับในเรื่องของการปรับสูตรหรือการให้ข้อมูลกับผู้ประกันตนที่ถูกต้อง
0: ค่ะก็คงต้องมีการประชุมกันให้แน่นอนก่อนแล้วถึงจะประกาศใช้จริงจัง
1: ใช่ค่ะนะคะก็รอแต่ก็เร่งดำเนินการอยู่แล้วค่ะ
0: เร่งอยู่นะคะคุณเจริญชัยฟังอยู่นะคะติดตามข้อมูลอยู่เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะมีประกาศใช้กันก็รอติดตามฟังข่าวกันวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะคุณนิชาภัทรขัตติวงศ์นักวิชาการแรงงานชำนาญการสำนักงานประกันสังคมขอบพระคุณค่ะ
1: ค่ะสว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะนี่ก็เป็นเรื่องสิทธิประโยชน์นะคะเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเราได้ยินได้ฟังกันก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องของมาตรา63/7นะคะเป็นความช่วยเหลือที่ให้สำหรับผู้ประกันตนในกรณีที่มีความเสียหายเกิดจากการรับบริการทางการแพทย์ที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับการทำงานด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้ที่เราควรจะรู้ไว้นะคะสำหรับสิทธิของผู้ประกันตนทั้งหลายนะคะมาตรา33/39นี่มี38เข้ามาด้วยนะคะแล้วก็มาตรา40ก็จะเป็นบุคคลที่เป็นอาชีพอิสระทั้งหลายก็ฟังทางวิทยุทางรายการทั่วที่ถิ่นไทยก็จะมีเป็นประจำทุกวันอังคารค่ะพูดคุยกันประกันสังคมนะคะสำหรับในช่วงนี้จะขออนุญาตพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพูดคุยเรื่องราวข่าวสารกันต่อกับสารคดีนะคะในช่วงนี้จะมีสารคดีให้ฟังกันเรื่องของวันพฤชมงคลวันพรุ่งนี้ค่ะ
2: เมื่อฤดูการเพาะปลูกเวียนมาถึงคนไทยต่างน้อมรำลึกถึงพระราชพิธีสำคัญที่สืบทอดมาแต่โบราณนั่นคือพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญพระราชพิธีที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่การเพาะปลูกสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรไทยและเสริมความมั่นคงด้านอาหารของประเทศต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เพิ่มพิธีสงฆ์เข้ากับพิธีพราหมณ์จึงเป็นพระราชพิธีที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันพระราชพิธีประกอบด้วย2 ส่วนคือพระราชพิธีพฤชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์จัดขึ้นวันแรกณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังและพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญหรือพิธีไถหวานจัดวันรุ่งขึ้นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงช่วงสำคัญคือการเสี่ยงทายของพระยาแรกนาขวัญด้วยการเลือกผ้านุ่ง3ขนาดคือ4คืบ5คืบและ6คืบเพื่อพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนและการเสี่ยงทายของกิน7สิ่งของพระโคเพื่อทำนายความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลน้ำท่าและเศรษฐกิจของบ้านเมืองพระราชพิธีอันเป็นมรดกแห่งวัฒนธรรมที่สืบทอดจากอดีตสะท้อนถึงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประสบกรณิกรไทยเป็นพลังแห่งความหวังที่ส่งต่อไปยังเกษตรกรผู้ปลูกเมล็ดพันธุ์ สืบสานภูมิปัญญาและวิถีชีวิตท้องถิ่นไทยหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนทั้งแผ่นดินให้คงอยู่ต่อไปในอนาคต
3: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
6: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
5: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
6: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: 13:38 นะคะพบกับทั่วทิศถิ่นไทยในช่วงที่2ของรายการค่ะเมื่อสักครู่ได้ฟังสารคดีวันพฤชมงคล2569นะคะก็วันเป็นวันพรุ่งนี้ที่เป็นจะมีพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญที่ท้องสนามหลวงอย่างเป็นทางการนะคะสำหรับพระราชพิธีพฤชมงคลนี้นะคะเป็นพระราชพิธีที่สืบสานมาอย่างยาวนานในตั้งแต่กรุงสุโขทัยค่ะแล้วก็มีที่มาประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานนะคะในสมัยรัชกาลที่4ก็ได้มีการฟื้นเรื่องของโบราณราชประเพณีนี้ขึ้นมาพระราชพิธีนี้ประกอบด้วยพิธีสำคัญ2พระราชพิธีก็คือพระราชพิธีพืชมงคลเป็นพิธีสงฆ์ค่ะจะจัดขึ้นวันนี้นะคะวันที่12พฤษภาคมประกอบพิธีในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามค่ะและมีพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญถือว่าเป็นพิธีพราหมณ์นะคะจัดขึ้นที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในวันพรุ่งนี้ค่ะโดยจะมีพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเนี่ยอย่างสวยงามนะคะเป็นโบราณราชประเพณีที่เราจะได้เห็นกันปีละ1ครั้งจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่ฤดูฝนนั่นเองนะคะในสมัยรัชกาลปัจจุบันนี้ก็ได้มีจัดงานพระราชพิธีสำคัญสำคัญอย่างเต็มรูปแบบอย่างเรียกว่าได้เห็นพระราชพิธีที่มีการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่กระทำกันเป็นประจำทุกๆปีเป็นการอนุรักษ์ราชประเพณีอันดีงามแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้แก่พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศนะคะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9นะคะมีพระราชกระแสที่มีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปรับปรุงพิธีการบางอย่างให้เหมาะสมกับยุคสมัยแล้วก็เสด็จพระราชดำเนินมาทุกๆปีและปีนี้ก็จะเป็นปีสำคัญอีกปีหนึ่งนะคะที่จะได้เห็นโบราณราชประเพณีนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะได้ถ่ายทอดเสียงภาพบรรยากาศของงานพระราชพิธีนี้สำคัญนะคะโดยจะมีพระยาแรกนาหรือว่าอธิบดีกรมการข้าวนะคะจะอยู่ในพิธีพระยาแรกนานี้จะมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตำแหน่งส่วนที่เป็นทำหน้าที่สำคัญก็คือเพพีคู่หาบทอง เทพีคู่หับเงินก็จะมีข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะเข้าทำพิธีแล้วมีข้าวถือว่าเป็นอาหารหลักของประชาชนเกษตรกรนะคะซึ่งเรียกว่าสำคัญแล้วก็มีข้าวพระราชทานมีพันธุ์ข้าวพระราชทานที่จะได้หว่านในพระราชพิธีแรกนาซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างขวัญกำลังใจเป็นสิริมงคลให้แก่พืชที่เพาะปลูกในปีนี้นะคะก็ติดตามบรรยากาศกันได้ในวันพรุ่งนี้จะมีทั้งการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลที่เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะมีขบวนพระยาแรกนามีพิธีไถหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวนะคะณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อเปิดฤดูกาลเพาะปลูกแล้วก็การเสี่ยงทายพระโคก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่จะเชื่อว่าสามารถพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตรในปีนี้ได้การแจกมลันเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ประชาชนและเกษตรกรเพื่อนำไปปลูกเป็นสิริมงคลให้กับไร่นาของตัวเองนะคะพิธีนี้เป็นพิธีที่จัดขึ้นเป็นประจำค่ะแล้วก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาพรุ่งนี้นะคะ 8:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระพลาพิธีมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อเป็นทรงเป็นประธานในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญด้วยนะคะก็ติดตามรับชมบรรยากาศได้ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยแต่ถ้าฟังเสียงก็ฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมทั้งเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศและสถานีวิทยุทั่วประเทศเลยจะรับสัญญาณเสียงเพื่อนำบรรยากาศมาให้รับชมรับฟังกันค่ะมาถึงเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีบ้างค่ะวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างที่บอกว่ามีเรื่องของฟุตบอลโลกด้วยนะคะนายกรัฐมนตรีก็เตรียมพร้อมที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการเป็นในการที่จะกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยจะได้ช่วยนำภาพบรรยากาศของการถ่ายทอดเสียงนะคะถ่ายทอดเสียงการแข่งขันถ่ายทอดสดบรรยากาศของการแข่งขันให้ได้ชมกันทั่วประเทศเลยเพราะว่าการนายกรัฐมนตรีเนี่ยรับทราบเรื่องของการถ่ายทอดสดจากกรมประชาสัมพันธ์ประสานกับทางกสทช.นะคะแต่ว่ายังไม่สามารถจะบอกรายละเอียดได้ทุกอย่างนะคะเพราะว่ารู้แต่ว่าคนไทยได้ดูแน่นอนล่ะย้ำว่าจะทำให้ดีที่สุดค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลก็เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบเรื่องของการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026หรือว่า FIFA World Cup 2026ซึ่งรัฐบาลจะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะโดยจะให้กรมประชาสัมพันธ์ประสานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่าสำนักงานกสทช.พยายามให้เกิดขึ้นให้ได้เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาค่ะรัฐบาลจะซื้อลิขสิทธิ์เองหรือให้ภาคเอกชนเป็นผู้รับสัมปทานในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวจะมีทางผู้รับผิดชอบดำเนินการกันนะคะแต่ว่าคนไทยเนี่ยได้ดูแน่นอนได้ดูฟรีด้วยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าต้องฟรีสินะรับปากแล้วก็ได้ดูแน่นอน

จะเป็นเวทีเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดเวทีหนึ่งของโลกค่ะเปรียบเสมือนโอลิมปิกด้านเงินด้านการเงินการคลังนะคะทำให้ทั่วโลกนั้นจับตามองประเทศไทยโดยไทยก็จะได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเป็นประจำปีนะคะครั้งนี้ก็ถือเป็นครั้งที่2แล้วสะท้อนให้เห็นว่าไทยนั้นเป็นประเทศที่ประชาคมโลกเชื่อมั่นและให้ความสนใจในด้านการเงินการคลังระดับโลกก็เป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยและคนไทยทุกๆคนนะคะในการแสดงศักยภาพความพร้อมอัตลักษณ์ของความเป็นไทยต่อผู้นำเศรษฐกิจจากทั่วโลกและความร่วมมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกค่ะโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุม 15,000 คนจาก189ประเทศนะคะจะช่วยสร้างรายได้กระตุ้นการท่องเที่ยวการลงทุนแล้วก็ทำให้เงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจไทยจำนวนมากแล้วก็เน้นย้ำค่ะเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีสร้างความประทับใจแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศและประชาชนชาวไทยในระยะยาวค่ะมาอีกเรื่องนึงนะคะในวันพรุ่งนี้ภารกิจของท่านนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลท่านจะลงพื้นที่อำเภอเกาะสมุยแล้วก็ที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะในวันพรุ่งนี้วันที่13พฤษภาคมนะคะเพื่อที่จะติดตามการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีณศาลาประชาคมอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับคนไทยมากๆค่ะเรื่องของการป้องกันและปราบปรามนอมินีที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะหลังจากพบธุรกิจที่ชาวต่างชาติประกอบธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังหลายๆแห่งมีลักษณะเข้าข่ายเป็นนอมินีหลังจากที่เปิดปฏิบัติการสแกนข้อมูลบริษัทภายในจังหวัดแหล่งท่องเที่ยวต่างๆค่ะพบความเป็นไปได้สูงนะคะที่จะมีบริษัทนอมินีอยู่จำนวนมากแล้วก็หลากหลายรูปแบบด้วยก็พยายามหาทางร่วมกันนะคะวางแนวทางในการตรวจสอบนอมินีอย่างเข้มข้นอันนี้จะมี DSI ลงพื้นที่ด้วยนะคะเบื้องต้นก็จะมีการโฟกัสไปที่เกาะดัง2เกาะค่ะก็คือเกาะพังงานแล้วก็เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเพราะว่าการร้องเรียนของประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจมีชาวต่างชาติบางคนบางกลุ่มนะคะรวมตัวกันเป็นก๊กเป็นก้วนแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากทรัพยากรของไทยมีพฤติกรรมที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายนะคะสร้างภาระในสังคมเป็นที่เอื้อมระอาของชาวบ้านในพื้นที่จากการตรวจสอบค่ะบริษัทในเกาะพังงานและเกาะสมุย 16,811 รายพบชาวต่างชาติร่วมลงทุนด้วย 11,426 รายหรือคิดเป็น 67.97% ถือว่าเยอะทีเดียวนะคะชาวต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจในบ้านเราแล้วก็มาร่วมในชื่อว่าชื่อวันบริษัทร่วมในประเทศไทยปัญหาโนมินีเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจความมั่นคงทางธุรกิจของประเทศในหลายมิติทั้งทางด้านการแข่งขันการจัดเก็บรายได้นะคะภาครัฐและความเชื่อมั่นของนักลงทุนการดำเนินธุรกิจค่ะก็จะผ่านโนมินีทำให้ผู้ประกอบการเป็นชาวต่างชาติเนี่ยสามารถเข้ามาครอบครองธุรกิจกฎหมายสงวนไว้โดยไม่เป็นธรรมกับชาวต่างชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจโดยถูกต้องตามกฎหมายนะคะนั่นหมายความว่าเขาก็เอาเปรียบนะคะที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาในบริษัทโดยที่ไม่ถูกกฎหมายแล้วก็ทำได้ง่ายๆเลยแต่ว่าคนที่ทำถูกต้องตามกฎหมายก็ถือว่าไม่เป็นธรรมได้รับความไม่เป็นธรรมนะคะรวมไปถึงส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนั้นไม่สามารถแข่งขันกันได้ทางด้านเงินทุนเทคโนโลยีต้นทุนที่ทำได้อย่างเท่าเทียมก็ไม่เท่าเทียมนะคะก็จะทำให้เป็นปัญหาทำให้เสียโอกาสทางเศรษฐกิจแล้วก็ปิดกิจการของคนไทยในระยะยาวด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทางภาคใต้ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญมากๆนะคะคนไทยเราเองเนี่ยโดนธุรกิจแบบนี้เข้ามาหาผลประโยชน์มากเลยนะคะค่ะท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้เรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีอีกเรื่องนึงที่คนไทยก็รออยู่นะคะเรื่องของพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านท่านได้ให้สัมภาษณ์นะคะภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีที่

0: มีฝ่ายค้านเนี่ยส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการออกพระราชกำหนดหรือพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานแล้วก็เปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศซึ่งถือว่าใช้วงเงินไม่เกิน400,000 ล้านบาทเข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งฝ่ายค้านก็ให้ความเห็นนะคะว่าไม่เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนนั่นเองซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าฝ่ายบริหารหรือว่ารัฐบาลในฐานะของผู้บริหารราชการแผ่นดินก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นเร่งด่วนแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนค่ะส่วนที่ฝ่ายค้านนะคะยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญครั้งนี้ก็ทำให้โครงการที่รัฐบาลวางไว้สะดุดหรือเปล่าท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่เลยเพราะว่าพระราชกำหนดนั้นมีผลบังคับใช้แล้วและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยเพียงแต่ว่าอาจจะมีความล่าช้าบ้างหากสมาชิกรัฐสภาที่สามารถรวบรวมรายชื่อได้1 ใน 5ส่งเรื่องเข้ามาซึ่งก็จะทำให้ประธานสภาต้องบรรจุวาระดังกล่าวนั้นเข้าสู่การพิจารณาเป็นวาระแรกแต่ยืนยันนะคะว่าเป็นคนละส่วนกันและด้านหนึ่งก็คือการนำเงินไปช่วยเหลือประชาชนก็ยังคงดำเนินต่อไปค่ะนายกรัฐมนตรีมีการเตรียมฉากทัศน์ที่แย่ที่สุดหรือไม่อันนี้หากศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าการออกพระราชกำหนดกู้เงินขัดรัฐธรรมนูญนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลต้องทำหน้าที่ที่ต้องทำก็คือช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารอยู่แล้วส่วนจะมีการวางแผนเป็นแผน2หรือเปล่านายกรัฐมนตรีก็บอกว่ามีแผนเดียวแหละคือช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพร้อมทั้งย้ำว่ามาถึงขนาดนี้แล้วก็ต้องมั่นใจว่าจะออกพระราชกำหนดได้นั่นเองนะคะก็ท่านก็ให้ความเชื่อมั่นค่ะว่าเราจะสามารถนำเงินนี้ไปใช้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้เต็มที่นะคะในช่วงที่ภาวะการของบ้านเมืองเนี่ยต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนั่นเองนะคะเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านให้ความชัดเจนนะคะมีเรื่องของประเด็นของการเร่งช่วยซื้อรถ EV แก้ปัญหารถชำรุดลอยแพราคาดิ่งสิ่งนี้นะคะสคบได้จัดทำเป็นอีบุ๊กฉลากรถยนต์ไฟฟ้าเช็คก่อนซื้อนั่นเองค่ะมีเรื่องห่วงใยมาจากท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะนางสาวสุภมาศอิสรภักดีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะท่านเป็นประธานประชุมมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นการซื้อขายรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อรับฟังปัญหาแล้วก็หาแนวทางคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนจากการใช้รถยนต์ไฟฟ้านะคะซึ่งที่ผ่านมาค่ะผู้บริโภคต้องเผชิญหน้าทั้งกรณีรถยนต์ชำรุดบกพร่องไม่คืนเงินจองซื้อแล้วปรับราคาลงศูนย์บริการปิดตัวไม่มีอะไรรองรับหรือว่าซ่อมล่าช้าส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและความปลอดภัยของผู้บริโภคนะคะซึ่งก็จำเป็นต้องเร่งหามาตรการในการคุ้มครองและเยียวยาอย่างเป็นธรรมค่ะโดยข้อร้องเรียนข้อร้องทุกข์เนี่ยในช่วงปี2567ถึง2569มีผู้ร้องเรียนเข้ามา 1,348 รายนะคะเป็นการปกป้องสิทธิผู้บริโภคโดยสคบเองก็มีมติดำเนินคดีแพ่งกับผู้ประกอบธุรกิจเพื่อเรียกค่าเสียหายคืนให้แก่ผู้บริโภคค่ะพร้อมทั้งย้ำว่ารถไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าเป็นสินค้าควบคุมฉลากนะคะแล้วก็ผู้ประกอบธุรกิจต้องทำฉลากสินค้าให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแสดงฉลากให้เห็นแล้วก็อ่านได้ชัดเจนหากฝ่าฝืนก็มีโทษจำคุกไม่เกิน6 เดือนปรับไม่เกิน100,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้แล้วก็ยังสั่งการให้สคบนั้นจัดทำอีบุ๊กฉลากรถยนต์ไฟฟ้ารวบรวมข้อมูลฉลากรถยนต์ไฟฟ้าทุกรุ่นที่จำหน่ายในประเทศไทยพร้อมทั้งอธิบายสาระสำคัญของฉลากสิทธิผู้บริโภคนะคะแนวทางตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้ประชาชนนั้นใช้เปรียบเทียบก่อนตัดสินใจซื้อค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะประชาชนที่กำลังจะตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าก็ขอให้ตรวจสอบต รวจสอบฉลากสินค้าหรือว่าเงื่อนไขการรับประกันกรอบเวลาซ่อมมาตรฐานข้อมูลศูนย์บริการความพร้อมของอะไหล่อ่านสัญญาจองให้ครบถ้วนนะคะเก็บใบเสร็จใบจองโบรชัวร์แล้วก็เอกสารโฆษณาทุกชิ้นไว้เป็นหลักฐานค่ะถ้าหากว่าเราถูกเอารัดเอาเปรียบก็สามารถร้องเรียนกันได้นะคะที่สคบมีคนที่เป็นผู้ที่จะคอยดูแลนะคะว่าเราได้รับสิทธิ์คุ้มครองผู้บริโภคอย่างน้อยเนี่ยก็ดูแลสิทธิ์เราอย่างเต็มที่สคบก็ยืนยันนะคะว่าจะดูแลให้เรียบร้อยค่ะเอาละค่ะในช่วงที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะนอกจากเรื่องของฟุตบอลโลกที่จะมีขึ้นวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกแล้วนะคะกรมประชาสัมพันธ์ก็เสนอให้มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีตอนนี้รับทราบในที่ประชุมเรียบร้อยทางกระทรวงการคลังก็มีการเสนอให้มีการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะนะคะซึ่งถือว่าใช้ในปีงบประมาณ2569เนี่ยบรรจุแผนการก่อหนี้ใหม่ภายใต้พระราชกำหนดพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานเศรษฐกิจวงเงิน400,000 ล้านบาทอันนี้ก็เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเดี๋ยวจะมีการนำเสียงของการแถลงการประชุมมาให้รับทราบกันนะคะนอกจากนั้นแล้วค่ะเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศก็เสนอนะคะเรื่องยกเลิกฟรีวีซ่า60วันเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะให้มีการแต่งตั้งท่านรองนายกรัฐมนตรีนายประกรณ์นินประพันธ์เป็นผู้ที่ศึกษาทบทวนวีซ่าทุกชนิดด้วยค่ะแล้วก็เรื่องของการทำหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์นะคะเรื่องของการซื้อที่ดินสิ่งปลูกสร้างใช้เป็นธรรมเนียบเอกอัครราชทูตต่างๆที่กระทรวงการต่างประเทศนำเสนอมีหลายๆเรื่องค่ะซึ่งการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เนี่ยเราจะได้รับฟังผลการประชุมอย่างแน่นอนนะคะท่านผู้ฟังที่รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็มองต้องไม่พลาดเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะในการประชุมคณะรัฐมนตรีมีอีกหลายๆเรื่องค่ะเรื่องของท่านเรื่องของชายแดนนะคะปัญหาชายแดนก็มีการพูดถึงสแกมเมอร์ค่ะแล้วก็มาเชื่อมโยงกับทางผู้ที่ต้องหาที่ได้รับการจับกุมนะคะในหมิงเฉินซันเชื่อมโยงกับสแกมเมอร์หรือเปล่าอันนี้เนี่ยทางผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติก็ได้กล่าวถึงกรณีที่มีการรายงานข่าวว่านายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาชาวจีนครอบครองอาวุธสงครามมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มสแกมเมอร์ในระดับหัวหน้าสั่งการว่าเรื่องนี้พูดไม่ได้มานั้นว่ามีการเชื่อมโยงกับทุนเทาสแกมเมอร์ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านด้วยอันนี้ก็ต้องยอมรับนะคะว่ามีความเชื่อมโยงกันจริงนะคะต้องคอยฟังข่าวติดตามกันให้ดีเพราะว่าเรื่องราวข่าวสารตอนนี้กำลังหลายเรื่องที่เข้มงวดนะคะมีเรื่องของความมั่นคงทางภาคใต้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เป็นสาระสำคัญที่เราจะควรรับรู้รับทราบไปด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้ทั่วที่ถิ่นไทยก็มาถึงช่วงท้ายของรายการก็ฝากให้ทุกท่านนะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะดูแลสุขภาพด้วยวันนี้หลายท่านส่งข้อความมาว่ามีฝนตกนะคะในหลายพื้นที่คุณพิสมัยค่ะบอกว่าฝนตกที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีตอนนี้ก็เริ่มเปียกแล้วหายแล้วนะคะแล้วก็ทักทายกันเข้ามาหลายๆท่านคุณอัชราค่ะคุณสุเทพกยวงศ์นะคะท่านคุณสุเทพคุณพระรุ่งขติยะนะคะที่เป็นแฟนคลับส่งข้อความเข้ามาทักทายหลายๆคนที่รับฟังตั้งแต่จนจบนะคะขอบพระคุณมากๆเลยคุณดารวันวงเดือนนะคะคุณพิกุลคุณจันทิวาลือชาคุณรจนาบุรณกิตติคุณอเนกพริกไทยขอบคุณที่ทักทายแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์ท่านมานะคะวันนี้ทีมงานนะคะทุกท่านค่ะคุณสายชนนีซังนะคะคุณรัชภาครัตนบั้นกรวยประสานงานรวมทั้งดิฉันสุภชลินโพทองนาคชันช่างเหล็กหมดเวลาแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทั่วที่ถิ่นไทยวันจันทร์ถึงศุกร์ยกเว้นวันพุธพรุ่งนี้ติดตามรับชมแววหนานแววหวานตำนานเพลงวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิต วันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจ

0: เด็กๆโดยเฉพาะ
1: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
0: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
2: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีย้ำการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทเพราะความจำเป็นเร่งด่วนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังศูนย์แถลงข่าวตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่12พฤษภาคม2569ขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: ความมั่นคงในการดำเนินชีวิตและในสัปดาห์ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้มีการยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยโฉนดชุมชนเพราะปัจจุบันนี้มีกฎหมายที่มีอำนาจและหน้าที่นะคะที่ให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเนี่ยดูแลในเรื่องที่ดินทำกินของประชาชนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้จึงไม่ได้มีผลอะไรแต่อย่างไรก็ตามท่านนายกก็ได้มีข้อสั่งการให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินดำเนินการเร่งรับรองโฉนดชุมชนที่เคยออกตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยโฉนดชุมชนที่เพิ่งถูกยกเลิกไปนั้นนะคะให้เป็นรูปแบบการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมตามมาตรา10ของพ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติค่ะแล้วก็จะต้องรับรองสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน60วันนะคะอีกเรื่องหนึ่งค่ะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามนอมินีซึ่งเป็นนโยบายที่ท่านนายกอนุทินมุ่งมั่นที่จะต้องทำให้เด็ดขาดแล้วก็เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและที่ผ่านมาก็ได้มีผลงานออกมาเป็นระยะนะคะแล้วก็มีกลไกการทำงานการบูรณาการของหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นกระทรวงยุติธรรมกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ในเรื่องของปปง.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะในที่ประชุมค่ะท่านนายกได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายหลังจากที่มีนโยบายสั่งลุยปราบนอมินีก็มีข้อมูลรายงานมาว่าเราก็พบว่ามีผู้ประกอบวิชาชีพทนายและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบางรายนะคะขอย้ำว่าเป็นบางรายที่ให้คำแนะนำหรือดำเนินการให้มีการหลีกเลี่ยงกฎหมายพูดง่ายๆก็คือมี2อาชีพนี้ล่ะค่ะบางคนที่ใช้ความรู้ความสามารถไปในทางที่ผิดทำให้เกิดช่องในการทำธุรกิจนอมินีได้เพราะฉะนั้นท่านนายกจึงได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะหารือร่วมกับสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องพร้อมสั่งการให้สำนักงานป้องกันการปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามนอมินีเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะและในวันพรุ่งนี้นะคะท่านนายกก็มีกำหนดการลงพื้นที่ที่เกาะพะงันสุราษฎร์ธานีและที่จังหวัดภูเก็ตด้วยเพื่อติดตามสถานการณ์และสั่งการการปราบปรามนอมินีในพื้นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญค่ะนี่ก็เป็นการย้ำชัดว่ารัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบอย่างเข้มข้นทั่วประเทศนะคะและจะไม่ปล่อยให้กลุ่มทุนผิดกฎหมายเข้ามาแย่งอาชีพหรือสร้างผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการไทยอย่างเด็ดขาดค่ะในส่วนของมติคณะรัฐมนตรีค่ะดิฉันจะขอพูดถึงร่างกฎหมายที่มีการเสนอเข้าสู่รัฐสภาไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้การยังไม่ได้รับการรับรองในสมัยรัฐสภาชุดที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีก็ได้พิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการร้องขอต่อรัฐสภาเพื่อให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังไม่ได้ให้ความเห็นชอบตามมาตรา147นะคะของรัฐธรรมนูญอีก3ฉบับค่ะประกอบด้วยร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าอันนี้เสนอโดยนางสาวสารีอ๋องสมหวังกับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 21,111 คนค่ะ อีก2ฉบับจะมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอค่ะเกี่ยวข้องกับบุคลากรทางการศึกษาฉบับแรกคือร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและฉบับต่อมาคือร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะเรื่องที่3นะคะคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบกลาง452ล้านบาทเพื่อเยียวยาพลกำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกและกองทัพเรือจำนวน91นายที่สูญเสียนะคะจากเหตุการณ์ไทยกัมพูชาค่ะในกรอบวงเงินรวมทั้งสิ้น452ล้าน350,000บาทค่ะเรื่องต่อมานะคะเป็นเรื่องของการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเดิมเมื่อวันที่29ตุลาคม2567ที่เคยอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ค่ะรวมถึงยกเลิกการกำหนดค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดดังกล่าวด้วยสาเหตุที่ยกเลิกนั้นทางกระทรวงพลังงานแจ้งว่าเนื่องจากยังมีปัญหาบางประการเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาตามมาตรา14แห่งพรบประกอบกิจการพลังงานนะคะในส่วนของกรรมการผู้แทนอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและกรรมการผู้แทนสภาอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นผู้ประกอบกิจการพลังงานค่ะจากนี้นะคะเมื่อได้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวไปแล้วเพื่อให้เดินหน้าต่อในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะต้องทำการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะควบคู่กันไปนะคะอันนี้เพิ่มเติมจากเรื่องของมติคณะรัฐมนตรีแต่ว่าอยู่ในเรื่องของไฟฟ้านะคะขออนุญาตชี้แจงในแถลงในที่นี้เลยแล้วกันนะคะว่าตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาราคาไฟฟ้าในเชิงโครงสร้างและประเด็นต้นทุนจากสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนนะคะแล้วก็เมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมานายกก็ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนโดยมีนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและคณะกรรมการศึกษาชุดนี้ก็ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะนอกจากกระทรวงพลังงานแล้วยังมีกระทรวงมหาดไทยอัยการสูงสุดเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเลขาธิการสภาพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคผู้ว่าการไฟฟ้าของ3หน่วยงานนะคะและก็สำนักงานกพ.รวมถึงผู้แทนของภาคประชาชนด้วยคณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สอดคล้องกับธรรมเนียมการทำสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชนนะคะทั้งในส่วนค่าความพร้อมจ่ายและค่าพลังงานไฟฟ้ารวมถึงให้จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามกฎหมายเป็นธรรมกับคู่สัญญาทุกฝ่ายและสอดคล้องกับภาระต้นทุนที่ประชาชนต้องรับผิดชอบค่ะแล้วก็สุดโดยสรุปนะคะที่จะต้องมีคณะกรรมการชุดนี้ก็คือรัฐบาลมีความเข้าใจว่าค่าไฟฟ้าเป็นต้นทุนสำคัญของครัวเรือนและภาคธุรกิจแต่การที่จะแก้ปัญหาทุกอย่างให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีจะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบด้านรอบคอบนะคะจึงจะต้องเป็นบทบาทของคณะกรรมการชุดนี้เพราะรัฐบาลไม่ได้มุ่งหวังเพียงแค่การออกมาตรการเฉพาะหน้าเพราะระบบไฟฟ้าเกี่ยวข้องกับความมั่นคงพลังงานการลงทุนระยะยาวและความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการการตั้งคณะกรรมการศึกษาโครงสร้างค่าไฟตรงนี้ก็จะเป็นโจทย์ที่นำไปสู่มาตรการและนโยบายที่รอบคอบในระยะยาวขอบคุณค่ะ
3: ค่ะสำหรับมติครม.วันนี้นะคะมีประเด็นที่น่าสนใจอีกหลายประเด็นด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นประเด็นแต่งตั้งนะคะแล้วก็เป็นประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะและอีกประเด็นหนึ่งเป็นเกี่ยวกับการดูแลผู้เสียหายเพื่อประเทศชาตินะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงและข้าราชการทางการเมืองหลายหน่วยงานด้วยกันค่ะโดยจะขอแถลงบางส่วนนะคะและบางส่วนขออนุญาตส่งเป็นข่าวค่ะ ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงทั้งสิ้น2รายค่ะจากกระทรวงแรงงานโดยแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงค่ะได้แก่นายมงคลสงครามและนายวิชิตอินทรเจริญค่ะข้าราชการทางการเมืองสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี6ท่านได้แก่พลเอกอรรถพลลัดใหม่กุลวัฒน์พลโทวรพจน์แก้ววิจิตรนางสาวชนกจันทาทองนางสาวลินทิพรวรินทร์วัชราโรจน์นายเอกภพเพียรพิเศษนายสุรชาติชันประดิษฐ์ค่ะนอกจากนี้ยังได้แต่งตั้งข้าราชการทางการเมืองให้ดำรงตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทั้งสิ้น4คนนะคะได้แก่นางสาวพลอยลภัสสิงโตทองพลตำรวจตรีไพศาลวงศ์วัชระมงคลนายเศรษฐนันท์ราฟาเอลเตชาวิบูลนายธนากรรัตนากรกระทรวงคมนาคมแต่งตั้งนายสถาขาวขำดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมแต่งตั้งนายปรเมศโพธารากุลเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีและนางสาวสรนันท์อันนพพรเป็นเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานางสาวประเมินรักนาคดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีและนายพัศกรรังสีวัฒนศักดิ์ดำรงตำแหน่งเลขารัฐมนตรีค่ะสำหรับประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาซื้อบ้านพร้อมที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อใช้เป็นบ้านพักกงสุลใหญ่ประจำจังหวัดเชียงใหม่หลังใหม่นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่เนื้อที่1ไร่ 87.6 ตารางวามีอาคารที่พักอาศัย2ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ725ตารางเมตรค่ะการพิจารณาครั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมของคณะรัฐมนตรีนะคะเนื่องจากสหรัฐอเมริกาถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในประเทศไทยเกิน15ไร่จึงต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเป็นรายกรณีค่ะโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่าไม่มีประเด็นขัดข้องและไม่ต้องจัดทำหนังสือแลกเปลี่ยนฉบับใหม่ค่ะรัฐบาลมองว่าเรื่องนี้สะท้อนความสัมพันธ์ไทยสหรัฐที่แน่นแฟนยาวนานและจะช่วยสนับสนุนภารกิจด้านการทูตและกงสุลในจังหวัดเชียงใหม่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะประเด็นต่อไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องการดูแลผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติค่ะครม.เห็นชอบแนวทางดูแลครอบครัวกำลังพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ยังคงได้รับสิทธิ์รักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องค่ะกรณีนี้ครอบครัวของข้าราชการทหารที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจำนวนทั้งสิ้น40รายจะได้รับสิทธิ์บัตรทองฮีโร่โดยใช้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ได้ในระดับเดียวกับสิทธิสวัสดิการรักษาของข้าราชการค่ะโดยงบประมาณนะคะ 780,040 บาทต่อปีค่ะรัฐบาลย้ำว่านี่คือการดูแลผู้เสียสละเพื่อประเทศไม่ให้ครอบครัวต้องสูญเสียหลักประกันด้านสุขภาพและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติค่ะยังมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจนะคะโดยจะให้ติดตามกับท่านรองพลอยทะเลค่ะ
4: สวัสดีค่ะประชาชนและสื่อมวลชนค่ะพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้ประเด็นที่ดิฉันจะแถลงก็มี2เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569โดยไม่ถือเป็นวันลาในระหว่างวันที่13ถึง29มิถุนายน2569ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอค่ะและเรื่องที่2คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน 1,667 ล้าน 680,000 ล้านบาทสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565อย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ2569ตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเสนอทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังสำหรับกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสรรสวัสดิการ แก่ผู้ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565โดยเบิกจ่ายในงบรายจ่ายอื่นในปีงบประมาณ2569กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีการจัดสรรสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิ์ตามโครงการปี2565จำนวน 13,330,000 ล้านคนตั้งแต่เดือนตุลาคม2565เป็นต้นไปขอบพระคุณค่ะ
5: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันร้อยเอกหญิงดร.ภัทรารัตน์ทองสรวยกรค่ะประเด็นวันนี้นะคะมติครม.ที่น่าสนใจยังมีอีกหลายประเด็นค่ะดิฉันรับผิดชอบ3ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกครม.เห็นชอบในหลักการร่างถ้อยแถลงรัฐมนตรีการค้าเอเปกปี2569ค่ะและกรอบความร่วมมือด้านการค้าดิจิทัลของเอเปกซึ่งจะรับรองในการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกวันที่22ถึง23พฤษภาคมนี้ที่เมืองชูโจประเทศจีนค่ะสาระสำคัญคือการผลักดันความร่วมมือทางด้านการค้าใน4ด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคการสนับสนุน WTO การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวค่ะอย่างไรก็ตามนะคะนี่เป็นโอกาสสำคัญค่ะที่ไทยจะแสดงบทบาทในเวทีเอเปกยกระดับการค้าการลงทุนห่วงโซ่อุปทานและการค้าดิจิทัลให้ทันต่อเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันค่ะสำหรับประเด็นถัดไปนะคะเป็นประเด็นด้านเอเปกด้านสตรีและเศรษฐกิจค่ะครม.เห็นชอบในหลักการร่างแถลงการร่วมเอเปกด้านสตรีและเศรษฐกิจปี2569ซึ่งจะรับรองในการประชุมระดับสูงที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนในวันที่15พฤษภาคมนี้ค่ะสาระสำคัญคือการผลักดันบทบาทสตรีในเศรษฐกิจ3ด้านค่ะได้แก่การเข้าถึงดิจิทัลและเทคโนโลยีใหม่การมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจสีเขียวและคาร์บอนต่ำและการส่งเสริมการจ้างงานและการเป็นผู้ประกอบการสตรีเพื่อเอเชียแปซิฟิกที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนนะคะร่างแถลงการนี้ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่จะสะท้อนบทบาทของไทยในการสนับสนุนความเสมอภาคทางเพศและเสริมพลังสตรีในทางเศรษฐกิจเพิ่มโอกาสเศรษฐกิจให้สตรีและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศค่ะและสำหรับเรื่องสุดท้ายนะคะประเด็นครม.อนุมัติหลักการร่างอนุบัญญัติ2ฉบับภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวเพื่อปรับปรุงประเภทธุรกิจที่คนต่างด้าวสามารถประกอบได้โดยไม่ต้องขออนุญาตนะคะซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจในธุรกิจที่คนไทยมีความพร้อมแข่งขันแล้วค่ะและมีกฎหมายกำกับดูแลเฉพาะอยู่แล้วค่ะซึ่งจะส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการที่เป็นต่างด้าวค่ะสาระสำคัญคือการเปิดให้การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาล่วงหน้าที่มีการมอบสินค้าในครั้งที่กำหนดสามารถดำเนินการได้รวมถึงยกเว้นธุรกิจบริการ8ประเภทด้วยกันค่ะเช่นธุรกิจโทรคมนาคมแบบไม่มีโครงข่ายของตนเองธุรกิจบริหารการเงินธุรกิจการบริหารภายในเครือข่ายธุรกิจการรับคำประกันหนี้ภายในประเทศธุรกิจการขุดเจาะปิโตรเลียมธุรกิจการให้กู้ยืมเงินแบบต่างๆที่มีหลักทรัพย์เป็นประกันภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและธุรกิจการให้บริการเป็นตัวแทนผู้ค้าที่ปรึกษาที่ไม่ได้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าค่ะการนี้นะคะรัฐบาลมุ่งอำนวยความสะดวกในการลงทุนลดความซ้ำซ้อนในการกำกับดูแลและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศพร้อมกำชับให้ติดตามผลกระทบและคุ้มครองผู้ประกอบการในไทยควบคู่กันค่ะถือว่าเป็นการยกระดับเศรษฐกิจอย่างหนึ่งของไทยค่ะขอบพระคุณค่ะ
6: ไม่ทราบว่าสื่อมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ไหมคะ
7: ท่านผู้ฟังครับที่จบไปเมื่อสักครู่นั้นนะครับเป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับประจำวันอังคารนี้นะครับโดยสำหรับในวันนี้ครับมีผู้แถลง4ท่านประกอบไปด้วยครับ ท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี3ท่านครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์และร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรครับสำหรับในมติที่น่าสนใจนะครับในวันนี้เราไปถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับประกอบไปด้วยสำหรับในข้อสั่งการที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องของการเร่งรับรองโฉนดชุมชนครับเพื่อจะเป็นการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมนะครับซึ่งเรื่องนี้มีกรอบเวลานะครับในการดำเนินการเร่งรับรองโฉนดนั้นภายในระยะเวลา60วันนะครับอีกเรื่องครับเป็นการปราบปรามโนมินีครับซึ่งประกอบธุรกิจผิดกฎหมายนะครับโดยมีทางทนายนะครับแล้วก็เจ้าพนักงานบัญชีบางรายนั้นให้คำแนะนำของธุรกิจผิดกฎหมายของทางโนมินีครับซึ่งเรื่องนี้ครับมีการมอบหมายให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมประสานความร่วมมือกับทางกระทรวงพาณิชย์นะครับในการตรวจสอบสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีในการตรวจสอบจรรยาบรรณครับรวมไปถึงครับในวันพรุ่งนี้นั้นนายกรัฐมนตรีจะมีการลงพื้นที่ที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับและที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อไม่ปล่อยให้กลุ่มผิดกฎหมายหรือว่ากลุ่มโนมินีนั้นมาแย่งการทำกินของคนในประเทศไทยครับสำหรับในมติการประชุมคณะรัฐมนตรีที่มีการเห็นชอบในวันนี้ที่น่าสนใจครับมีการเห็นชอบนะครับอนุมัติครับวงเงิน452ล้านบาทครับในการเยียวยากำลังพลนะครับผมจากกองทัพ91นายครับที่ได้รับความสูญเสียจากเหตุการณ์ไทยกัมพูชาครับรวมไปถึงครับมีจากทางคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครับได้เสนอแนวทางการดำเนินการให้ครอบครัวของกำลังพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้นยังคงได้รับสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลครับซึ่งในครั้งนี้ครับเป็นครอบครัวของกำลังพลที่เป็นข้าราชการทหาร40นายนั้นจะได้เป็นบัตรทองฮีโร่ครับซึ่งจะมีสิทธิ์เทียบเคียงกับสิทธิ์ของข้าราชการนะครับโดยคาดว่าจะใช้งบประมาณ 7,840 บาทต่อปีครับรวมไปถึงครับอีกหนึ่งเรื่องก็คือเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยและต่างประเทศครับโดยทางรัฐบาลสหรัฐอเมริกานั้นมีการแสดงความประสงค์ขอซื้อบ้านพร้อมที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งเรื่องนี้ทางครม.ก็มีการอนุมัตินะครับให้ทางสหรัฐนั้นซื้อที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นพื้นที่ในการใช้สอยประมาณ725ตารางเมตรครับเพื่อจะใช้เป็นบ้านพักกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาสะท้อนความสัมพันธ์ของไทยและสหรัฐครับ
1: ค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีอีกหลายมตินะคะที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะโดยคณะรัฐมนตรีนะคะได้เห็นชอบให้ข้าราชการพนักงานราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐรัฐวิสาหกิจนะคะลาเพื่ออุปสมบทถวายพระราชกุศลสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกค่ะโดยไม่ถือเป็นวันลานอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบงบกลางเพื่อโครงการสวัสดิการแห่งรัฐค่ะและยังเห็นชอบหลักการร่างถ้อยแถลงรัฐมนตรีการค้าเอเปกเพื่อเป็นการยกระดับการค้าการลงทุนค่ะรวมถึงเห็นชอบในส่วนของร่างถ้อยแถลงด้านเอเปกและสตรีประจำปี2569เพื่อผลักดันบทบาทของสตรีค่ะรวมไปถึงครม.ยังอนุมัติหลังคนต่างด้าวด้วยค่ะและนี่ก็เป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่12พฤษภาคม2569ทั้งนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังผลการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ทางข่าวภาคปกติจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือติดตามได้จากเว็บไซต์ www.thaigov.go.th ค่ะสำหรับการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณสายชนนีซังผู้บรรยายคุณพฤฒแก้วพิบูลและดิฉันธิติมาอินกลัมต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ให้แจ้งความดำเนินคดีไว้ด้วยนะครับเพราะในที่สุดแล้วเนี่ยหากไม่ใช้ไม้ตายเดี๋ยวเขาก็จะมาทำอีกมาขโมยอีก
0: ใช
1: ่แล้วก็เห็นว่าเคยขู่แม่ไว้ด้วยบักอยากจะเสียชีวิตเหมือนพ่อไห
0: ม
1: นี่เคยขู่ไว้มาถึงยายนะยายเขาอะนะ
0: ก็เป็นพิษของยาเสพติดนั่นแหละ
1: ใช่จากยาเสพติดนะครับฝากท่านอำเภอขอบพระคุณมากครับท่านครับถ้าคืบหน้ายังไงขออนุญาตติดตามกับท่านนะ
2: ครับขอบพระคุณครับท่านครับ
1: ครับคุณลลิดาด้วยนะเป็นกำลังใจให้เธอกับคุณแม่นะ
2: ครับผมขอบคุณครับถ้ายังไงฝากคุณลลิดาถ้ามีเหตุอะไรแจ้งทางอำเภอได้โดยตรงได้เลยครับ
1: ครับถ้าคืบหน้าถ้ามีปัญหายังไงเพิ่มเติมคุณลลิดาแจ้งท่านอำเภอหรือบอกมาทางรายการเดี๋ยวพวกเราจะประสานท่านอำเภอให้เดี๋ยวท่านจะดูให้นะ
3: พี่คะ
1: ครับ
3: จับไปเลยไม่ได้หรอคะเพราะคือตอนนี้แม่ของนายภูเมศเนี่ยก็ไม่กล้าเข้าบ้านนะคะเพราะว่าเขาข่มขู่ที่จะฆ่านะคะ
1: อ๋อแม่เขาเองแม่
3: ของเขาเองอะค
0: ่
3: ะ
0: คุณแม่ของ
3: เป็นคนอันตรายมากเลยนะคะ
0: คุณแม่ของคุณภูเมศก็อยู่บ้านหลังนี้ด้วยเหรอคะ
3: ไม่ได้อยู่ที่ทุ่งนาค่ะไม่กล้าเข้าบ้าน
0: อ๋อหรอ
3: ตอนนี้ก็ไปนอนหลบอยู่ที่อื่นแล้วค่ะ
0: แต่เมื่อสักครู่ท่านนายอำเภอได้บอกไปว่าสามารถจับไปบำบัดได้ตอนนี้ถูกไหมคะก่อนที่จะถึงมิถุนายนเนี่ย
3: หนูอยากให้จับไปเลย
1: แต่ถ้าดูพฤติกรรมมันร้ายแรงถึงขนาดขู่ฆ่าแม่ของตัวเองและแม่ของนายคนเนี้ยนะครับก็หนีไปแล้วหนีไปอยู่ที่อื่นแล้วเหมือนกันไม่สามารถนอนที่บ้านได
0: ้
1: ถ้าอย่างนั้นนะคุณลลิดาอาจจะต้องเสียสละเวลาไปแจ้งความดำเนินคดีถ้าแจ้งความดำเนินคดีแล้วสิ่งที่จะตามมาเดี๋ยวท่านนายอำเภอจัดการให้โอเคไหมครับท่านครับท่านน้ำประนันครับ
2: ใช่ครับท่านครับต้องมีการแจ้งความดำเนินคดีซึ่งนอกเหนือจากยาเสพติดครับ
1: ใช่ครับ
2: ถ้าเป็นผู้เสพเนี่ยเราก็จะบำบัด
1: นะ
2: แต่ถ้ามีคดีเป็นอาญาข่มขู่หรือว่าลักเล็กขโมยน้อยอะไรเงี้ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางสภ.ซึ่งเราประสานไว้ก็จะสามารถดำเนินคดีได้
1: น้องลลิดาตัดสินใจคุยกับแฟนแล้วก็บอกว่าอาจจะต้องปลีกตัวไปวัน2วันนี้เนาะไปแจ้งความท้องที่แล้วก็นั่นแหละครับเมื่อแจ้งความเดี๋ยวท่านอำเภอจะตามเรื่องให้ถึงตอนนั้นแหละไม่ใช่เสพแล้วนะข้อหาลักทรัพย์ทำให้เสียทรัพย์
0: ต้องแจ้งความและแจ้งดำเนินคดี
1: แจ้งความดำเนินคดี
0: ถูกต้อง
1: ครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวขออนุญาตติดตามกันต่อขอบคุณท่านอำเภอนพนันบุญคล้ายนะแล้วก็น้องลลิดาเป็นกำลังใจให้ครับ
0: ค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านคร
1: ับสวัสดี

0: ครับ
1: ท่านนายอำเภอนะคะ
2: ครับ
3: นี่แหละครับฝ่ายปกครองจะได้เป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนนโยบายรัฐบาลนโยบายกระทรวงมหาดไทย
2: ปราบปราม
3: ท่านปลัดท่านนายกรัฐมนตรีที่จะดูแลพวกนี้อยู่แล้วนายกเรียกผู้มีอิทธิพลว่าไงนะ
2: กุ้ยกุ้ย
3: แล้วคนที่ติดยาแบบนี
2: ้
3: ยิ่งกว่าย
2: ิ่งกว่ากุ้ย
3: นะ
2: กุ้ยของกุ้ยป่ะ
3: โอ้แม่ตัวเองก็ถูกขู่ฆ่า
2: ใช่หูน่าสงสารน่ะคือคุณ
3: ตาปลอมใจ
2: ตายติดเตียงใช่
3: ยายต้องหนีไปอยู่กับลูกที่กรุงเทพ
2: แกตั้งใจอยากให้ภรรยายายอ่ะไปอยู่กับลูกสาวอ
3: ัน
2: นี้เพิ่งมาทราบนะประเด็นนี้พี่ถนอมทราบแล้วบอกว่าแม่ของตัวคุณที่ติดยาเนี่ย
3: ครับ
2: ก็เข้ามาไม่ได้เนี่ย
3: ผมเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีอยู่ครอบครัวเดียวหรอกผมรู้ว่ามีหลายครอบครัวถ้าดูรายการเราอยู่ในขณะนี้ก็คงเจอปัญหาเดียวกันใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
3: ทักมาครับแล้วก็คนที่จะช่วยท่านได้เนี่ยศูนย์ดำรงธรรมทุกอำเภอทั่วประเทศนะศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด1567 1567 1567โทรไปแจ้งศูนย์ดำรงธรรม
2: ใช่ค่ะ
3: นะครับถ้าโทรไปแล้วพึ่งพาได้ก็เรื่องก็จบในพื้นที่ได้แต่ถ้าโทรไปแล้วเงียบหายไม่มีใครตามมาดูอย่างในอำเภอส่งทีมก็ไปไล่ล่าตามตัวมาได้เนี่ยนะรายการเราจะเป็นที่พึ่งให้ครับไปสาย
2: พันจาอากาศเอกสมบัติค่ะจากปทุมธานีสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
2: ค่ะพันจาอากาศเอกสมบัติค่ะ
3: เดี๋ยวคุณสมบัติแล้วกันนะ
2: เห็นว่ามีปัญหาเรื่องรับมรดกเป็นที่นา19ไร่มา20กว่าปีเป็นที่นส3อยากเปลี่ยนเป็นโฉนดต้องทำอย่างไรอยากจะถามแบบนี้ถูกต้องไหมคะ
4: ถูกต้องครับ
2: ค่ะ
3: รับมรดกมาแล้วแล้วตอนนี้เป็นโฉนดใช่ไหม
4: เป็น
3: ตอนนส3
2: นส3นส3
3: 3นส3ธรรมดาครุฑดำหรือครุฑเขียว
4: ครุฑดำ
3: ครุฑดำแล้วชื่อในชื่อนส3เป็นชื่อใครปัจจุบันนี
4: ้ชื่อผมคร
3: ับ อ๋อเป็นชื่อของคุณแล้วถ้าเป็นชื่อคุณแล้วคุณก็นส3ไปที่สำนักงานที่ดินพื้นที่อ่ะครับให้เขามาทำการรังวัดออกโฉนดได้เลยครับ
4: อ๋อ
3: ไม่มีอะไรซับซ้อนเพราะเป็นชื่อคุณอยู่แล้วไม่ต้องจัดการมรดกแล้วเพราะว่ามาเป็นชื่อของคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
4: ใช่ครับ
3: อืมก็ไปติดต่อสำนักงานที่ดินเลยครับพี
4: ่โอเคขอบคุณครับ
3: นะติดต่อสำนักงานที่ดินเดี๋ยวเขาจะประเมินว่าจะต้องเสียค่ารังวัดเท่าไหร
2: ่ค่ะ
3: นะได้เลยครับเราเป็นเจ้าของชื่ออยู่แล้วนะพี่นะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ครับก็ไม่มีอะไรซับซ้อน
2: ใช่
3: ถ้าใครมีปัญหาเรื่องที่ดินเนี่ยโทรได้ตลอด24ชั่วโมง02-141-5555จำข้างหน้าได้141เลยที่เหลือหัวเราะครบ9ตัวก็โทรเลย
2: 141-5555โทรไปสอบถามได้เรื่องอะไรเกี่ยวเรื่องอะไรบ้างคะ
3: ก็ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับที่ดินเรื่องการโอนที่ดินเรื่องทำไมโอนไม่ได้การรังวัดการสอบเขตอะไรต่างเหล่านี้เป็นต้นผมบอกได้เลยนะคุณผู้ชมที่เคยดูรายการเรา NBT รวมใจมาเนี่ยน
2: ะ
3: จะรู้ว่าปัญหาที่ดินมากที่สุดและถึงวันนี้ก็ยังเยอะที่สุดผมพยายามกลั่นนะใครถามเรื่องที่ดินเนี่ยค่อยๆนะ
2: เพราะบางคำถามเป็นคำถามเดิมๆซ้ำๆที่ถามมาอยู่แล้ว
3: แต่ว่าก็ต้องตอบแหละนะครับยังไงเราก็ศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันตอบคำถามท่านที่ส่งคำถามเข้ามาหลังไมค์ก่อนนะน้องฝนนะถามเยอะเลยเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถามว่าเมื่อไร
2: จะได้หรอ
3: จะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขอประกาศตรงนี้ไปก่อนนะรายการประกาศไม่ใช่รัฐบาลประกาศนะแต่ขอประกาศตรงนี้ไปก่อนนะครับทุกท่านครับฟังทางนี้ครับพ่อครับแม่ครับที่รอว่าเมื่อไรจะทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะที่ผ่านมาเคยได้แล้วพอลงครั้งล่าสุดไม่ได้แล้วจะกลับมาลงให้ได้หรือยังไม่เคยได้เลยวันนี้ฐานะความเป็นอยู่ยากลำบากเหลือเกิน
2: อยากจะได้ทำยังไง
3: อยากจะได้เดือนละ300จริงๆบอกว่าเอาวันละ300เลยไปทำงาน
2: ได้มากกว่า
3: จะได้เดือน 9,000
2: เดือนละ300อีกถูกไหม
3: ใช่แต่เอาเถอะนะเข้าใจในสภาพความเป็นอยู่ของแต่ละคนเดือนมิถุนายนนะครับเท่าที่ผมได้คุยกับท่านปลัดกระทรวงการคลังท่านรัฐวรนแสงสนิทเดือนมิถุนายนจะมีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม
2: ่
3: อีกครั้งหนึ่งส่วนคนที่ถามว่าเคยได้อยู่แล้วจะต้องไปลงใหม่ไหม
2: ค่ะ
3: เบื้องต้นเนี่ยคนที่ได้อยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องลงใหม
2: ่
3: เดี๋ยวเขาจะตรวจสอบเขาคัดกรองได้
2: ย้อนหลัง
3: ได้หมดเลย
2: แต่จะเป็นข้อมูลอัปเดตของเราเนาะว่าคุณยังมีรายได้
3: เขารู้หมดว่าคุณรวยคุณจนคุณอะไรยังไงเนี่ยเขารู้ก็เขาตรวจสอบเอาก็ตรวจสอบได้แต่ว่าคนที่ยังไม่ได้เนี่ยมิถุนายนนี้ส่วนจะเป็นวันไหนเดี๋ยวเขาจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งส่วนคนที่อยากจะไ แล้วมีทรัพย์สินมีบ้านมีรถมีที่ดินบนเงินบัญชีแล้วโอนให้ลูกให้หลานทั้งหมดเนี่ยไอ้นี้ระวังลูกหลานเอาไปหมดแล้วจะไม่เลี้ยงและกินเดือนละ300เนี่ยคิดให้ดีก่อน
2: เอา300ไปแลกที่ดินค
3: ุ
2: ้มไหม
3: ไม่คุ้ม
2: ไปสายต่อไปนะคะคุณสมเกียรติอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับผม
2: คุณสมเกียรติสอบถามเรื่องประกันสังคมมาตรา40ลืมส่ง
0: มาตรา40ผมฝากส่ง 4-5 เดือนผมไม่ทราบว่ามันจะนับหนึ่งไหมถ้าผมจะไปส่ง
3: คุณสมเกียรติอายุเท่าไหร่ตอนนี
2: ้คุณสมเกียรติ
3: คุณสมเกียรติครับ
0: ครับผม
3: อายุเท่าไหร่ครับตอนนี
0: ้อายุ57ครับผม
3: คุณส่งและขาดส่งไป5เดือนใช่ไหมครับ
0: ครับผม
3: คุณไปส่งใหม่เลยครับนับใหม่ครับ
0: โอ้นับใหม่เลย
3: นับใหม่เลยเพราะว่าคุณ
0: ส่งมา2ปีกว่าแล้วครับผม
3: ใช่
2: เขาไม่นับไง
3: เขาไม่ต่อแล้วเพราะว่าของคุณขาดไปตั้ง5เดือนน่ะไปนับใหม่ส่งใหม่เถอะครับไปทำเถอะครับเพราะว่าประกันมาตรา40เนี่ยทำได้ถึงอายุ65อายุ65เลยส่งต่อไปได้เรื่อย
2: ๆใช
3: ่แล้วคนที่เคยส่งถ้าเกิน65แล้วแต่เคยส่งแล้วขาดส่งก็ส่งต่อได
2: ้
0: โอเคครับผม
3: นะ1506ของสำนักงานประกันสังคมโทรถามได้เลยนะ
0: ครับนะครับพี่สนองครับผม
2: สวัสดีค่ะ
3: แนะนำเลยนะใครเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องคนที่ทำชาปนกิจสงเคราะห์แล้วปรากฏว่าชาปนกิจเนี่ยล้มคนตายก็ไม่ได้ตังค์ทายาทก็ไม่ได้ตังค์นะครับถามว่าล้มเพราะอะไรน้องฝนรู้ไหม
2: เพราะ
3: ส่วนใหญ่ทุจริต
2: เพราะว่าเวลาได้ปุ๊บก็ไม่ส่งหรอในงวดต่อไป
3: ก็เก็บเงินไว้ไม่ให้กับคนที่ทายาทของคนที่เสียชีวิตนะครับสุดท้ายก็ล้มพอล้มปั๊บคนเสียชีวิตในเวลาต่อมาก็ไม่ได้รอเงินแล้วรอเล่าก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเงินชาปนกิจมันเป็นเงินที่เก็บเขาเก็บไว้เพื่อจะเอาไปหักสมมติว่าเก็บปีละ 2,000 ก็ถ้าเสียชีวิต1รายก็หักไปศพละ20บาท20บาทก็หมด 2,000 พอดีถ้าหมดแล้วไม่พอคนตายเพิ่มก็เก็บเพิ่ม
2: ใช่
3: เพราะงั้นมันจะไม่มีเงินเหลืออยู่ตรงนี้ไงแต่ถ้ากระบวนการทุจริตมันจะเก็บเงินไว้แล้วไม่จ่ายแล้วก็โกงกันเนี่ยที่เป็นปัญหากันอยู่เนี่ยหลายพื้นที่เนี่ยจำนวนนับ10ล้านหลายร้อยล้านก็มีน
2: ะ
3: เพราะฉะนั้นชาปนกิจเป็นเรื่องดีแต่ว่าถ้าผู้บริหารทุจริตก็เป็นปัญหาแต่ถ้าถามผมอายุไม่เกิน65ทำม.40เสียชีวิตเมื่อไหร่ค่าจัดการศพได้แน่ 50,000
2: ใช
3: ่นี่แน่นอนเลยครับเสียเดือนละ700กันไอ้โทษทีมันมีอยู่3แผนนะทีมงานขึ้นภาพประกอบหน่อยก็ได้ม.40นะ
2: ค่ะ
3: เสียเดือนละ70บาท100บาทถ้ายังหนุ่มยังสาวอยู่ก็เสียเดือนละ300จะได้ถึงลูกด้วยเนี่ยครับมีทางเลือกที่1ทางเลือกที่2ทางเลือกที่3เนี่ยนะครับแล้วถ้าเจ็บป่วยไปทำงานไม่ได้นอนโรงพยาบาลก็จ่าย300ต่อวันและถ้าหมอบอกว่าไม่เป็นไรละคุณฝนไม่ต้องนอนโรงพยาบาลนะไปพักฟื้นที่บ้านสัก3วันนะ
2: เราได้อะไร
3: ได้200บาทต่อวันเห็นไหมดีไหม
2: ดี
3: ทำม .40
2: คุณรักษาสิทธิ์เถอะอุตส่าห์ส่งมา2ปีแล้วนี่ค่ะส่งไป4-5เดือนต้องส่งใหม่นะ
3: ถูกต้อง
2: แล้วต้องกี่เดือนถึงจะได้รักษาได้สิทธิ์ได้ต่อสิทธ
3: ิ์
2: ได้
3: ใช่นะครับไปตามเรื่องเมื่อวานจำได้ไหมเรื่องคุณจิตติมาที่บึงนารางจังหวัดพิจิตรเน
2: าะ
3: คุณจิตติมาครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีคุณจิตติมาค
3: ่
2: ะ
3: เมื่อวานที่ถามบอกว่าสามีเสียชีวิตหลังจากที่ส่งประกันสังคมไประยะหนึ่งใช่ไหม
1: ค่ะ
3: ภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสเนี่ยนะครับจะได้อะไรบ้างลูกที่ไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตรนะครับจะได้รับสิทธิอะไรของพ่อที่เสียชีวิตบ้างซึ่งคุณไปตรวจสอบที่ประกันสังคมเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตรเบื้องต้นแล้วแต่ได้คำตอบที่ยังไม่ชัดเจนถามมาที่รายการผมก็เลยประสานไปที่ท่านนิยดาเสนีมโนมัยรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมท่านตอบมาอย่างนี้นะคุณฟังชัดๆนะสามีคุณเนี่ยผู้ประกันตนเนี่ยเข้าทำงานวันที่1เดือนมกราคมปีนี้นายจ้างแจ้งออกจากงานสาเหตุสิ้นสุดระยะเวลาการจ้างงานวันที่1เดือน4เดือน4ก็เดือนอะไรเมษาปีนี้นะครับน่าจะทำงานเป็นแบบเป็นงวดๆอ่ะนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
3: แต่ว่าผู้ประกันตนสามีเสียชีวิตวันที่15มีนาถูกมั้ย15มีนากรณีดังกล่าวนี้มีสิทธิ์รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาทครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: และมีเงินชราภาพตามมาตรา33ที่เขาส่งเอาไว้จำนวน2งวดเป็นเงิน 1,440 บาทซึ่งเงินค่าจัดการศพเนี่ยเห็นว่ามีการเบิกจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่21เดือนเมษาที่ผ่านมาใครจัดการศพอ่ะ
1: คุณพี่เขากับน้องน้า
3: ก็ถูกต้องแล้วเพราะว่าเงินจัดการศพเนี่ยใครจัดการศพคนนั้นเบิกได้ครับ
1: ค่ะ
3: ใครจัดการศพคนนั้นเบิกครับแต่ว่าไอ้เงินงวดเนี่ย 1,440 บาทเนี่ยถ้ารับรองบุตรก็ไปเบิกในฐานะที่เป็นบุตรเป็นทายาทเขามีลูกอื่นไหมนอกจากลูกกับเรา
1: ไม่มีค่ะ
3: ไม่มีเนาะ 1,440 บาทก็ไปร้องตั้งก็ลองดูนะว่าเราจะไปรับเงินสิทธิ์ตรงนี้ไหมถ้าไม่รับก็อยู่ในกองทุนเหมือนเดิ
2: ม
3: แต่ถ้าเราไปรับเราก็ต้องให้ศาลสั่งให้ลูกเนี่ยเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของสามีที่เสียชีวิตไปก่
2: อ
3: นซึ่งอันนี้ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดพิจิตรเขาจะยื่นต่อศาลให้ฟรีเสียค่าธรรมเนียมก็ประมาณที่จะได้นี่แหละ
2: คุ้มไหม
3: ก็นั่นแหละครับ
2: คุ้มไหม
3: โอเคไหมได้คำตอบชัดเจนนะ
1: ค่ะได
3: ้ตัดสินใจนะ
1: ค่ะ
3: ครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับขอบคุณ
3: พอคำถามที่จะได้อะไรบ้างค่าลงศพก็อย่างที่ว่าแต่ว่าเขาต้องการที่เขาถามมาเขาคือเพื่อความชัดเจนว่ามันใช่ไห
2: ม
3: เพราะไปถามที่จังหวัดแล้วก็คำตอบไม่ชัดอันนี้ชัดเลยว่าใครเป็นคนมาเบิกไปแล้วด้วยครับ
2: ค่ะไปสายต่อไปนะคะคุณใหม่
3: สิริเนาะชื่อใหม่
2: สิริหรือใหม่สิริคะสวัสดีค่ะ
5: ใหม่สิริค
3: ่
5: ะ
2: ค
3: ุ
2: ณใหม่สิริ
3: ชื่อเพราะ
2: หนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมินะคะจะถามว่าการ
3: น้องฝนนี่น่ารักมากเลยเธอ
2: ทำไมอ่ะ
3: เธออ่านชื่ออำเภอถูกอ่ะ
2: เขาจะอ่านว่าหนองบัวระเวหรอ
3: ณละเหวเลยแหละ
2: ละเหว
3: คนไม่รู้จักอำเภอนี้ที่จังหวัดชัยภูมิอำเภอหนองบัวระเหว
2: หนองบัวระเว
3: อำเภอบ้านเขวา
2: เออ
3: บ้านเป้ายังไหม
2: ใช
3: ่เป้าสุรินเป้าศรีนรินเนี่ยที่สุรินอะไรเงี้ยนะ
2: หนองบัวระเว
3: น้องฝนนี่สุดยอดต้องลงชื่ออำเภออะไรนะ
5: หนองบัวระเวค่ะ
3: หนองบัวระเว
2: จากจังหวัดชัยภูม
3: ิเวกับเหวเนี่ยสะกดเหมือนกันเลยนะ
2: เข้าคำถามเลยนะคุณใหม่สิริบอกว่าการคืนรถตามคำพิพากษาแต่เจ้าหนี้ไม่ยอมรับคืนจะยึดทรัพย์ขายทอดตลาดตรงนี้คือจะสอบถามว่าจะทำอย่างไรถูกต้องไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
3: เป็นรถอะไรอะครับ
5: รถคูโบต้าค่ะ50แรง
3: รถไถนาร
5: ถไถคูโบต้าร
3: ถไถตัวใหญ่ไม่ใช่ตัวเดินตามหลังไม่ใช่
5: ไม่ใช่ค
3: ่
5: ะ
3: ตัวใหญ่ซื้อมาราคาเท่าไหร่
5: ซื้อเบ็ดเสร็จจ่ายงวดอยู่ที่ล้านสองค่ะ
3: ล้านสองเอาละเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับการที่มีการฟ้องร้องกันและยึดรถไปผมก็เลยเชิญท่านวีรานน้ำแก้วเงินผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐมนะครับท่านได้ทำหน้าที่ในการให้ความรู้ช่วยเหลือประชาชนนะครับเกี่ยวข้องกับการบังคับคดีมาโดยตลอดท่านวีราครับสวัสดีครับ
2: สวัสดี
3: ท่
2: านวีราสวัสดีค่ะ
3: ครับอยู่กับน้องฝนด้วยนะท่านนะ
5: ค่ะ
3: ครับผมซักเพิ่มเติมคุณไหมคุณซื้อรถคันนี้มาราคาล้านสองแล้วส่งไม่ไหวถูกไหม
5: ใช่ค่ะ
3: ส่งไม่ไหวก็เลยถูกไฟแนนซ์เขาฟ้องนะครับ
5: ใช่ค
3: ่
5: ะ
3: ปล่อยฟ้องศาลก็ตัดสินศาลตัดสินว่าอย่างไร
5: ศาลตัดสินว่ามีคำพิพากษาให้จำเลยที่หนึ่งคือรถในสภาพเรียบร้อย 100% ค่ะ
3: มีกำหนดระยะเวลาไหมภายในมีไหม
5: ไม่เห็นนะคะอันนี้ค่ะไม่เห็น
3: ต้องไปดูให้ทีนะไปดูเพิ่มเติมแต่ว่าไม่เจ็บนะแต่ว่าให้คืนในสภาพเรียบร้อยเนาะ
5: 100% ถ้าจำเลยคืนไม่ได้ในข้อหนึ่งให้จำเลยหาเงินชดเชยรายได้ที่ว่าค่ารถอะค่ะมาจำนวนเงิน 600,000 บาทค่ะ
3: ระบุไว้ชัดเจนเลยตามคำพิพากษานะ
5: ใช่ค่ะ
3: ทีนี้ปรากฏว่าพอศาลตัดสินอย่างนั้นเสร็จปั๊บคุณเอารถไปคืนตามคำพิพากษาไหม
5: ไม่ได้เอาไปคืนค่ะพอดีโทรบอกเขาบอกว่าหนูจะคืนรถ
3: ครับ
5: หนูจะคืนรถเขาก็บอกว่าให้หนูหนักเก็บเกี่ยวผลผลิตให้เสร็จก่อนพี่ตอนนี้พี่มีไร่อ้อยอยู่เท่าไหร่หนูก็บอกว่ามีอยู่ประมาณ 30-40 ไร่แต่ทำไมราคาอ้อยไม่ดีเขาก็เลยว่าหนูก็เลยว่าอย่างนี้งั้นเดี๋ยวหนูจะรอพี่สักเดือน2เดือนถ้ายังไงเดี๋ยวถ้าพี่ไม่มีชำระมาส่งเดือนกุมภาเขาจะมาเอารถเขาว่าอย่างนี้พอเดือนกุมภาหนูก็เห็นเขาเงียบไปเขาก็ไม่ว่ายังไงหนูก็เลยโทรกลับไปหาที่ปูเบต้าสยามปูเบต้าค่ะพี่แล้วเขาก็ให้ตัวแทนอ่ะโทรกลับมา
3: ครับ
5: โทรกลับมาหาบอกว่าตัวบาบอกว่าในกรณีพี่อ่ะหนูไม่เอารถคืนแล้วเพราะว่าหนูไปสืบทรัพย์พี่เจ
3: อ
5: หนูจะเอาทรัพย์พี่ไปขายทอดตลาดว่าอย่างนั้น
3: ครับ
5: เอาแล้วทำไมไม่มาเอาในคำพิพากษาก็บอกว่าให้คืนรถไปก่อนแล้วเราก็จะไปเสียส่วนต่างอีกทีหลังไม่ครับไม่ค่ะไม่ค่ะเขาบอกว่า ไม่ค่ะเพราะว่าพี่อ่ะสามารถขายยังไงก็ได้ค่ารถอะค่ะพี่เพราะว่าที่อ่ะมันจำนวน57ไร่ยังไงในราคาประเมินของไร่อ่ะมันได้ที่3ล้านยังไงเขาก็พอค่าหนี้เขาเพราะว่าอย่างนี
3: ้ไม่เอารถจะยึดที่ดินยังไงก็ได้แน่ๆเพราะว่ามูลค่าทรัพย์เยอะใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
3: เอาละเว้นตรงนี้ก่อนนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมที่ฟังอยู่นะฮะที่ฟังอยู่

0: มีคำพิพากษาให้เราคืนรถนะคะและท่านก็จะบอกว่าให้คืนรถในสภาพใช้การได้ดีใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วบอกว่าถ้าคืนไม่ได้ก็ให้ใช้ราคารถที่600,000
2: ครับ
0: เจตนาก็คือท่านก็ต้องการให้คุณเอารถไปคืนนั่นแหละค่ะแต่ทีเนี้ยการคืนรถน่ะคนที่เอารถไปคืนต้องเป็นเราพอจะนึกออกไหมคะ
2: นิดเดียวครับท่านแทรกตรงนี้นิดเดียวท่านถ้าจากฟังจากคำพิพากษาบอกว่าถ้ารถไปคืนแปลว่าจบการถ้าไม่คืนก็ต้องจ่ายเงิน600,000อย่างนั้นถูกต้องไหมท่าน
0: ถูกต้องค่ะเพราะว่าคำพิพากษาต้องดูใช้ท่านใช้คำว่าหรือเปล่าด้วยนะคะ
2: ครับ
0: อันนี้ต้องให้คนที่แบบว่ามีความรู้ทางด้านกฎหมาย
2: ดูคำพิพากษา
0: สักนิดนึงนะคะเพราะว่าเราต้องเวลาเราจะดำเนินการนะคะเราต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลทีนี้ของคุณเนี่ยเหมือนว่าท่านให้คืนรถด้วยหลักแล้วอ่ะถ้าเป็นกรณีที่เช่าซื้อรถยนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นรถประเภทไหนศาลท่านก็จะใช้คำว่าให้คืนรถในสภาพใช้การได้ดีถ้าคืนไม่ได้ก็ให้ใช้ราคาจำนวนเท่านี้บาทใช่ไหมคะอันนี้แหละค่ะก็คือประเด็นที่หนึ่งก็คือเราอ่ะเจตนาที่จะคืนรถเขาหรือยัง
1: เจตนา
0: แสดงเจตนาที่จะ
1: บวกให้เขามาเอาเขาบอกว่าเขาไม่ม
0: า
1: เขาบอกว่าเขาไปติดจับเจอแล้ว
2: คุณหมายสิริคุณหมายสิริฟังคำถามฟังคำตอบนะฟังนะฟังไม่ต้องแทรกเนาะเดี๋ยวท่านอธิบายความอยู่นะ
0: มันยังไม่ชัดเจน
2: ครับ
0: ทีนี้การที่คุณจะคืนรถได้ชัดเจนเนี่ยคุณก็ต้องเอารถไปส่งให้เขาเลย
2: ไม่ใช่ให้เขามารับ
0: ใช่
2: ซึ่งเขาจะไม่มา
0: ฐานว่าคุณมีเจตนาที่จะแสดงว่าคุณจะคืนรถแล้วนึกออกไหมคะทีนี้คำว่าใช้การได้ดีเนี่ยคนที่จะตอบคำถามนี้ได้ก็จะต้องเป็นพวกช่างหรือว่าเป็นบริษัทที่มีการตรวจสภาพรถนะคะจะต้องมีเอกสารตัวนี้ประกอบให้กับบริษัทรถเขาด้วยว่ารถมันสภาพใช้การได้ดีนะคะอันนี้เราต้องทำหนึ่งก่อนถ้าทำหนึ่งแล้วเขายังไม่รับอันนี้คุณก็ต้องมีหลักฐานของคุณนึกออกไหมคะก
1: ็
0: คือหลักฐานก็คือบางทีคุณเอารถไปคืนที่บริษัทคุณอาจจะมีภาพหรืออาจจะมีอะไรแสดงให้ชัดเจนว่าคุณเอาเจตนาที่จะเอาไปคืนแล้วแต่ว่าทางบริษัทไม่รับมันก็จะเป็นบริษัทผิดเงื่อนไขไม่ใช่คุณผิดเงื่อนไข
2: ครับ
0: ค่ะแต่น้ำเรื่องนี้มันเหมือนว่าโดยหลักแล้วหลังจากศาลมีคำพิพากษานะคะมันจะมีระยะเวลาการปฏิบัติตามคำสั่งศาลอยู่พอสมควรเนาะอันนี้มันเหมือนจะเลยแต่คุณก็ลองทำดูอีกสักครั้งนะคะแนะนำว่าให้ทำเพราะถ้าไม่ทำอ่ะคุณก็จะถูกยึดเพราะก็จะมองว่าคุณไม่คืนรถ
2: เดี๋ยวผมถามแทรกนิดเดียวครับท่านครับขออนุญาตถามแทรกนิดว่าตอนนี้ขั้นตอนมันไปถึงชั้นไหนแล้วอ่ะ
1: มันไปกรมบังคับคดีแล้วค่ะตอนนี้เขาอายัดทรัพย์หนูไว้แล้ว
0: แล้วทีนี้เจ้าพนักงานบังคับคดีเขายึดทรัพย์คุณแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแล้วหนูบอกว่าหนูจะคืนรถเดี๋ยวหนูจะขี่ไปคืนเขาบอกว่าถึงพี่คืนรถได้หนูก็จะขายที่พี่ท้องขายออกจากท้องตลาดเหมือนเดิ
0: ม
1: เขาก็ว่าอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ที่
1: พ
0: ี่
1: คืนได้พี่ก็จะไม่มีรถด้วยไม่มีที่ด้วยถ้าพี่ไม่หาเงิน500,000
3: คุณ
1: บาทมาให้หนู
2: ชัยภูมิ
1: ให้ทางบริษัท
2: คุณหมายสิริฟังต่อนะอยู่ชัยภูมิครับท่านครับ
0: ลองไปติดต่อที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมินะคะ
2: ครับ
1: ค่ะ
0: เนาะไปพบเจ้าพนักงานว่าเนี่ยลอง
1: ใช่
0: ลองเข้าไปคุยกับเขาก่อน
2: ไปแล้วครับท่านเขาว่าไงครับบังคับคดี
1: เขาบอกว่าหนูก็บอกว่าแล้วเขาจะทำยังไงนิติกรเขาก็พูดว่ามันมีใบคำสั่งศาลมาแล้วทำไมเขาไม่ไปเอารถเขาก็เลยบอกว่าหนูก็ไม่ทราบเหมือนกันเขาจะยึดทรัพย์หนูแล้วตอนนี้เขาก็อายัดทรัพย์หนูไว้แล้วหนูจะหาทางแก้ไขยังไงนิติกรก็เลยแนะนำว่าให้พี่น่ะขี่รถมาแล้วก็ให้ทางบริษัทน่ะเขาเขียนว่าเป็นเพราะอะไรถึงไม่เอารถคันนี้แล้วทีนี้หนูก็เลยถามเขาไปบอกถามไปอีกว่าถ้าถึงหนูคืนรถเขาไปน่ะขี่รถไปให้เขาแล้วปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าเดือนสิงหาเนี่ยเขาจะประมูลที่หนูเนี่ยเขาก็สามารถทำได้ไหมเขาบอกว่าถึงพี่มาคืนรถเขาก็จะสามารถทำได้เหมือนกันขึ้นอยู่ที่พี่กับโจทย์จะคุยกัน
2: โอเคได้ลงตัวอยู่ตรงนี้ก่อนนะอยู่ตรงนี้ก่อนครับอยู่ตรงนี้ก่อนท่าน
0: พี่ดาทีนี้นะคะคุณก็คือเข้าใจแหละว่าคุณมันคุณผิดเงื่อนไขศาลเขาก็เลยใช้วิธีการบังคับคดี
2: ครับ
0: แต่ทีนี้การที่จะชะลอเนี่ยค่ะก็คือหนึ่งต้องส่งรถคืนส
2: ่
0: งรถคืนเพื่อที่จะให้ลดค่าใช้จ่าย
2: ถามว่าในขั้นนี้ยังส่งได้ไหมครับท่านครับขั้นนี
0: ้มันเราต้องลองดูค่ะคุณ
2: ต้องลองดูต้องขับรถไปคืนเขาก่อนใช่ไหมครับ
0: ต้องลองดู
2: ครับ
0: แล้วก็เอารถคืนไปให้เขาหลังจากนั้นน่ะ

0: จะไปขอความช่วยเหลือจากอัยการคุ้มครองสิทธิ
1: ์โอเค
0: นึกออกไหมคะบอกว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้
1: ไม่ใช่คนของไฟแนนซ์บอกว่าเอารถไปขายเลยอย่างนี้ขายไม่ได้เพราะรถของไฟแนนซ์ขายไม่ได้
0: ใช่มันเป็นรถไฟแนนซ
1: ์
0: ก็คือเราจะต้องใช้บารมีของศาลเป็นที่พึ่งเพราะท่านจะสั่งงดได้นะไหมคะ
1: ครับ
0: ให้มันจบที่ตัวรถก่อนแต่บังคับคดีตอนนี้มันทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันทางเราไม่รู้คุณอย่างที่เรียนคุณถนอมอะค่ะเราจะถามว่าจำเลยคืนรถหรือยังท้าได้เลยถ้าไปดูนี่ก็คือติ๊กเลยว่ายังไม่คืนรถ
2: ค่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: แต่ถ้าขับรถไปคืนเขาสมมตินะมันกลายเป็นว่าพอเขาก็รับก็ได้แต่เขาขายได้ราคาต่ำมาก
2: อ
1: ันนั้นก็จะเป็นปัญหาอีกข้อหนึ่งเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะเราอันนี้แต่เราจะใช้ส่วนต่างนึกออกไหมคะคุณถนอม
1: อย่างน้อยก็ใช้ส่วนต่าง
0: ใช้ส่วนต่างคำว่าใช้ส่วนต่างจากซื้อที่นี่หกแสนถ้าขายรถได้เนี่ยนี่มันจะเหลือน้อยลงเพราะนี่เหลือน้อยลงเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำไก่เกลี่ยและประนีประนอมกับคูเบต้าได้ซึ่งคูเบต้าตอนนี้เขาเข้าร่วมโครงการการไก่เกลี่ยมหากรรมกับกรมบังคับคดีทางภาคอีสานอยู
1: ่
0: เราต้องไปดูว่าตอนนี้คือยังไม่ได้เช็คกับกรมเน
1: า
0: ะ
1: มีไก่เกลี่ย
0: ว่าในกรมบังคับคดีตอนนี้มันมีจังหวัดไหนเปิด
1: ครับ
0: พ่อสยามคูเบต้าตอนนี้เขาก็รับกิจกรรมนี้อยู่อะค่ะ
1: ได้ครับท่านครับผมสรุปประเด็นนิดนึงนะกระชับและเวลาจะหมดแล้วทีนี้อย่างนี้ครับคุณไหมสิริครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คุณไหมสิริก็ทำหนึ่งลองดูซิเอารถไปคืนนะครับแต่ว่าต้องตรวจสภาพให้เรียบร้อยนะอย่างที่ท่านแนะนำนะตรวจสภาพเอารถไปคืนเสร็จปั๊บเขาก็ต้องรับแหละแล้วก็เอารถไปขายได้มาส่วนหนึ่งก็มันจะมาเรียกส่วนต่างจากเราอีกนะครับแล้วถ้ามีปัญหาอย่างไรอันนี้ท่านแนะนำว่าให้อัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับให้คำแนะนำไกล่เกลี่ยอันนี้ไม่เป็นไรถ้าถึงขั้นตอนนั้นคุณโทรหาผมเดี๋ยวผมประสานให้นะเดี๋ยวประสานให้เป็นข้อต่อกับ2นะถ้าไม่ทำอย่างนั้นรถยังอยู่กับคุณก็ไปเช็คดูซิว่ามีบังคับคดีจังหวัดไหนในภาคอีสานที่เขาจัดไกล่เกลี่ยอย่างของท่านวีราเนี่ยเดือนมิถุนายนท่านจัดไกล่เกลี่ยของนครปฐมทางภาคอีสานจังหวัดไหนบ้างที่เขาจัดไกล่เกลี่ยซึ่งส่วนใหญ่สยามคูเบต้าเนี่ยเขาจะไปไกล่เกลี่ยกับลูกหนี้ทุกชั้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาค่อนข้างจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีผมเคยไกล่เกลี่ยกับสยามคูเบต้าให้กับคนหนึ่งที่จังหวัดนครสวรรค์ท่าตะโกผมไกล่เกลี่ยเองเขาก็ให้นะแล้วก็มีคนอาสาไถ่ถอนให้ด้วยตอนนั้นเรียบร้อยจบปิดให้เรียบร้อยเลยอันนี้ผมต้องขอบคุณเขาอยู่เลยผมแลกกับการโฆษณาให้เขาโดยการพูดขอบคุณตอนนั้นทำวิทยุเนา
2: ะ
1: เพราะฉะนั้นเรื่องของคุณหนึ่งรถไปตอนรถไปคืนก็ดูซิว่าเขาไกล่เกลี่ยที่จังหวัดใกล้เคียงรีบไปเลยนะครับกับสองก็คือว่าถ้าไม่ได้ก็เอารถไปคืนในสภาพดีเอารถไปตรวจก่อนแล้วก็เก็บหลักฐานทุกอย่างในการตรวจแล้วก็ถ้าไปถึงขั้นตอนนั้นเดี๋ยวค่อยคุยกับทางอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะเป็นขั้นเป็นตอนไปนะถ้าเราไม่ทำตามนี้กระบวนการบังคับมันจะเกิดขึ้นและการขายก็สิงหาเนาะเอาตามนั้นนะ
2: ค่ะ
1: นะครับ
0: แต่เดี๋ยวจะลองเช็คให้นะคะคุณถนอมไอ้เรื่องอีสานมีจังหวัดไหนที่เปิดแล้วคูเบต้าเข้าร่วม
1: ขอบพระคุณมากเดี๋ยวท่านเช็คให้แล้วเดี๋ยวผมจะแจ้งให้กับคุณไหมสิริทราบเน
2: า
1: ะและจะได้ไปเข้าร่วมนะ
0: ใช่ค่ะอยากให้เข้าไปคุยในงานเพราะมันจะลดเขาอนุเคราะห์จำเลยพอสมควรนะคะ
1: ใช่ท่านจัดอยู่ที่นครปฐมเอาละคุณแต่ละท่านพออยู่กับผมอีกนิดหนึ่งคุณไหมสิริขอบคุณมากนะเอาตามนี้นะ
2: สวัสดีค่ะคุณไหมสิริ
1: สวัสดีครับอยากให้ท่านประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งทีมงานขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีของนครปฐมหน่อยครับจัดวันไหนครับท่านครับ
2: ค่ะคุณวีรา
0: สำนักงานบังคับคดีนครปฐมนะคะจัดมหกรรมไก่เกี่ยแก้หนี้หลังศาลมีคำพิพากษานะคะเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่เป็นสินเชื่อบุคคลหรือว่าบัตรเครดิตนะคะตอนนี้บริษัทอีออนนะคะเข้าร่วมกับเรานะคะทางอีออนแจ้งเราว่ามีหนังสือแจ้งลูกหนี้เนี่ยให้เข้าร่วมอยู่ประมาณ 10,000 รายนะคะ
1: ครับ
0: ก็ส่วนตัวอื่นก็จะเป็นธนาคารออมสินนะคะธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะธนาคารกรุงไทยกสิกรไทยนะคะ ก็อยากให้ทุกท่านนะคะถ้าสะดวกนะคะก็อยากจะให้เข้าร่วมกิจกรรมนี้นะคะเพราะว่าทางเจ้าหนี้นะคะเขาก็จะมีอย่างธนาคารออมสินนะคะเขาบอกว่าถ้าเข้าร่วมงานของเขาถ้ายึดอยู่เขาก็จะงดการบังคับคดีให้เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้จำเลยเนี่ยค
2: ่ะ
0: ได้มีเวลาฟื้นตัวในช่วงสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะคุณถนอม
1: วันที่13มิถุนายนเวลาจากไหนถึงไหนสถานที่ครับท่านครับ
0: ที่โรงแรมริเวอร์ค่ะคุณถนอมเริ่มตั้งแต่8โมงครึ่งเลยค่ะจนถึง4โมงครึ่งอะค่ะ
1: ครับเดี๋ยวจะได้ช่วยประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที
0: ่
1: ตั้งแต่คนที่จะโดยเฉพาะคนที่จะไปประมูลซื้อทรัพย์ใช่ไหมแล้วก็คนที่ถูกขายก็อย่าลืมไปแสดงความเห็นคัดค้านด้วยนะไปติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณท่านวีราน้ำแก้วเงินครับท่านครับขอบคุณครับ
0: ท่านวีราขอบคุณค่ะสวัสดี
1: สวัสดีครับเป็นข้าราชการของกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมอีกท่านหนึ่งนะ
2: ที่อยู่กับเรามานานแล้วนะ
1: ช่วยเหลือดูแลประสานให้ความรู้ให้กับพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดน่ารักมาก
2: ใช่
1: สาวร้อยเอ็ดศิลปูมร้อยเอ็ด
2: ค่ะไปสายต่อไปคุณชวริศค่ะ
1: ครับ
2: คุณชวริศค่ะ
1: คุณลุงครับสวัสดีครับ
2: คุณลุง
1: คุณลุงอายุเท่าไหร่แล้วลุง
3: ลุงครับ
1: สวัสดีครับได้ยินไหมครับ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีลุงไม่ได้ยินนะครับ
2: คุณลุงได้ยินไหมจ๊ะ
1: ทีมงานดึงสายไปก่อนครับอย่าให้เจ้าโหลอยู่อย่างนี้นะครับคุณชวลิตบอกว่ามีรถมาชนเสาไฟฟ้าของแก
2: ใช
1: ่และที่เสาไฟเนี่ยมีมิเตอร์ไฟฟ้า
2: เจ้าหน้าที่ก็แจ้งเจ้าหน้าที
1: ่และหลังจากนั้นปรากฏว่าเจ้าหน้าที่มาเก็บค่าไฟตามปกติค่าไฟขึ้นพุ่งพรวดๆเลย
2: โอ้โห
1: ก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นจากเราชนเสาไฟฟ้าหรือว่ามันปัญหาอยู่ตรงไหน
2: หรือว่าบ้านคุณชาวลิตใช้ไฟเยอะ
1: ต้องดูเหตุผลวิเคราะห์นะครับบอกว่ามันพุ่งขึ้นพรวดๆเลยนะครับสัญญาณโทรศัพท์ไม่ดีซะด้วยสิเดี๋ยวรออีกนิดหนึ่งนะฮะ
2: อ
1: ันนี้ก็เป็นปัญหาของชาวบ้านนะครับท
2: ่
1: านที่ฝากคำถามเข้ามานะครับที่ตอบไม่ทันเดี๋ยวจะตอบให้คุณชวลิต
2: ค่ะคุณชวลิตค่ะ
1: ได้ยินแล้วนะได้ยินแล้วนะ
3: ได้ยินครับ
1: เอาละรถมาชนเสาไฟฟ้าแล้วหลังจากนั้นการไฟฟ้ามาเก็บค่าไฟมันขึ้นสูงผิดปกติถูกไหม
3: เขามาซ่อมไฟแล้วก็หม้อไฟเขาบอกว่าปกติครับทีนี้ที่บ้านญาติเขาไปดูปรากฏว่าหม้อมิเตอร์มันวิ่งเร็วมากครับ
1: แล้วปกติเสียค่าไฟเท่าไหร่แล้วมันวิ่งเร็วไปเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่
3: เพิ่มขึ้นตอนหลังจากที่เกิดรถมาชนนะครับปรับที่ไปญาติไปเช็คประมาณพันกว่าหน่วยแล้วครับ
1: พันไม่แต่เอาเป็นจำนวนเงินนี่ครับเพิ่มขึ้นมาปกติเสียเท่าไหร
3: ่ปกติเสียอยู่ประมาณ600กว่าบาทครับ
1: 600แล้วปรากฏว่าพอหลังจากเกิดเหตุขึ้นมาปั๊บค่าไฟขึ้นเป็นเท่าไหร
3: ่ญาติเขาไปที่การไฟฟ้าครับที่ราชดำเนินเขาบอกว่าตอนนี้ค่าไฟขึ้นไปพันกว่าหน่วยแล้วครับ
1: พันกว่าหน่วยเป็นเงินเท่าไหร่ตอบเป็นยอดเงินครับ
3: ประมาณ 8,000 กว่าบาทครับ
1: 8,000 กว่าบาทผิดปกติแน่นอนครับถือว่าผิดปกติแจ้งให้การไฟฟ้าได้ตรวจสอบมิเตอร์หรือยังแจ้งหรือยัง
3: แจ้งไปแจ้งแล้วครับ
1: แจ้งแล้วตอนนี้เขายังยืนยันผลกลับมาหรือยังครับ
3: เขาบอกว่าต้องเสียตามที่ค่าไฟตามมิเตอร์ครับ
1: ทีนี้ก็ต้องดูว่าในบ้านเนี่ยมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรบ้างที่กินไฟมากที่สุดนอกจากตู้เย็นอย่างอื่นมีแอร์ไหม
3: มีตู้เย็นแล้วแอร์ไม่ค่อยได้ใช้ครับ
1: จาก600เป็น 8,000 ผิดปกติ
2: มันขึ้น13เท่านะ
1: ใช่ใช่ใช
2: ่ผิดปกติ
1: คุณชวลิตหนึ่งไปยื่นหนังสือร้องไว้ที่การไฟฟ้าที่ท่าศาลาก่อนนะครับยื่นร้องไว้ก่อนแล้วถ้าเขายืนยันให้ใช้เนี่ยนะอาจจะต้องพิสูจน์ให้เห็นกันนะเพราะมันเป็นคดีผู้บริโภคเนี่ยถ้าเป็นผมไม่จ่ายและผมไม่ฟ้องแล้วก็ห้ามตัดไฟด้วยในระหว่างที่อุทธรณ์กันอยู่เนี่ย
2: ก็ยังไม่ต้องจ่ายอ่ะตอนน
1: ี้ใช่เพราะว่ามันดูแล้วผิดปกตินะครับแต่ว่าเขาต้องมาตรวจสอบด้วยนะคุณต้องยืนยันได้ว่าไม่ได้ใช้เครื่องไฟฟ้าอะไรที่มากกว่า
2: ใช
1: ่แล้วก็หน้าร้อนตอนนี้ใช้ไฟเพิ่มขึ้นนิดนึงแต่ว่ามันไม่ควรจะถึง 8,000
2: มันจะเกิน13เท่าพี่ถนอมหมดเวลาแล้วอ่ะ
1: เอาละนะแนะนำให้ไปยื่นหนังสือกับการไฟฟ้าท่าศาลาก่อนนะครับถึงตอนนั้นแล้วแจ้งกลับมาอีกทีนึงนะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ครับเวลาหมดแล้วครับน้องฝนครับ
2: หมดเวลาของรายการ MBT รวมใจ
1: สายที่ค้างเดี๋ยวตามต่อให้ในวันต่อไป
2: ใช่ติดตามกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 นช่วงนี้พี่ถนอมและฝนลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
4: จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลก
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพวงมาลาแก่สิบเอกอดิศรคำบุญช่วยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
11: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
12: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
11: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
12: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
11: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
12: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
13: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
7: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญน้ำหลวงอาบศพและเชิญพวงมาลาไปวางหน้าหีบศพสิบเอกอดิศรคำบุญช่วยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาส
14: วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญน้ำหลวงอาบศพและเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางหน้าหีบศพสิบเอกอดิศรคำบุญช่วยที่วัดบางนาราอำเภอเมืองนราธิวาสโดยสิบเอกอดิศรคำบุญช่วยสังกัดกองร้อยทหารพรานที่1106หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่บริเวณถนนสาย4057บ้านไม้ฝาดตำบลกายูคละอำเภอแว้งจังหวัดราชิวาสเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
7: ราชกิจจานุเบกษาประกาศให้ปราสาทตาควายและโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์รวม9แห่งขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกรมศิลปากรเรื่องรายชื่อโบราณสถานในเขตจังหวัดสุรินทร์ความว่าตามที่มาตรา4วรรค1แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพุทธศักราช2504แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฉบับที่2พุทธศักราช2535อาศัยอำนาจตามความในมาตรา32แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบราชการแผ่นดินฉบับที่5พุทธศักราช2545ประกาศรายชื่อโบราณสถานในเขตจังหวัดสุรินทร์ได้แก่อำเภอกาบเชิงปราสาทหมอนเจริญปราสาทเบงปราสาทเซมปราสาทหนองคนาอำเภอบัวเชษฐ์ปราสาทโอทลันอำเภอพนมดงรักปราสาทบ้านหนองคนาปราสาทตาเมือนปราสาทตาควายและอำเภอสังขะปราสาทเต่าทองเพื่อปกป้องคุ้มครองโบราณสถานโดยประกาศมีผลตั้งแต่วันที่9เมษายนนี้เป็นต้นไปลงนามโดยนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรสาธารณรัฐเกาหลีประกาศขึ้นบัญชีดำแรงงานไทยจาก4จังหวัดห้ามนำเข้าแรงงานภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลภายใต้โครงการ MOU Visa E8 เป็นเวลา1ปีเต็ม
15: กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานชี้แจงกรณีมีกระแสข่าวว่าสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้ขึ้นบัญชีดำแรงงานไทยจาก4จังหวัดได้แก่อุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิและมหาสารคามห้ามนำเข้าแรงงานภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลภายใต้โครงการ MOU Visa E8 เป็นเวลา1ปีเต็มตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31ธันวาคม2569โดยมาตรการดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากแรงงานไทยบางส่วนหลบหนีนายจ้างซึ่งถือเป็นการฝ่าฝืนสัญญาจ้างและกฎหมายของเกาหลีใต้ผู้กระทำผิดอาจถูกจับกุมดำเนินคดีและส่งกลับประเทศพร้อมถูกขึ้นบัญชีดำไม่สามารถเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้อีกการขึ้นบัญชีดำครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อโควต้าการจัดส่งแรงงานไทยในอนาคตและทำให้จังหวัดต้นทางถูกจำกัดสิทธิ์ในการส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศกรมการจัดหางานจึงขอให้แรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศปฏิบัติตามกฎหมายและเงื่อนไขการจ้างงานอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองและสร้างความเชื่อมั่นต่อแรงงานไทยในสายตานานาประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
7: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
16: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHzคลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
17: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสนอธรรมะประดับใจ
18: ทุกเวลานาทีกิเลสแสดงความน่ารังเกียจน่ากลัวให้ปรากฏอยู่ไม่ได้ว่างเว้นไม่ได้หลบซ่อนแต่ยังเปิดเผยอย่างอึกทึกครึกโครมทีเดียวการประหัตประหารกันลักขโมยช่อโกงกันโกงกินกันทำลายกันด้วยวิธีต่างๆก่อให้เกิดความสูญเสียชอกช้ำทุกโศกสลดสังเวชมากบ้างน้อยบ้างทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดจากอะไรอื่นแต่เกิดจากกิเลสกิเลสมีอิทธิพลอย่างยิ่งสามารถก่อให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวได้และสามารถก่อได้อย่างไม่หยุดยั้งอย่างไม่ต้องพักเหนื่อยความทุกข์นานาประการที่ต่างได้พบได้เห็นได้ประสบกันอยู่ทุกวันนี้มีกิเลสเป็นเหตุทั้งสิ้นแม้ต้องการจะเห็นโทษ เห็นความน่ารังเกียจน่ากลัวของกิเลสก็ขอให้ทำใจให้มั่นคงว่าต้องการเช่นนั้นจริงต้องการจะรู้จักโทษของกิเลสจริงเมื่อทำความแน่วแน่มั่นคงเช่นนั้นแล้วก็จะสามารถรู้จักกิเลสได้อย่างแน่นอน
17: ธรรมะประดับใจโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก
19: บ้านดิฉันไฟไหม้แต่ยังไม่ได้รับค่าสินใหม่ทดแทนจะทำยังไงดี
20: รถผมถูกชนแต่ประกันไม่รับผิดชอบจะร้องเรียนได้ที่ไหน
21: ผมทำประกันชีวิตแต่เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ไม่เต็มวงเงินใครให้คำตอบได้บ้าง
22: หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่องการประกันภัยได้รับค่าสินใหม่ทดแทนล่าช้าไม่ครบถ้วนหรือโดนปฏิเสธการชดเชยค่าสินใหม่แจ้งได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสายด่วนประกันภัยโทร1186สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคปภ.
23: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
24: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
25: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
26: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
25: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
26: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
27: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
26: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
28: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
26: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
28: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
29: ก่อนติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าว
25: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวประจำวันที่12พฤษภาคม2569ซึ่งมีข่าวที่น่าสนใจดังนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เผยจังหวัดกระบี่เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ
0: มุ่งนำนโยบายนายกรัฐมนตรีร่วมกับแนวทางประธานโสภณแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่แบบมีส่วนร่วมเร่งพัฒนาระบบป้องกันบำบัดยาเสพติดเชิงรุกนายอังกูลศีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้กระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้นอย่างต่อเนื่องด้วยกลไกในระดับพื้นที่ทั้ง878อำเภอใน76จังหวัดทั้งนี้ภัยยาเสพติดถือเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลเดินหน้าปฏิบัติการปราบปรามอย่างเด็ดขาดดังผลการปฏิบัติที่ผ่านมาซึ่งฝ่ายปกครองได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติตลอดจนสำนักงานปปส.และกระทรวงสาธารณสุขบูรณาการทุกภาคีเครือข่ายจับกลุ่มผู้กระทำผิดควบคู่กับการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดและเดินหน้าค้นหาผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างต่อเนื่องซึ่งการร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมบทบาทสภาผู้แทนราษฎรในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการปี2569ในการนี้จังหวัดกระบี่ได้ดำเนินการประสานการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของการทำงานร่วมกันระหว่างในการเป็นภาคีเครือข่ายเพื่อมุ่งเสริมสร้างความผาสุกให้กับสังคมไทยด้วยการขจัดยาเสพติดให้หมดไปจากจังหวัดกระบี่ตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นในการพัฒนาระบบการป้องกันยาเสพติดเพื่อนำเสียงสะท้อนจากผู้แทนภาครัฐและภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดกระบี่ในประเด็นการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและผู้มีปัญหาจิตเวชจากยาเสพติดรวมถึงการพัฒนาระบบการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไปสู่การตกผลึกปัญหาและพัฒนาแนวทางแก้ไขให้สามารถตอบสนองต่อเสียงของคนในระดับพื้นที่อย่างยั่งยืนภายใต้การนำของผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหรือสอปสจและนายอำเภอในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอหรือสอปปสอต่อไปรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเรือและคนประจำเรือเพื่อเตรียมความพร้อมดูแลนักท่องเที่ยวยกระดับบริการและมาตรฐานความปลอดภัยทางทะเลเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569นายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบการพนักงานและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการจังหวัดกระบี่กิจกรรมที่3ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเรือและคนประจำเรือเพื่อเตรียมความพร้อมดูแลนักท่องเที่ยวณโรงแรมเรสจินเจอร์ชีครีสอร์ทตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่โดยมีนายวิพุฒิวิเศษสิงห์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ซึ่งการอบรมในครั้งนี้กำหนดจัดกิจกรรม3วันระหว่างวันที่11ถึง13พฤษภาคม2569มีผู้เข้ารับการอบรม30คนด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวว่าจังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติการให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพควบคู่กับมาตรฐานความปลอดภัยถือเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศผู้ประกอบการเรือและคนประจำเรือจึงเป็นบุคลากรสำคัญที่มีบทบาทโดยตรงในการอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยรวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้จึงนับเป็นโอกาสดีที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ทักษะและแนวทางการปฏิบัติที่ได้มาตรฐานสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกันนี้ได้ชื่นชมหน่วยงานผู้จัด วิทยากรตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ร่วมจัดกิจกรรมและขอให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทุกคนนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาให้บริการนักท่องเที่ยวเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดกระบี่ให้มีคุณภาพและยั่งยืนต่อไปพช.กระบี่เดินหน้าปฏิบัติการควิกวิน90วันชูแนวคิดผู้นำทำก่อนนำร่องบ้านพักต้นแบบปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหารสู้ภัยวิกฤตด้วยวิถีพอเพียงนายวีระเพ็ญจำรัดพัฒนาการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาการอำเภอนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนหรืออช.เครือข่ายโคกหนองนาพัฒนาชุมชนและนักศึกษาฝึกงานร่วมดำเนินกิจกรรมผู้นำทำก่อนบ้านนี้มีรักบ้านพักต้นแบบภายใต้ปฏิบัติการควิกวิน90วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารสู้ภัยวิกฤตด้วยวิถีพอเพียงณบ้านพักพัฒนาการจังหวัดกระบี่ถนนคงคาตำบลปากน้ำอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่โดยกิจกรรมนี้เป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองมาสานต่อเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีอาหารปลอดภัยไว้บริโภคลดรายจ่ายสามารถต่อยอดสร้างรายได้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงทางอาหารรองรับวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนในครั้งนี้จะพัฒนาใครต้องเริ่มจากตัวเราก่อนจะขยายผลต่อไปยังบ้านพักเจ้าหน้าที่พช.ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานพช.ขยายสู่ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ผู้นำชุมชนและครัวเรือนทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้สอดรับกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดปรับเปลี่ยนดีชีวีมีสุขซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การสร้างความมั่นคงทางอาหารการเรียนรู้ร่วมกันการแบ่งปันไปจนถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้จะได้ผักที่สดสะอาดปลอดภัยและดีต่อสุขภาพของคนในครอบครัวแล้วยังเป็นการสร้างคลังอาหารที่มั่นคงเพื่อรองรับทุกสถานการณ์วิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างยั่งยืนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569นายสมศักดิ์กิติธรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่มอบหมายให้นายอรุณสิงห์อินรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่กล่าวเปิดการประชุมและพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียนโดยมีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการบุคลากรทางการศึกษาครูและผู้ปกครองเข้าร่วมในการประชุมผู้ปกครองณห้องประชุมกิ่งจันทร์ชั้น3อาคารจันทร์อินโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่โดยมีนายธงชาติเวสพันธ์เลขาประธานมูลนิธิโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารงานของมูลนิธิที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนายประนอมบุตรแขกประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายสุภโชคแซ่บางรองประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพร้อมกันนั้นนางบุษกรหอกุลผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้ชี้แจงการบริหารงานและการจัดการศึกษาของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ให้ทางผู้ปกครองนักเรียนได้ทราบด้วยพักสักครู่นะคะช่วงหน้าจะพบกับช่วงรอบวันบริการค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสนอธรรมะประดับใจ
1: ทุกคนเมื่อยังไม่หลับยังตื่นอยู่จะหลีกเลี่ยงอาการอย่างหนึ่งไม่พ้นนั่นคือต้องคิดต้องใช้ความคิดความคิดจึงเป็นสิ่งคู่ไปกับความดำรงชีวิตอยู่ของทุกคนและความคิดนี้มีอำนาจมากถ้าเป็นความคิดดีก็จะเป็นอำนาจในทางดีเป็นอำนาจที่ดีแต่เป็นความคิดไม่ดีก็จะเป็นอำนาจในทางไม่ดีเป็นอำนาจที่ไม่ดีดังนั้นจึงควรให้ความใส่ใจเกี่ยวกับความคิดให้มากให้เป็นความคิดดีๆที่ถูกต้องไม่ควรปล่อยปละละเลยในการใช้ความคิดคือไม่ควรปล่อยให้คิดเรื่อยเปื่อยไปตามชอบหรือไปตามอารมณ์ต้องการจะคิดอะไรอย่างไรก็ไม่พินิจพิจารณาปล่อยไปเรื่อยๆผิดบ้างถูกบ้างดีบ้างชั่วบ้างเช่นนี้ไม่ถูกต้องไม่เป็นการบริหารจิตต้องพยายามควบคุมการใช้ความคิดให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องดีงามตามเหตุผล
0: ธรรมะประดับใจโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
2: สื่อออนไลน์เครื่องมือเปลี่ยนชีวิตใช้ให้ถูกทางคุณจะได้เรียนรู้เพิ่มโอกาสสร้างรายได้และเชื่อมต่อโลกในทุกมิติแต่ทุกโอกาสมีความเสี่ยงอย่างเฟคนิวส์การแห่งแกล้งออนไลน์และภัยไซเบอร์ที่อาจทำให้คุณและคนรอบข้างเดือดร้อนได้เลือกใช้สื่ออย่างระมัดระวังคิดก่อนแชร์ตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อเพื่อให้สื่อออนไลน์ช่วยสร้างประโยชน์ไม่ใช่โทษสื่อออนไลน์อยู่ที่คุณเลือกใช้ให้ฉลาดและสร้างสรรค์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
3: รอบวันบริการพยากรณ์อากาศประจำวันที่12พฤษภาคม2569บริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากสภาวะอากาศดังกล่าวรวมถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่สำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซนเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซนเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจบข่าวพยากรณ์อากาศจากนี้ไปเป็นข่าวบริการ ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้นในวิชาการจัดดอกไม้สากลเชิงธุรกิจรับสมัครจำนวนจำกัดเพียง10คนโดยกำหนดจัดการฝึกอบรมระหว่างวันที่18ถึง29พฤษภาคม2569เวลา 17:00 นถึง 20:00 นผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebookงานทะเบียนวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07561-3150ในวันและเวลาราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานประจำปีพ.ศ. 2569ประกอบด้วย1ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน40อัตรา2ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน4อัตรา3ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานจำนวน75อัตรา4ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงานจำนวน12อัตราผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา36แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551และจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ภายในวันที่20กรกฎาคม2569ต้องเป็นผู้สอบผ่านระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าวหรือคุณวุฒิที่สูงกว่าขึ้นไปโดยจะเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่6ถึง27พฤษภาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการได้ที่ www.ddpm.thaijobjob.com หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงสาธารณสุขหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข02637-3000ในวันและเวลาราชการจบข่าวนางสาวสุดารำพึงนิดผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ควบคุมการผลิตนายสุริยันต์ประทุมมาศช่างเทคนิคควบคุมเสียงอรพินเกตวิชัยดิษฐ์อ่านสวัสดีค่ะ
4: บ้านที่ฉันไฟไหม้แต่ยังไม่ได้รับค่าสินใหม่ทดแทนจะทำยังไงดี
5: รถผมถูกชนแต่ประกันไม่รับผิดชอบจะร้องเรียนได้ที่ไหน
6: ผมทำประกันชีวิตแต่เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ไม่เต็มวงเงินใครให้คำตอบได้บ้าง
7: หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่องการประกันภัยได้รับค่าสินใหม่ทดแทนล่าช้าไม่ครบถ้วนหรือโดนปฏิเสธการชดเชยค่าสินใหม่แจ้งได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสายด่วนประกันภัยโทร1186สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคปภ
8: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
9: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
10: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
11: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
12: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
13: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
12: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
14: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่ มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
11: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
15: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
16: ร่วมสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านในรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านดำเนินรายการโดยณหลวง

ครับสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับตอนรับพี่น้องเข้าสู่รายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านกันแล้วพี่น้องท่านผู้ฟังเวลาตอนนี้ก็ที่3:17นาทีไปแล้วนะครับพี่น้องท่านผู้ฟังสักเดียวได้ควังนั่งทวีพรทิพย์นะครับมาในเรื่องเพลรักพี่น้องท่านผู้ฟังสำหรับนั่งทวีพรทิพย์นะครับชื่อจริงนามพระคุณจริงของท่านก็คือคุณพ่อทวีย่อยเกลนะครับพี่น้องฮัทฝึกหัดนั่งตั้งแต่ปีพ.ศ. 2512นะครับโดยมีนั่งจรุนน้อยอำเภอวัดไชนะครับได้ไปอยู่กับนั่งจรุนน้อยอำเภอวัดไชเป็นเวลา2 ปีแล้วนั่งที่กรอบมือง่ายกับนั่งทุติทวีก็คือนั่งทุลีเชียงตะนี่พี่น้องท่านผู้ฟังจากจังหวัดจังนี่ประวัติโดยคร่าวๆของนั่งทวีพรทิพย์นะครับครับวันนี้ตรงกับวันข้านที่12เดือนพฤษภาคม2569ตรงกับเรม11คำเดือน6ปีมาเมียนะครับจักเดียวได้ควังกันนะครับพี่น้องนั่งทวีพรทิพย์มาเลยโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่นะครับมาเลยข้าก่อนนิดก่อนมาตีโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ประจำปีประมาณ2569นะครับประจำเดือนพฤษภาคมให้บริการพี่น้องที่อำเภอคลองถมนะครับไปที่สำนักงานเทศบาลตำบลไทรข้าวหมู่7ตำบลห้วยน้ำข้าวอำเภอคลองถมจังหวัดกระบี่นะครับกาขอเชิญนะครับพี่น้องมารับบริการมาใช้บริการกันได้นะครับแล้วก็สำหรับทางโลกชาติจังหวัดกระบี่โรงพยาบาลกระบี่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติของจังหวัดภูเก็ตและสภากาชาดไทยได้จัดทำแผนรับบริจาคโลหิตประจำเดือนพฤษภาคมวันฮัตถี14พฤษภานี้พี่น้องเวลาการนาฬิกา13:00 น.ไปรับบริจาคเหลือที่บริษัท MG ดุสิตมอเตอร์กระบี่นะครับตรงข้ามกับห้างเทรนชั่นนะครับก็ให้เหลือให้ชีวิตพี่น้องให้เหลือให้ชีวิตนะครับครับมาที่มอสท่อนะครับโครงการช่ำฤติบัตรรุ่นที่ร้อยช่ำทิพานะครับเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจทุกฐานนะครับจนถึงวันที่ช่ำทิพมิถุนา2569นะครับเป็นความสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ทุนช่อง5-4-7788นะครับสำหรับร้านกระเทศชั้นจรก็ยังให้บริการพี่น้องทุกวันพุธนะครับต่อเช้าต่อพรุ่งนะครับพี่น้องเหลือการเวเวียนมาให้การชั้นรับชั้นนุ่นกันได้นะครับมาควังนั่งกันต่อพี่น้องนั่งทวีพรทิพย์นะครับมาในเรื่องเพลรักนะครับการข้อเชิญพี่น้องติดตามรับฟังกันต่อครับ

0: ใช่เลยพี่ต้นเสียงพ่อล่ะ
1: ใช่แล้วนายถือบอกพ่อถือไม่กลับ
0: ใช่ค่ะแต่ก็พ่อกลับมาแล้วทำไงดีเนี่ย
1: ใช่พี่ทำไงอ่ะ
0: พี่ก็เดินไปทางหน้าต่างนี้ก่อนเลยนะคะ
1: นั่นเหรอไอพี่มีคอหักตาย
0: ไม่จะหักตายได้ไงไปที่พี
1: ่รัดเปิดประตูไอ้พ่อ
0: เดี๋ยวนะคะรอประเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวลูกอ่านหนังสืออยู่ค่ะ
1: อ๋อนั่นเลย
0: ค่ะ
1: ไปที่ฉันไปก่อนเออเสียงอะไรล่ะลูก
0: ฮะแมวมันกระโดดค่ะพ่อไอแมวบ้านนี้เลยทุกทีอ่ะข้าไปเถอะนะคะลูกเปิดประตูให้แล้วค่ะนายจะบอกตกใจไปมากนะผู้เป็นพ่อบางพักป่าหน้านายจึงมา

0: ลูกก็เป็นห่วงพ่อจ้ะ
1: ลูกเอ้ยพ่อทั้งความหวังว่าพ่อจะต้องไปที่ด่านพระภูมิสัก3วันนะลูกแล้ววันที่พ่อกลับมานี่พ่อคิดว่าพ่อจะต้องซื้ออะไรมาฝากลูกบ้าง
0: แล้วทำไมล่ะพ่อ
1: ก็มีปัญหาที่แล้วลูกการที่พ่อไปที่ด่านพระภูมิพ่อคิดว่าพระยาโยธินมันคงจะต้องบอกข่าวที่ดีๆให้พ่อรู้อะไรที่ไหนลูกตกลงนั้นพ่อได้รับข่าวจากพระยาโยธินพระยาโยธินมันหาว่าพ่อมีสำนักดาบไว้เนี่ยพ่อมีไว้เพื่อขบถเมืองอโยธยามันกล่าวหาเช่นนั้นลูกนี่ก็เรียกพ่อไปถามนั่นแหละ
0: ใช่แล้วพ่อทีนี้พ่อบอกว่าไงคะ
1: พ่อบอกว่าพ่อไม่ได้ทำเช่นนั้นพ่อบอกพ่อมีนักสำนักดาบไว้เพื่อสอนบรรดาหนุ่มแถวนี้เพื่อได้มีฝีมือไว้เท่านั้นนะพ่อไม่ได้คิดอะไรมากแต่ก็ต้องการที่เอาเรื่องนี้ถวายฎีกาต่อกษัตริย์อมรินทร์
0: แต่ถ้าปัญหานี้มันเกิดขึ้นเช่นนั้นนะ
1: ก็เราจะต้องตายกันหมดสิลูกพ่อก็จะต้องตายลูกก็จะต้องตายลูกศิษย์ของพ่อทุกคนคนมันไม่ปลอดภัยหรอกลูกเอ้ย
0: ตายเลยพ่อทีนี้ทำไงเลยคะ
1: พ่ออ้อนวอนเขาพ่อขอร้องเขาแล้วว่าอย่าให้มันเป็นไปเช่นนั้น
0: แล้วขออนุญาตยินยอมต่อพ่อไหมพ่อ
1: เขาอนุญาตลูกก็ไม่ถวายฎีกาแต่ก็ปัญหาที่จะต้องเกิดขึ้นคือลูกรัตน์นี่จะต้องแต่งงานกับไอ้พันธุมาลูกของมัน
0: คุณพ่อนี่แสดงว่ามันจะต้องการใหญ่ลูกแต่งงานกับลูกชายของมันนั่นเหรอ
1: ใช่ลูก
0: ทีนี้พ่อตอบกันว่าไงครับ
1: พ่อตอบตกลงก็แล้ว
0: แสดงว่าพ่อตกลงกันเข้ามาแล้ว
1: พ่อตกลงแล้วลูก
0: ทำไมที่พ่อไม่มาถามลูกก่อนเลยครับ
1: พ่อถือว่าลูกนั้นคือลูกของพ่อลูกจะต้องฟังพ่ออยู่แล้วพ่อก็ไม่อยากจะรบเร้าลูกให้มากนักแต่อีก15วันแล้วลูกที่เขาจะมาแต่งพ่อก็ฝืนใจตกลงเช่นนั้น
0: ตายแล้วพ่อพี่แต่งพี่บัญชีรู้แล้วเนี่ยแล้วเราจะไม่เดือดร้อนกันเป็นการใหญ่เหรอแต่งบัญชีรู้บัญชีจะต้องโกรธน้องแน่แต่ทางนี้พ่อก็บังคับหัวใจของน้องนี่จะต้องรักพี่บัญชีเท่านั้นแต่ร่างกายของรัฐจะต้องเป็นของนายพันธุมาเลยพี่ทำไมดีพี่รู้เนี่ย

0: ตอนนี้ก็กังวลเลยกลัวว่าลูกนั้นไปเรียนก็จะไม่ตั้งอกตั้งใจเรียน
1: ลูกตั้งใจนั่นแหละค่ะลูกเรียนให้จบเร็วๆนี
0: ้ดีเลยลูกขออุตส่าห์พยายามขยันเรียนนะน้องเรียนจบแล้วพ่อจะพาไปถวายต่อกษัตริย์อมรินทร์แล้วน้องจะได้เป็นสาวชาววังนายทองวันนี้ก็นายหยดทองนั้นจะต้องไปกับลูกเราด้วย
2: อะไรหรืออะบ่ไม่ไปเล่า
0: ตึงว่าแต่ว่าตึงอาวาอาปลายาไม่ให้ผมไปอะไรตึงอะไรผมไปนั่นแหละใครแกผมต้องไปอย่างนี้เราว่าคล้องว่าใจว่านอนว่านึ่งว่าหรือตายแล้ว
2: ที่เขาคล้องใจขึ้นมาอะไรผมกว้างเลยเชื่อได้บอกละเราว่าน่าเหลือดดิใครแกว่าเฮ้ย
0: เชื่ออวกลายเอาอวกลายอวกลายกลายกันเว้ย
2: กลายกับใครอะกับกูว่าแล้วนึ่งว่าหรือตายอะตึงกูว่านึ่งว่าหรือหัวตึงว่าหรือตองอะ
3: ผ่อนเครียดแหละจังไม่ฟังก็ไอ้แตงเหลือนก้าวก็ดีตายโง่เลยมาบ้านหลูก็เหล่า
0: ผมไม่ไหนว่าคนรอมอยู่ที่ตรงผม
3: อยู่ที่ตรงผมไอ้ผมกันเนี่ยวมันเนี่ยวกวนแล้ว
0: เนี่ยวเสด็จว่า
3: หยุดหลานได้จังหวะต้องให้กลมเลยตัวเองจะมั่งไม่ตักน้ำใจโลกจะหุบเลยเอาจะมั่งช็อกกันแล้วจะมั่งทำการหรือมาเราซื้อมาช่องรอยเลือดช็อกปกุไปแล้วพี่อยู่ท้องช็อกกันแล้วจะมั่งทำการหรือมาเราซื้อมาช่องรอยเลือดช็อกปกุไปแล้วพี่อยู่ท้องกูตกใจพี่เลยแต่ตาย

กลับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการพี่น้องท่านผู้ฟังนั่งทวีพรทิพย์นะครับมาในเรื่องเพลงรักไหวกันเท่านี้ก่อนแล้วนะครับคอยฟังคอยติดตามกันแล้ววันนี้พระราตรีวันละค่ำนะครับมาที่คำว่าทำไมนะครับทำไมพระราตรีก็ไม่ถึงพันปือเหลาพี่น้องพระราตรีนะครับพี่น้องพระราตรีนี่ว่าพันปือเหลาปัจจักรังไม่ต้องเป็นยังไงอีกนะครับปัจจาตายว่าพันปรือเหลาพันปรือเหลาปัจจักรังเมื่อเป็นยังไงอีกนะครับนี่ก็คือความไม่คงคำกับนี้นะครับจากเดียวพี่น้องฟังข้าวต้นจมูกติดตามมาเหยียข้าวกรมประชาสัมพันธ์ครับในรายการต้องเชื่อมที่จะเป็นผืนบานเวลามดนะครับบางจากลากันไปก่อนค่อยพบค่อยควังต่อพรุ่งนะครับสำหรับวันนี้ไว้กันตอนนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีสั่งการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเร่งรับรองโฉนดชุมชนที่ถูกยกเลิกไปก่อนหน้านี้ภายใน60วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเร่งรับรองโฉนดชุมชนที่ถูกยกเลิกไปก่อนหน้านี้ภายใน60วันรองรับสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนแก้ปัญหาที่ดินทำกิน
9: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนโดยปัจจุบันมีกฎหมายรองรับอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.ในการกำหนดรูปแบบการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมโดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีข้อสั่งการให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเร่งดำเนินการรับรองโฉนดชุมชนที่ออกตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยโฉนดชุมชนซึ่งได้ถูกยกเลิกไปก่อนหน้านี้ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ดำเนินการรับรองดังกล่าวในรูปแบบการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมตามมาตรา10วรรค4แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเพื่อรองรับสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนดังกล่าวและให้แล้วเสร็จภายใน60วันตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ชาววิสาปทุมมารายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเฝ้าติดตามเชื้อไวรัสฮันตาอย่างใกล้ชิดเน้นเฝ้าระวังกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยยืนยันยังไม่พบการแพร่ระบาดในไทยขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก
9: นายพัฒนาพรหมพักรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีพบเชื้อไวรัสฮันตาว่าขณะนี้ยังไม่พบการติดเชื้อดังกล่าวในประเทศไทยโดยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบเพียงนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์หนึ่งรายอยู่บนเรือสำราญซึ่งขณะนี้ได้เข้าสู่กระบวนการกักตัวและจากรายงานยังไม่พบเชื้อขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศย้ำว่าไวรัสดังกล่าวไม่ใช่โรคใหม่แต่อาจมีหลายสายพันธุ์ซึ่งตัวที่พบอาจจะสามารถติดจากคนสู่คนได้แต่การระบาดหรือการติดต่อไม่ได้มีความรวดเร็วสามารถระมัดระวังได้ผลิตนาฏบรรแสนสุขรายงาน
1: ก กระทรวงพาณิชย์คุมเข้มราคาวัตถุดิบตั้งต้นพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาอาหารเนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบหลักยังไม่ได้ปรับสูงขึ้นมากนัก
10: นายสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่ราคาอาหารปรุงสำเร็จและราคาอาหารตามสั่งปรับตัวสูงขึ้นจนกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อว่ากระทรวงพาณิชย์ได้เร่งบริหารจัดการเพื่อลดภาระค่าของชีพของประชาชนโดยจะมุ่งดูแลต้นทุนวัตถุดิบตั้งต้นเป็นหลักเช่นน้ำมันพืชน้ำปลาซอสปรุงรสน้ำตาลไข่ไก่และข้าวสารผ่านโครงการไทยช่วยไทยทั้งการจำหน่ายผ่านห้างสรรพสินค้าที่ว่าการอำเภอและรถพุ่มพวงเพื่อกระจายวัตถุดิบราคาประหยัดไปยังผู้ประกอบการร้านอาหารซึ่งจะช่วยลดต้นทุนนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ตรึงราคาอาหารปรุงสำเร็จไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนเนื่องจากราคาวัตถุดิบหลักยังไม่ได้มีการปรับสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญขณะที่ต้นทุนด้านค่าขนส่งและราคาน้ำมันยังคงเป็นไปตามกลไกตลาดส่วนข้อกังวลกรณีที่หากมาตรการช่วยเหลือสิ้นสุดลงแต่ราคาสินค้ายังคงไม่ปรับลดลงจะยกระดับโครงการไทยช่วยไทยให้เป็นช่องทางหลักในการดึงสินค้ากลุ่ม SME สินค้าชุมชนและวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้เกิดสินค้าทางเลือกที่มีราคาประหยัดและเข้าถึงง่ายสำหรับประชาชนในระยะยาวปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ5แยกข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะประจำวันอังคารที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะคะวันนี้ค่ะสวทนครศรีธรรมราชนะคะ FM ความถี่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการค่ะพบกับดิฉันเช่นเคยนะคะมิวกี้เสรณีนาวงศ์ค่ะวันนี้นะคะดิฉันก็มีทีมงานมีองค์คาพยพของเรานะคะมีหัวหน้าช่างของเราค่ะพี่พิเชษฐ์เรืองนาคนะคะมาพร้อมกับช่างเทคนิคนะคะพี่สุรชัยรอดแก้วค่ะควบคุมการผลิตโดยนางจิราพรหนูรักค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะและอำนวยการผลิตค่ะโดยนายโสพลเข้มการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะซึ่งรายการ5แยกข่าวของเราในวันนี้นะคะเราก็มีช่วงพิเศษเช่นเคยนะคะกับช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานนะคะและสามารถที่จะรับฟังติดตามรายการ5แยกข่าวของเรานะคะได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลาประมาณ 16:07 นาทีนะคะถึง 16:30 นาทีค่ะหลังจากนั้นนะคะในเวลา 16:30 นาทีถึง 17:00 นค่ะก็จะเป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะสวทสกลนครสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1นะคะเป็นแม่ข่ายดำเนินรายการค่ะเพื่อถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นะคะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะและรายการ5แยกข่าวของเราค่ะก็ออกอากาศผ่านทางสวทนะคะในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบน10สถานีค่ะและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมีเรื่องราวข่าวสารนะคะในเรื่องของพลังงานในเรื่องของค่าครองชีพนะคะมาเล่าสู่กันฟังให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนได้รับทราบกันนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานค่ะ
0: ติดตามสถานการณ์ด้านวิกฤตพลังงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนพร้อมฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนในช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงาน
1: ค่ะในช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานในวันนี้นะคะดิฉันก็มีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ของการสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะก็ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพลังงานเอ่ยเรื่องของน้ำมันและที่สำคัญส่งผลกระทบโดยตรงกับค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนะคะในวันนี้ค่ะเราก็มีกิจกรรมดีๆนะคะกับโครงการของไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพค่ะซึ่งเมื่อเช้านี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกอนุทินค่ะก็ได้มีการควงท่านรองนายกสุภจีนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะคิกออฟโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนะคะผนึกกำลังร่วมกับภาคเอกชนนะคะเปิดรับลงทะเบียนรถพุ่มพวงค่ะนำสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพราคาถูกกว่าท้องตลาดนะคะให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะซึ่งเมื่อเช้านี้นะคะ9โมงเช้าที่ผ่านมาค่ะที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนะคะซึ่งก็มีทางด้านของนางสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพาณิชย์รวมถึงพี่น้องสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมนะคะซึ่งท่านนายกอนุทินค่ะก็ได้สวมเสื้อกั๊กโครงการไทยช่วยไทยนะคะลดภาระค่าครองชีพค่ะแล้วก็ได้พาท่านรองสุภจีท่านรองนายกสุภจีนะคะซ้อนค่ะซ้อนท้าย รถพุ่มพวงประเภท3ล้อพ่วงข้างนะคะจากบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีนะคะวนไปยังตึกไทยคู่ฟ้านะคะเพื่อที่จะคิกออฟกิจกรรมไทยช่วยไทยค่ะและเมื่อจอดถึงแล้วนะคะท่านนายกค่ะก็ได้มีการกล่าวเนื้อเพลงนะคะเพลงจ้ำจี้ค่ะแตงไทยแตงกวาขนุนน้อยหน่าพุทรามังคุดละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมพร้อมกับไปยังสื่อมวลชนนะคะว่าชัยโยโฮฮิวค่ะก็ที่จะบรรยายถึงสินค้าที่อยู่บนรถพุ่มพวงนะคะแล้วก็ได้มีการหยิบสินค้าตัวอย่างค่ะเพื่อที่จะโปรโมทนะคะไม่ว่าจะเป็นผงชูรสเอ่ยน้ำมันหอยนางรมเอ่ยรวมถึงผักนะคะคะน้าแล้วก็มีน้ำตาลทรายมาม่ามะนาวน้ำปลาด้วยนะคะท่านนายกค่ะก็ได้กล่าวนะคะว่าที่นี่ค่ะของถูกกว่าราคาตลาดทั่วไปค่ะรถพุ่มพวงนะคะก็เป็นการออกร้านโครงการไทยช่วยไทยของกระทรวงพาณิชย์ค่ะขอให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนได้รับทราบนะคะว่านี่เป็นสินค้าที่ท่านค่ะสามารถหามาหาซื้อได้ในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดนะคะต่ำกว่าราคาในห้างสรรพสินค้าด้วยนะคะและนอกจากนี้นะคะรัฐบาลค่ะก็ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ประกอบการทั้งหลายค่ะทุกท่านซื้อมากที่สุดเท่าที่จะซื้อได้นะคะจะซื้อเยอะซื้อน้อยไม่ว่าซื้อไปเลยนะคะและจะได้รับได้สินค้าในราคาที่ต่ำลงแต่สินค้าราคาต่ำลงใช่ว่าคุณภาพจะต่ำตามนะคะคุณภาพค่ะยังได้มาตรฐานค่ะส่วนรสชาติส่วนผสมทุกอย่างก็คือไม่เปลี่ยนแปลงนะคะอันนี้ก็คือท่านนายกก็ได้กล่าวนะคะทางด้านของท่านรองสุภจีค่ะก็ได้กล่าวนะคะว่าการดำเนินกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพด้วยรถพุ่มพวงในครั้งนี้นะคะก็เป็นการต่อยอดการดำเนินงานหลังจากที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองนะคะร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ค่ะผนึกกำลังร่วมกับภาคเอกชนและกลุ่มห้างค้าปลีกสมัยใหม่หรือว่าโมเดิร์นเทรดนะคะนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตค่ะมากกว่า 3,000 รายการเลยทีเดียวนะคะมาจัดจำหน่ายในราคาประหยัดค่ะสูงสุดถึงร้อยละ58หรือว่าสูงสุด 58% นะคะณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศในทุกวันศุกร์ค่ะตลอดเดือนพฤษภาคมนะคะศุกร์ที่1จัดไปแล้วศุกร์ที่8จัดไปแล้วศุกร์นี้ค่ะ15พฤษภาคมศุกร์ที่22พฤษภาคมและ29พฤษภาคมก็ยังมีการจำหน่ายเหมือนเดิมนะคะกับการนำสินค้ามาจัดจำหน่ายในราคาประหยัดนะคะและนอกจากนี้นะคะรถพุ่มพวงนะคะก็จะช่วยให้พี่น้องประชาชนค่ะที่อยู่ในพื้นที่ตำบลหมู่บ้านห่างไกลนะคะสามารถที่จะเข้าถึงค่ะและเลือกหาสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดด้วยนะคะแต่คุณภาพค่ะเช่นเดียวกับที่ขายในห้างสรรพสินค้านะคะซึ่งรถพุ่มพวงนะคะก็มีหลายขนาดค่ะ S M L ไซส์เล็กไซส์จิ๋วก็ไซส์จิ๋วนะคะขนาดจิ๋วค่ะไซส์ S ก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ค่ะรถเครื่องนะคะบ้านเราค่ะขนาดกลางไซส์ M นะคะก็จะเป็นรถ3ล้อพ่วงข้างเหมือนที่ท่านนายกได้ขี่เมื่อเช้านี้นะคะและขนาดใหญ่ไซส์ L ค่ะก็คือประเภทของรถกระบะค่ะและที่สำคัญก็คือผู้ที่เข้าร่วมโครงการนะคะก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ของรถพุ่มพวงด้วยนะคะก็คือได้รับการสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะโดยจะพิจารณาจากประเภทของรถพุ่มพวงนะคะรถกระบะก็จะได้ 3,000 บาทต่อเดือนนะคะ3ล้อพ่วงข้างค่ะจะได้รับ 1,500 บาทต่อเดือนค่ะและมอเตอร์ไซค์นะคะ 1,000 บาทต่อเดือนนะคะนอกจากนี้ค่ะก็จะได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นสำหรับการทดลองตลาดด้วยนะคะซึ่งคาดว่าโครงการนี้ค่ะก็จะลดค่าครองชีพไม่น้อยกว่า280ล้านบาทและมีเป้าหมาย4ล้านครัวเรือนค่ะซึ่งจากการที่ทางด้านของรัฐบาลนะคะได้มีการเปิดรับลงทะเบียนผู้ประกอบการรถพุ่มพวงค่ะก็ทางด้านของกระทรวงมหาดไทยค่ะโดยกรมการปกครองนะคะได้มีการดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่1ถึง7พฤษภาคมที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้นค่ะ 1,397 รายค่ะจำแนกเป็นรถยนต์ไซส์ L นะคะ 3,539 รายค่ะเป็นรถ3ล้อพ่วงข้างนะคะไซส์ M ค่ะ 4,535 รายและรถจักรยานยนต์ไซส์ S นะคะ 2,323 รายค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลในการลงทะเบียนเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะและที่สุดท้ายค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ กล่าวค่ะว่าทางด้านของรัฐบาลเองค่ะก็ได้มีนโยบายที่สำคัญค่ะที่มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะซึ่งเป็นแนวทางที่สำคัญในการที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะด้วยความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์นะคะในการที่จะผนึกกำลังร่วมกับภาคเอกชนด้วยทุกภาคส่วนร่วมกันค่ะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนนะคะได้เข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาย่อมเยาใกล้บ้านด้วยนะคะและเป็นการบรรเทาผลกระทบจากภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะท่านนายกค่ะก็เน้นย้ำถึงบทบาทหน้าที่สำคัญของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยนะคะตลอดจนถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านท้องที่ท้องถิ่นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นในการที่จะอำนวยความสะดวกนะคะรวมถึงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างครบถ้วนไม่ตกหล่นนะคะรวมถึงการบูรณาการการทำงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนของเราค่ะมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความเป็นอยู่ที่ดีกินดีอยู่ดีกันทั่วหน้าอย่างยั่งยืนด้วยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของการลดค่าครองชีพสำหรับพี่น้องประชาชนสำหรับโครงการไทยช่วยไทยนะคะและสำหรับอีกหนึ่งข่าวสารที่สำคัญนะคะในเรื่องของพลังงานนะคะหลายๆท่านค่ะเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตของราคาน้ำมันสูงขึ้นนะคะหลายๆท่านก็หันมาใช้รถ EV รถยนต์ไฟฟ้ากันนะคะซึ่งหลายๆท่านก็ประสบกับปัญหาในการที่จะใช้รถยนต์ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถ EV นะคะทางด้านของรัฐบาลนะคะก็ไม่นิ่งนอนใจค่ะก็ได้มีการเร่งในการที่จะช่วยผู้ซื้อรถ EV นะคะแก้ปัญหารถชำรุดลอยแพราคาดิ่งค่ะทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะคะก็ได้มีการประชุมมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะเพื่อที่จะยกระดับความเชื่อมั่นในการซื้อขายรถยนต์ไฟฟ้าค่ะซึ่งในการประชุมนะคะก็เมื่อวานนี้ก็ได้มีการประชุมค่ะและในวันนี้นะคะท่านรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีการลงพื้นที่ไปแล้วนะคะในช่วงประมาณบ่ายโมงบ่ายสองที่ผ่านมานะคะในการที่จะไปดูค่ะว่าที่จำหน่ายรถ EV โชว์รูมต่างๆเนี่ยได้มีการปฏิบัติตามกฎหมายของสคบหรือเปล่านะคะก็ในเรื่องของการประชุมนะคะก็ได้มีการรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนนะคะผู้ใช้ผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้านะคะก็จากการที่รัฐบาลค่ะก็ได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนนะคะหันมาใช้พลังงานทดแทนหรือว่าพลังงานทางเลือกนะคะรองรับสถานการณ์ของวิกฤตพลังงานค่ะแต่ผู้บริโภคนะคะผู้ที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยกลับต้องเผชิญกับ3เรื่องใหญ่ค่ะปัญหา3เรื่องคือรถชำรุดบกพร่องนะคะนอกจากนี้ค่ะปัญหาในเรื่องของการถูกลอยแพหลังบริษัทปิดตัวหรือว่าศูนย์บริการปิดทำให้ไม่มีที่ซ่อมแซมนะคะและปัญหาด้านราคาที่ปรับตัวลดลงหลังซื้ออย่างรวดเร็วค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคนะคะได้รับความเดือดร้อนแล้วก็เป็นข้อกังวลทุกมิติเลยนะคะซึ่งทางด้านของสคบเองค่ะก็ได้มีการแก้ไขนะคะเพราะว่าในช่วงตั้งแต่ปี67ถึงปี2569นะคะก็มีผู้บริโภคค่ะร้องทุกข์ในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าไปกับสคบนะคะถึง556รายนะคะแล้วก็ร้องเรียนไปยังสภาองค์กรของผู้บริโภคอีก792รายรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,300 กว่ารายเลยนะคะก็สคบก็ได้มีการแก้ไขจนสามารถที่จะยุติข้อพิพาทได้แล้วนะคะคิดเป็นร้อยละ 72.3ก็ทางด้านของท่านรัฐมนตรีเองนะคะก็ได้มีการมอบหมายให้สคบค่ะได้จัดทำอีบุ๊กฉลากรถยนต์ไฟฟ้านะคะขอความร่วมมือผู้ผลิตผู้นำเข้าค่ะส่งฉลากรถยนต์ไฟฟ้าทุกรุ่นที่วางจำหน่ายในประเทศไทยให้กับสคบนะคะเพื่อรวมจัดทำเป็นอีบุ๊กค่ะให้พี่น้องประชาชนผู้บริโภคผู้ที่กำลังตัดสินใจว่าจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าดีไหมนะคะได้มีข้อมูลต่างๆนะคะมีข้อมูลในเรื่องของฉลากสิทธิผู้บริโภคแนวทางต่างๆการตรวจสอบข้อมูลก่อนซื้อนะคะเผยแพร่ผ่านทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเว็บไซต์แอปพลิเคชันแล้วก็เพจในแพลตฟอร์มต่างๆของสคบด้วยนะคะก็ อย่างที่บอกไปค่ะรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะถ้าเกิดท่านใดผู้บริโภคท่านใดนะคะที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อขายรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่าสินค้าและบริการอื่นสามารถที่จะร้องเรียนได้ที่สายด่วนของสคบค่ะ1166นะคะระบบร้องทุกผู้บริโภคนะคะ OCPB Complain นะคะมีแอปพลิเคชันด้วยนะคะชื่อว่าแอปพลิเคชัน OCPB Connect นะคะรวมถึงมีเว็บไซต์ด้วยค่ะเว็บไซต์ของสคบนะคะ OCPB.go.th นะคะและมีอีกหนึ่งแอปพลิเคชันค่ะนั่นก็คือแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะและนอกจากนี้นะคะสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในภูมิภาคหรือว่าท้องถิ่นหรือว่าต่างจังหวัดนะคะสามารถที่จะร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมที่ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดด้วยนะคะในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าหรือเรื่องอื่นเรื่องใดก็ตามที่ท่านมีปัญหาเกิดจากการซื้อขายสินค้าต่างๆหรือว่าอื่นๆนะคะสามารถที่จะไปร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมที่สารกลางจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่ดิฉันค่ะนำมาฝากให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับทราบกันนะคะในรายการ5แยกข่าวของเราในช่วงของรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานนะคะและเช่นเคยค่ะรายการ5แยกข่าวของเรานะคะก็จะมีทุกวันค่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะเราก็จะไปพบกับรายการ5แยกข่าวโดยสวทตะกั่วป่าค่ะพรุ่งนี้ก็จะมีพี่ดีเจพี่จุกกับดีเจน้องมะตูมนะคะก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการ5แยกข่าวของเราก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังรายการนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณพี่ช่างเทคนิคของเราด้วยนะคะพี่พิเชษเรืองหน้าค่ะนายช่างไฟฟ้าอาวุโสหัวหน้าช่างของเราในวันนี้นะคะแล้วก็พี่สุรชัยรอดแก้วค่ะช่างเทคนิคของเราในวันนี้นะคะควบคุมการผลิตค่ะโดยนางจิราพรหนูรักค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะและอำนวยการผลิตค่ะโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราไปพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งสวทสกลนครสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการ5แยกข่าวของเราโดยสวทนครศรีธรรมราชค่ะดิฉันมิลกี้เสรนีนาวงต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับรายการให้ข่าวโดยสวทตะกั่วป่าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงสำหรับรายการนี้ค่ะเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงโครงการพระราชดำริต่างๆที่ยังคงสร้างคุณประโยชน์แก่ประชาชนทั่วประเทศตราบจนทุกวันนี้ดิฉันอุไรลักษณ์จุลนีค่ะ
2: และดิฉันจิราชินทง้อจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะซึ่งรายการนี้นะคะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศค่ะ
1: ในช่วงแรกของรายการในวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จราชดำเนินเยือนจังหวัดสกลนครค่ะนับแต่ประถมยาตราเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2498ที่ทรงพระเมตตาและรอยพระบาทยาตรายังจารึกอยู่ในหัวใจพระสกลนครชาวจังหวัดสกลนครที่ยังเล่าขานสืบต่อรุ่นสู่รุ่น
2: พระองค์ทรงมุ่งเน้นการเยี่ยมเยียนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรทั้งด้านอาชีพความเป็นอยู่และการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจหลายครั้งขอพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
3: สมาชิกทอผ้าไหมมีกันหลายนะไม่จุนแล้ว
4: จังหวัดสกลนครดินแดนแห่งวิถีชีวิตเรียบง่ายและเปี่ยมด้วยวัฒนธรรมเป็นผืนแผ่นดินที่เคยรับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9การเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสกลนครในครั้งแรกนั้นเป็นวันศุกร์ที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2498นับเป็นเหตุการณ์สำคัญที่สร้างความปลาปลื้มแก่ประชาชนทั้งสองพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อเยี่ยมเยียนรับฟังและคลายทุกข์ของพระสงฆ์นิกรด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยความห่วงใยตลอดระยะเวลาที่เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสกลนครพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งด้านอาชีพความเป็นอยู่และการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นพระราชกรณียกิจทุกย่างก้าวล้วนสร้างความอบอุ่นใจแก่ผู้คนในผืนแผ่นดินสกลนครอำเภอกุดบากเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมในหลวงรัชกาลที่9มาหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นการเสด็จทอดพระเนตรฝ่ายทดน้ำบ้านโพนงามและโดยเฉพาะการเสด็จสนทนาธรรมกับหลวงปู่แสวงสุมังคโลเจ้าอาวาสวัดโพธิสมพรในขณะนั้นและทรงปลูกต้นจันหอมต้นมะม่วงต้นชมพู่ไว้เป็นที่ระลึกรวมถึงทรงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในอำเภอกุดบาก
5: มีกระแสรับสั่งถามหลวงพ่อว่าบ้านไหนยากจนหลวงพ่อก็ทูลพระองค์ว่าบ้านเชิงดอยบ้านคอน้อยท่านไม่กระแสรับสั่งว่าจะเข้าไปดูจะแก้ปัญหาเรื่องน้ำเชิงดอยถ้าท่านก็ไปทำขวนไว้นะเดี๋ยวนี้ประชาชนก็อยู่ดีกินดีตามอัตภาพพอสมควร
4: การเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9คือหลักฐานแห่งพระเมตตาและความห่วงใยที่ทรงมีต่อพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าทุกย่างพระบาทที่เสด็จมาถึงผืนแผ่นดินสกลนครโดยเฉพาะอำเภอกุฎบากมิได้เป็นเพียงการเสด็จมาเยือนแต่คือการเสด็จมาเพื่อรับฟังเข้าใจและแบ่งเบาความทุกข์ยากของประชาชนด้วยพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยความรักแม้การเวลาจะผ่านไปและแม้วันนี้พระองค์จะเสด็จสวรรคตแต่ความทรงจำในวันรับเสด็จรอยยิ้มน้ำตาและความปลาบปลื้มของชาวกุฎบากยังคงชัดเจนอยู่ในหัวใจของผู้คนพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณจะยังคงสถิตอยู่ในผืนแผ่นดินแห่งนี้และในดวงใจของชาวอำเภอกุฎบากตราบนานเท่านาน
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินออกณลานคำหอมพระตำหนักภูพานราชินิเวศจังหวัดสกลนครหลายครั้งเพื่อทรงงานเกี่ยวกับการส่งเสริมผ้าไหมไทยและรับขวัญชาวอีสานโดยเฉพาะในช่วงปีพุทธศักราช2540ถึง2547ลานคำหอมถือเป็นสถานที่สำคัญที่พระองค์ใช้จัดงานแฟชั่นโชว์ผ้าไหมไทยและพบปะราษฎรสร้างความภาคภูมิใจให้ชาวจังหวัดสกลนครเป็นอย่างมากค่ะ
2: ในการเสด็จพระราชดำเนินทุกครั้งค่ะทางจังหวัดก็จะเตรียมการแสดงเพื่อถวายต่อหน้าพระที่นั่งและทุกครั้งก็จะเชิญอาจารย์ภัยจิตโคตรวิชัยครูเกษียณอายุราชการอดีตอาจารย์สอนนาฏศิลป์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลผู้ประดิษฐ์ท่ารำจังหวัดเสิร์งกระติบข้าวมาเป็นครูฝึกสอนการแสดงในช่วงนี้ขอเชิญทุกท่านติดตามในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
0: ช่วงตามรอยพระเมตตา

ผมนายภัยจิตโคตรวิชัยขณะนี้อายุ86ปีเกิดเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2481เกษียณอายุมาแล้วประมาณ20กว่าปีกว่าพอเกษียณอายุออกมาก็มาอยู่ที่บ้านกิจกรรมที่ทำนอกจากเกษียณอายุแล้วก็จะเปิดร้านทำเครื่องประดับนครเพราะว่าเรียนมาทางนี้โดยตรงเพราะว่าวิชาเอกที่เรียนคือวิชาเอกนาฏศิลป์วิชาโทก็คือวิชาคหกรรมประดิษฐ์เมื่อเกษียณเสร็จแล้วก็ได้มาเอาความรู้ส่วนนี้มาทำประโยชน์ให้กับสังคมตอนที่เราอยู่ครูน่ะได้รับคำสั่งจากทางจังหวัดให้เป็นหัวหน้าครูผู้ฝึกการแสดงหน้าพระที่นั่งทุกๆครั้งที่มีโดยการควบคุมโดยท่านผู้หญิงมนที่มีมงคลนาวินทุกครั้งเวลาพระองค์เสด็จมาทุกครั้งก็จะมีท่านผู้หญิงมนที่มีมงคลนาวินเรียกให้ขึ้นไปพบที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ตกลงว่าปีนี้เราจะต้องมีการแสดงชุดนั้นชุดนี้ชุดนั้นชุดนี้อะไรมาเนี่ยนะทุกองเลยยกตัวอย่างอย่างอันนี้งาน72พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าก็มีทุกพระองค์ที่เสด็จมาแล้วก็ครูก็ทำใบสี9ชั้นเป็นใบตองสดเป็น9ชั้นซึ่งมันอยู่เบื้องหลังของพระองค์ท่านแล้วก็ลำครูก็แต่งตัวเป็นพราหมณ์ลำใบสีก็ใช้ลำใบสีเป็นเพลงขึ้นบ้านเช่นกระดิ่งข้าวก็มันเป็นการแสดงขึ้นเมืองของชาวจังหวัดสกลนครคนภาคอีสานของเรานะนิยมทานข้าวเหนียวเป็นหลักก็เลยมาคิดไอเดียว่าเราจะทำยังไงก็เลยประดิษฐ์ท่ารำขึ้นมาเพราะว่ามันมีประวัติว่าคนสกลนครนะไปอยู่กรุงเทพนานเสร็จแล้วก็มาเยี่ยมบ้านพอกลับมาเยี่ยมบ้านก็ไปเดินตามท้องไร่ท้องนาก็กลัวท้าจะเปื้อนโคลนก็เดินเขย่งครูก็เลยมาคิดว่าเอาท่าที่หนึ่งเอาท่าเป็นท่าที่หนึ่งเป็นท่าเดินโดยการเขย่งท่าดีต่อจากนั้นก็ท่าที่สองเนื่องจากว่าคนสกลนครทานข้าวเหนียวก็เป็นท่าปั้นข้าวเหนียวปั้นข้าวเหนียวจะตึงตะตึงตะตึงตะจะตึงตะตึงตะตึงตะ

0: คนอื่นต้องขอชื่นชมท่านอาจารย์ไพจิตรโคตรวิชัยนะครับถือว่าเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมและก็สืบสานจารีตขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมโดยเฉพาะยิ่งการขับเคลื่อนทางด้านศิลปะวัฒนธรรมการพ้นลำของพี่น้องแปดชนเผ่าพื้นเมืองของสกลนครมีมาดั้งเดิมเป็นเวลานานพอสมควรเห็นควรแก่การยกย่องและได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับภายใต้สภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครต้องขอกราบชื่นชมท่านในโอกาสนี้ครับขอบคุณครับ
1: สำหรับในช่วงต่อไปค่ะพาทุกท่านไปติดตามกลุ่มนวัตกรรมชุมชนเข้มแข็งกลุ่มภูไทยที่บ้านโนนหอมอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครที่สานต่อพระปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีพระราชประสงค์สนับสนุนการฟื้นฟูผ้าไทยค่ะ
2: ชาวภูไทยบ้านนวลหอมมีการอนุรักษ์ศิลปะการทอผ้ามีการขึ้นลายแบบภูไทยล้วนสืบต่อภูมิปัญญาผ้าสบายลายขิดเป็นภูมิปัญญาที่ควรศึกษาเรียนรู้และมีการส่งต่อความรู้และความงดงามในวิถีเหล่านี้ให้กับลูกหลานภูไทยในชุมชนให้อย่างรากเหง้าความเป็นภูไทยควบคู่ไปกับการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขอย่างเรียบง่ายและก็ยังมีการนำไปต่อยอดสู่ธุรกิจของคนในชุมชนอีกด้วยค่ะขอเชิญทุกท่านรับฟังและรับชมนวัตกรรมชุมชนเข้มแข็งกลุ่มภูไทยที่บ้านนวลหอมอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
3: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

เรื่องคันเจแก้วก็ฝากข้ามถึงพระพันปีโลสามารถหนุนน้อมนึกคิดหอดีขึ้น

0: สวัสดีค่ะชื่อศาสิวิมลวงศรียาค่ะชื่อเล่นก็คนในหมู่บ้านจะเรียกว่าครูดวนหรือลำดวนนะคะในหมู่บ้านนนท์หอมเราจะมีนวัตกรรมเกี่ยวกับนวัตกรรมชุมชนเข้มแข็งที่โดดเด่นก็คือผ้ามีผ้าสบายลายขีดลายดอกติ๊กแล้วก็มีผ้าจองนะคะก็เลยได้กลุ่มเป็นทอผ้าสบายลายขีดขึ้นมาแล้วก็ถือว่าได้รับประสบผลสำเร็จเพราะว่าผ้านี้สามารถขายได้สร้างรายได้ให้กับครอบครัวแล้วยังสามารถแปลงรูปแปลงเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นได้อย่างเช่นตุ๊กตาพวงกุญแจของฝากแล้วก็ของประดับอะไรต่างๆคนในชุมชนน่ะเขาจะมีความดีใจมากที่ว่าผ้านี้มันกำลังจะเลือนหายไปพอแม่ไปชวนเข้ามารวมกลุ่มกันใหม่เนี่ยทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีอยากจะให้ชุมชนของเรามีรายได้แล้วก็เข้มแข็งในเรื่องนี้ในการทอผ้าคือสรุปแล้วว่าชุมชนเราน่ะเรามองว่ามันคงจะเข้มแข็งเพราะว่าณปัจจุบันนี้ก็คือเราจะช่วยส่งเสริมกันช่วยส่งเสริมกันให้ช่วยกันทำให้ช่วยกันทำให้ช่วยกันทอแล้วก็ให้พัฒนาลายขึ้นด้วยพัฒนาจากลายดั้งเดิมให้มันเป็นร่วมสมัยบ้างแต่ว่าเรายังคงเอกลักษณ์ของเราไว้อย่างเช่นดอกติ๊กมันยังมีแต่เราสามารถที่จะใส่สีอะไรต่างๆเข้าไปได้เพื่อให้มันเป็นร่วมสมัย
1: สวัสดีค่ะอันผู้ไทยนนท์หอมนะคะเอาเอกลักษณ์ของเฮากับสูตรผู้ไทยเนาะค่ะ
2: เราจะมีสินค้าเป็นเอกลักษณ์ของเราก็คือสูตรผู้ไทยนะคะเสื้อผู้ไทยสูตรผู้ไทยแล้วก็มีผ้าสบายลายคิดแบบนี้แล้วเราก็ผ้าสบายลายคิดเราก็เอามาแปรรูปค่ะแปรรูปเป็นกระเป๋ากระเป๋าเงินจะอันผ้าสบายลายคิดเพื่อให้เป็นสินค้าที่หลากหลายให้มีตัวเลือกหลายขึ้นค่ะ

0: ะเราจะมีวัยรุ่นที่ทำแบบพวกผู้พวกเล็บนี่ค่ะเปิดเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับฟ้อนเกี่ยวกับชุดผู้ไทยเฮาก็จะมีกลุ่มผลิตเฮาส่งเฮาครับจะเป็นคนไปขายออกขายตามบูธหรือขายตามออนไลน์ยั่งยืนค่ะกิจการในบ้านนนทอมียั่งยืนใช่ใครๆก็ชอบเนาะ
1: เป็นเพียงส่วนหนึ่งของนวัตกรรมชุมชนเข้มแข็งกลุ่มภูไทยโนนหอมจังหวัดสกลนครที่สานต่อปณิธานของพระพันปีหลวงจากสืบต่อภูมิปัญญาผ้าสบายหลายขีดสู่ธุรกิจของคนในชุมชน

0: ในช่วงท้ายนี้นะคะขอพาทุกท่านมารับชมรับฟังเสียงจากประชาชนชาวจังหวัดสกลนครที่ได้มีโอกาสเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังซึ่งคณะผู้เดินทางประกอบไปด้วยประชาชนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและจิตอาสา
1: จังหวัดสกลนครได้ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนจากทั้ง18อำเภอรวมจำนวน 3,000 คนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยจัดการเดินทางออกเป็น4รุ่นได้แก่รุ่นที่1วันที่1ธันวาคม2568รุ่นที่2วันที่20ธันวาคม2568รุ่นที่3วันที่8มกราคม2569และรุ่นที่4วันที่27มกราคม2569โดยได้จัดยานพาหนะอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางเรามาฟังเสียงจากตัวแทนของชาวสกลนครไปพร้อมๆกันค่ะ
2: ด้วยกล้ามด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายชัยวัฒน์ศรีสะครผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตากวงตำบลคำบ่ออำเภอวุฒิชัยภูมิจังหวัดสกลนครสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2วันนี้ได้นำคณะครูและบุคลากรตลอดจนลูกนักเรียนระดับชั้นมัธยมจำนวน51คนเพื่อถวายสักการะเนื่องในโอกาสพระบรมราชินีราชชนนีพระพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยเพื่อแสดงความเคารพและระลึกถึงคุณงามความดีที่พระองค์ท่านได้ให้มีไว้กับพวกเราในโอกาสนี้ก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องของชนชาวไทยร่วมกันสักการะโดยทั่วหน้าครับขอบคุณครับ
3: ชื่อนางสาวพรมพรพรมสุพรรณนะคะได้มีโอกาสมาสักการะพระพันปีหลวงครั้งแรกรู้สึกปลาบปลื้มแล้วก็ประทับใจมากค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนพื้นเพอยู่ที่สกลนครแล้วก็มาอยู่ที่กรุงเทพนะคะปกติแล้วอ่ะสมัยพระองค์ท่านเสด็จไปที่จังหวัดสกลนครนะคะเราก็รู้สึกปลาบปลื้มและยินดีทุกครั้งที่เสด็จไปนะแล้วก็พระองค์ท่านมีโครงการของพวกผ้าไทยนะคะมีการประกวดผ้าไหมของจังหวัดสกลนครแล้วก็เป็นพวกผ้าคลามที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสกลนครนะคะทุกครั้งที่พระองค์เสด็จไปรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ปลาบปลื้มประทับใจมากมาวันนี้ก็รู้สึกซาบซึ้งนะคะแล้วก็หลังจากนี้นะคะก็จะสวมใส่ผ้าไทยทุกครั้งที่มีโอกาสนะคะแล้วก็จะทำตามพระราชดำริของพระองค์ท่านนะคะ

ี่ค่ะดิฉันนางสาวมารีแก้วสิริมาจากบ้านน้องของอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครค่ะมาเมื่อนี้ได้มาเข้าเฝ้ากราบถวายพระบรมศพพระพันปีล้มโดยสมเด็จแม่พระมหากรุณาธิคุณไปที่บ้านเมื่อปีพ.ศ. 2540ตอนนั้น

0: นี้ได้เข้าล่ำถวายอยู่หน้าพระที่นั่งงานประกวดผ้าไหมอยู่ทับตำนักผู้พานราชินีเวชจังหวัดสกลนครค่ะตอนนั้นก็พึ่งเจอหลายดีเจอหลายค่ะพอน้อมนำพระราชดำรัสของพระองค์ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตแล้วก็แล้วก็เป็นคนดีคนสังคมต่อไปค่ะ
1: ครับกับผมนายวีรชาติการกำจัดครับนักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษครับปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนกระทรวงจังหวัดสกลนครครับวันนี้ก็ในส่วนของความรับผิดชอบของสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนครนะครับที่จะต้องตรวจความพร้อมของคนและก็ของรถนะครับก่อนที่จะให้เดินทางพาประชาชนนะครับในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนครนั้นไปเคารพพระบรมศพนะครับที่กรุงเทพมหานครครับซึ่งการตรวจความพร้อมของรถนะครับเราก็จะมีการตรวจความพร้อมเรื่องของอุปกรณ์ความปลอดภัยที่เป็นหลักนะครับแล้วก็อุปกรณ์สมควรที่จะต้องมีความมั่นคงแข็งแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพของยางนะครับสภาพของประตูฉุกเฉินนะครับมีเบาะนั่งนะครับมีเข็มขัดนิรภัยนะครับซึ่งรถจะต้องมีค้อนทุบกระจกด้วยครับรวมทั้งถังดับเพลิงนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับหากเกิดเหตุฉุกเฉินครับในส่วนของการตรวจคนนะครับตรวจคนแล้วก็มีการตรวจความพร้อมของพนักงานรถนะครับโดยตรวจความเหนื่อยล้าความอ่อนเพลียนะครับตรวจสอบว่าเขามีความอ่อนเพลียไหมนะครับเสร็จแล้วก็ตรวจเรื่องของการที่อาจจะมีพนักงานขับรถบางคนนะครับดื่มสุรานะครับมึนเมานะครับหรืออาจจะเป็นยากระตุ้นประสาทนะครับเราก็ตรวจสอบนะครับเพื่อให้มีความพร้อมนะครับรวมไปถึงเรื่องของการมีใบอนุญาตที่ถูกต้องนะครับตามที่กฎหมายกำหนดนะครับในการใช้รถแต่ละคันครับนี่ก็คือเป็นเรื่องของการตรวจความพร้อมนะครับเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางไปเคารพพระบรมศพในครั้งนี้ครับ
2: สวัสดีค่ะดิฉันนางงามกิ่งนาคมจากอำเภอเต่างอยค่ะวันนี้รู้สึกปลื้มใจมากค่ะที่ได้มีโอกาสไปกราบพระบรมศพได้มีโอกาสไปถวายงานต่อหน้าพระพักพระองค์อย่างเช่นทำอาหารพื้นบ้านนะคะซุปหัวปีแบบนี้ขนมดอกสนูแล้วก็ได้ดูการประกวดผ้าไหมจากพระองค์นะคะก็จะพยายามเผยแพร่นะคะความรู้เกี่ยวกับการทอผ้าเพราะว่าตัวเองก็มีพื้นอยู่เรื่องการทอผ้านะคะ
3: และทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครควบคุมการผลิตโดยนายพิชัยศิริสมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครภายใต้การอำนวยการผลิตโดยนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
4: ทุกท่านสามารถติดตามรับชมรับฟังรายการนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศวันนี้เราทั้งสองคนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับคณะรัฐมนตรีรับทราบการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: ดูอีกนะเลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: คณะรัฐมนตรีรับทราบการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้
10: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเรื่องการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1/2569ตามที่นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบกำหนดจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาและติดตามการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ซึ่งมีประเด็นการตรวจราชการสำคัญประกอบด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวและบริการการขับเคลื่อนการแปรรูปสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออกและการบริหารจัดการน้ำและการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเพื่อการระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรวมทั้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวบรวมข้อมูลการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนแก้ไขปัญหาความไม่สอดคล้องของสัญญารับซื้อไฟฟ้าน
11: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาราคาไฟฟ้าในเชิงโครงสร้างโดยเฉพาะต้นทุนจากสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนทั้งในส่วนค่าความพร้อมจ่ายและค่าพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นประเด็นที่ประชาชนและภาคเอกชนให้ความสนใจในช่วงที่ค่าไฟฟ้าปรับตัวสูงขึ้นทั้งนี้เมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนโดยมีนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นรองประธานและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้แทนภาคประชาชนเข้าร่วมเพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สอดคล้องของสัญญารับซื้อไฟฟ้าพร้อมจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายให้เป็นไปตามกฎหมายและเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ทวิสาประทุมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำชับ50เขตคุมเข้มการออกเอกสารราชการให้ชาวต่างชาติพร้อมประสานฝ่ายความมั่นคงเพื่อสนับสนุนข้อมูลเฝ้าระวังนอมินี
12: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงกรณีการตรวจสอบบริษัทนอมินีในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยระบุว่าเบื้องต้นยังไม่พบข้อมูลความผิดปกติเกี่ยวกับการครอบครองอาวุธในเขตพื้นที่ใดเนื่องจากกรุงเทพมหานครมีข้อจำกัดการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกจึงได้สั่งการให้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายความมั่นคงเพื่อบูรณาการข้อมูลและสนับสนุนการทำงานร่วมกันโดยเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนอกจากนี้ได้กำชับไปยังผู้อำนวยการเขตทั้ง50เขตให้เพิ่มความเข้มงวดในการพิจารณาออกเอกสารราชการให้กับชาวต่างชาติทั้งในกรณีการจดทะเบียนสมรสการแจ้งเกิดและการออกแบบประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยโดยกำหนดให้การใช้อำนาจตัดสินใจต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการในรูปแบบคณะบุคคลเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งมอบหมายให้มีการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังในแต่ละพื้นที่หากพบว่าเขตใดมีสถิติการยื่นขอเอกสารราชการเพิ่มสูงขึ้นผิดปกติให้ดำเนินการตรวจสอบในเชิงลึกทันทีเพื่อให้เกิดความโปร่งใสสูงสุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
2: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
3: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
1: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
1: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
1: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
1: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการบ้านนี้มีสุขนะคะวันนี้พบกันตรงกับวันที่12พฤษภาคม2569อยู่กับพี่นีน่าเช่นเคยค่ะค่ะแล้วก็วันพรุ่งนี้13พฤษภาคมก็เป็นอีก1วันสำคัญของไทยนะคะนั่นก็คือวันพืชมงคลค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นวันแห่งความเป็นสิริมงคลเกี่ยวกับการเกษตรเป็นขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยนะคะในการเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูกใหม่รวมทั้งเป็นวันหยุดราชการอีกด้วยนะคะหลายคนอาจจะได้มีโอกาสพักผ่อนใช้เวลากับครอบครัวหรือว่าเดินทางกลับบ้านก็ขอให้เดินทางกันอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะรายการบ้านนี้มีสุขก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆข่าวสารดีๆและกำลังใจมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมนะคะอยู่กันไปตลอดรายการจนถึงเวลา 18 นาฬิกาเลยทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังในช่วงหน้ากันค่ะช่วงนี้มาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนค่ะ

พระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์โดยสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลประเทศไทยก็เช่นเดียวกันสถาบันพระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงจากสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบันในทุกด้านจนเกิดเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ร้อยความเป็นชาติเอาไว้โดยไม่อาจแยกจากกันได้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาพุทธมามกะผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

เอาละค่ะมาถึงช่วงเก็บมาฝากแล้วนะคะอย่างที่เกริ่นกันไว้ในช่วงแรกค่ะว่าวันนี้จะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังว่าเที่ยวแบบครอบครัวอย่างไรให้ทุกช่วงวัยแฮปปี้นะคะโดยเฉพาะช่วงนี้ค่ะคุณฟังบ้านเรานะคะเป็นช่วงไฮซีซั่นแล้วนะคะแล้วก็ทางภาคเหนือภาคอีสานก็เป็นช่วงหน้าหนาวหลายคนก็นิยมชอบไปเที่ยวช่วงหน้าหนาวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้แต่ละครอบครัวที่มีความพร้อมก็อยากจะให้ทุกครอบครัวไปเที่ยวกันบ้างค่ะแล้วก็เที่ยวแบบครอบครัวอย่างไรให้ทุกช่วงวัยแฮปปี้นะคะค่ะสำหรับครอบครัวที่สมาชิกมีความจำเป็นต้องแยกกันไปใช้ชีวิตอยู่คนละที่ไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือเรียนต่อมหาวิทยาลัยคนละจังหวัดนะคะเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่ได้มารวมตัวกันเพื่อใช้เวลากันทั้งครอบครัวอย่างพร้อมหน้าบ้างก็คงจะหนีไม่พ้นในช่วงวันหยุดหรือว่าในช่วงวันหยุดยาวหรือว่าช่วงเทศกาลต่างๆนะคะซึ่งกรณีที่ครอบครัวใหญ่มีสมาชิกหลายช่วงวัยแต่ละคนก็จะมีความชอบแล้วก็ความสนใจต่างกันตามไปด้วยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าต่างจังหวัดนะคะก็ควรที่จะให้การใช้เวลาที่แสนมีค่าร่วมกันนี้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีความสุขด้วยกันทุกฝ่ายนะคะก็มีกิจกรรมที่ทำร่วมกันได้ทุกวัยค่ะในทริปก็ควรมีกิจกรรมที่ทุกช่วงวัยสามารถทำร่วมกันได้ไม่ได้ให้น้ำหนักไปเฉพาะเด็กเล็กหรือว่าผู้สูงวัยนะคะเนื่องจากว่าอาจจะทำให้วัยรุ่นเบื่อหรืออย่างน้อยๆก็ควรที่จะมีกิจกรรมที่ตอบความสนใจของแต่ละช่วงวัยสลับกันบ้างนะคะให้วัยรุ่นมีเวลาส่วนตัวบ้างเพราะว่าบางคราวนะคะวัยรุ่นก็ต้องการมีเวลาส่วนตัวถ้าหากว่าบังคับให้เขาอยู่รวมกันตลอดเวลาก็อาจทำให้เขาไม่รู้สึกสนุกกับการไปเที่ยวด้วยกันเท่าที่ควรและอาจจะส่งผลให้ไม่ค่อยอยากไปด้วยกันอีกในทริปต่อไปนะคะมันสังเกตสมาชิกในครอบครัวค่ะทั้งในด้านสภาพร่างกายและอารมณ์ความรู้สึกไม่ควรดึงดันจะเที่ยวตามเดิมแต่ถ้าหากว่าสมาชิกมีอาการเหนื่อยล้าจนเห็นได้ชัดหรือถ้าหากหัวข้อสนทนาใดที่ทำให้สมาชิกอึดอัดหรือไม่สนใจที่จะตอบก็ควรที่จะเปลี่ยนเรื่องเพื่อทำให้บรรยากาศของทริปเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดค่ะค่ะคุณฟังคะสิ่งที่ได้พูดไปเมื่อกี้นะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้สำหรับการไปเที่ยวด้วยกันเท่านั้นนะคะต่อให้เป็นการกลับมาพักผ่อนที่บ้านหรือการไปรับประทานอาหารมื้อใดมื้อหนึ่งร่วมกันก็ควรที่จะทำให้สมาชิกทุกคนมีความสุขกันอย่างพร้อมเพรียงเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนะคะทำให้อยากใช้เวลาด้วยกันอย่างนี้อีกในครั้งต่อไปค่ะ

0: โลกนี้มีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายการรับรู้และส่งต่อข่าวสารก็รวดเร็วตามไปด้วย
1: โดยเฉพาะการแชร
0: ์ด้วยกดไลค์ด้วยความรวดเร็วขาดการไตร่ตรองจนเกิดความเสียหายสร้างความรู้ความเข้าใจข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ในสังคมเลือกเสพสื่ออย่างสร้างสรรค์รู้เท่าทันส

0: ช่วงเอาข่าวมาเล่าม
1: าถึงช่วงเอาข่าวมาเล่าค่ะข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเร่งช่วยผู้ซื้อรถ EV แก้ปัญหารถชำรุดลอยแพราคาดิ่งสั่งสคบจัดทำอีบุ๊กฉลากรถยนต์ไฟฟ้าเช็คก่อนซื้อค่ะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเป็นประธานการประชุมมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นการซื้อขายรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนจากการใช้รถยนต์ไฟฟ้าซึ่งที่ผ่านมาผู้บริโภคต้องเผชิญปัญหาทั้งกรณีรถชำรุดบกพร่องไม่คืนเงินจองซื้อแล้วปรับราคาลงศูนย์บริการปิดตัวไม่มีอะไหล่รองรับและซ่อมล่าช้านะคะซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและความปลอดภัยของผู้บริโภคจึงจำเป็นต้องเร่งกำหนดมาตรการคุ้มครองและเยียวยาอย่างเป็นธรรมโดยจากข้อร้องทุกข์ในช่วงปี2567ถึง2569รวม 1,348 รายเพื่อปกป้องสิทธิผู้บริโภคคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีมติดำเนินคดีแพ่งกับผู้ประกอบธุรกิจเพื่อเรียกค่าเสียหายคืนให้ผู้บริโภคมูลค่าความเสียหายกว่า 103.1 ล้านบาทพร้อมย้ำว่ารถยนต์ไฟฟ้าเป็นสินค้าควบคุมฉลากตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช 2522 ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดทำฉลากสินค้าโดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแสดงฉลากให้เห็นและอ่านได้ชัดเจนหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะและนอกจากนี้ค่ะยังสั่งการให้สคบจัดทำอีบุ๊กฉลากรถยนต์ไฟฟ้ารวบรวมข้อมูลฉลากรถยนต์ไฟฟ้าทุกรุ่นที่จำหน่ายในประเทศไทยพร้อมอธิบายสาระสำคัญของฉลากสิทธิผู้บริโภคและแนวทางตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้ประชาชนใช้เปรียบเทียบก่อนตัดสินใจซื้อสำหรับประชาชนที่กำลังจะตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้านะคะก็ขอให้ตรวจสอบฉลากสินค้าเงื่อนไขการรับประกันกรอบเวลาซ่อมมาตรฐานข้อมูลศูนย์บริการความพร้อมของอะไหล่อ่านสัญญาจองให้ครบถ้วนเก็บใบเสร็จใบจองโบรชัวร์และเอกสารโฆษณาทุกชิ้นไว้เป็นหลักฐานหากถูกเอารัดเอาเปรียบสามารถร้องเรียนได้ที่สคบได้ทันทีค่ะ

ทำอย่างไรจึงจะไม่ขาดแคลนน้ำเก็บกักเก็บน้ำฝนในภาชนะอ่างเก็บน้ำหรือพื้นที่แก้มลิงเพื่อเก็บไว้ใช้ในชุมชนขุดลอกขยายคลองธรรมชาติปลูกฝังการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าแก่คนในชุมชนสร้างจิตสำนึกร่วมกันทำให้เกิดวินัยในการใช้น้ำอย่างประหยัดและปลูกต้นไม้ที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารน้ำมีคุณค่ารู้รักพัฒนาปวงประชาได้ประโยชน์โดยสำนักประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ของเล่นที่เย่อหยิ่งที่สุดในห้องของเล่นทำไมน่ะหรอก็เพราะว่ามันถือตัวว่าตัวเองเนี่ยเป็นของเล่นที่เด็กชายโปรดปรานมากที่สุดน่ะสิทุกวันพ่อหนูจะเล่นกับมันวันละหลายชั่วโมงและนั่นทำให้เป็ดน้อยหลงตัวและทำตัวหยาบคายกับของเล่นอื่นๆเสมอ
1: ไปพ้นนะเจ้าหนูสกปรกอย่ามาแกะกะขวางทางเป็ดน้อยนะ
2: เอ๊ะเป็ดน้อยนี่ยังไงนะตุ๊กตาหนูเขาก็นั่งอยู่ดีๆนี่นา
1: แต่มันขวางหูขวางตาฉันเธอก็เหมือนกันนั่นแหละยายพยาบาลขี้บ่นฉันเนี่ยเปลือกชุดสีขาวของเธอจะแย่อยู่แล้ว
2: เกเรจริงๆล่ะอย่างเนี้ยนะมันน่าจะจับฉีดยานะเชียว
1: ยานะถ้าก้นฉันเป็นรอยเข็มฉีดยาละก็เจ้านายจะต้องไม่ชอบแน่ๆเลย
3: จิ๊ดช่างเขาเถอะจ้าเขาถือว่าเขาเป็นคนปอดน่ะ
1: รู้ก็ดีแล้วนี่เพราะฉะนั้นรีบไปห่างๆฉันสักที
2: อย่าอวดดีนักเลยนะเป็ดน้อยเดี๋ยวตกกระป๋องขึ้นมาจะรู้สึก
1: ชะไม่มีวันสิ้นล่ะ
0: และแล้วในวันหนึ่งเจ้านายก็พาของเล่นใหม่มาที่บ้านเจ้าของเล่นใหม่นะเป็นตุ๊กตาหมาที่น่ารักมากทีเดียวเป็ดน้อยไม่ชอบหน้าเจ้าหมาน้อยเอาซะเลยเพราะมันรู้สึกเสียหน้าที่เด็กชายเล่นกับของเล่นใหม่มากกว่าเล่นกับมันพวกของเล่นอื่นๆก็เหมือนกันทำท่าสนใจของเล่นใหม่ซะจนเป็ดน้อยหมั่นไส
3: ้ขนตาฟูดนะตุ๊กตาหมาขอจับหน่อยสิจิ๊บ
4: ๆจับสิฉันชอบให้ใครๆจับเนื้อจับตัวฉันอยู่แล้วแหละ
3: อุ๊ยนิ่มดีจังเลยไม่ขังเหมือนตุ๊กตาหนูอย่างฉันเลยนะมีหน้าล่ะเจ้านายถึงอุ้มเธอไม่ยอมปล่อยเลยนะ
1: ชะนุ่มนิ่มอะไรกันมีแหบหรือเปล่าก็ไม่รู
4: ้ไม่มีหรอกตัวฉันน่ะสะอาดนะเธอจะลองจับฉันบ้างก็ได้นะเป็ดน้อย
1: สะอาดอะไรกันพวกหมาน่ะสกปรกจะตายวันๆเอาแต่คุ้ยขยะ
3: จี๊ดช่างเขาเธอเป็ดน้อยเขาอิจฉาเนี่ยที่เจ้านายสนใจเธอมากกว่าเขา
1: พูดดีๆนะฉันน่ะหรอจะไปอิจฉาเจ้าหมาหัวเน่าไม่มีทางสิล่ะ
2: พูดดีๆหน่อยสิเป็ดน้อยพวกเราอ่ะชักทนไม่ไหวแล้วนะเธอควรจะดีกับสมาชิกใหม่ให้มากกว่านี้หรือว่าเธออิจฉาเขาจริงๆล่ะ
0: โดนจี้ใจดำเขาอย่างเนี้ยเป็ดน้อยก็ทนไม่ไหวเหมือนกันดังนั้นมันจึงตัดสินใจว่าคืนนี้มันจะหนีออกจากบ้านไปตามหาเจ้านายคนใหม่ดีกว่า
1: ท่าทางจะหลับสนิทกันหมดแล้วเป็ดน้อยไปดีกว่าคืนนี้ท้องฟ้ามืดซะด้วยดีจริงๆจะได้ไม่มีใครหาฉันพบบ๊ายบายของเล่นที่น่าเบื่อทุกชิ้นฉันจะโผบินจากรังแล้วนะเอาล่ะออกมาจากห้องของเล่นได้แล้วทีเนี้ยต้องหาทางออกนอกบ้านให้ได้เอ๊ะนั่นมันเจ้าเหมียวศัตรูเก่าของเรานี่นาแย่แล้ว
5: เหมียว
1: ช่วยด้วยช่วยด้วยเจ้าเหมียวจะกินฉันแล้ว
5: เหมียว
1: ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยแย่แย่อย่างนี้ต้องหลับตาปีวิ่งหนีลูกเดียวว้ายว้ายตายแล้วเป็นน้อยตกน้ำตายล่ะนู่นฉันทำในนู่นซะด้วยต้องจมแน่เลย
0: เป็ดน้อยคิดว่าคราวนี้คงจะไม่รอดแน่ๆเลยแต่ทันใดนั้นเองก็มีใครบางคนฉุดเป็ดน้อยขึ้นมาชโยเป็ดน้อยไม่ตายแล้วแต่ใครเป็นคนช่วยชีวิตเป็ดน้อยเอาไว้ล่ะเนี่ย
4: เธอไม่เป็นอะไรแล้วนะเป็ดน้อยเธอปลอดภัยแล้ว
1: เจ้าหมาน้อยแล้วก็เจ้าหนูคุณพยาบาลแล้วก็ทุกคนพวกเธอช่วยชีวิตฉันไว้เหรอเนี่ยทำไมพวกเธอถึงรู้ล่ะว่าฉันกำลังเดือดร้อนอ่ะ
4: พวกเราตามเธอมาตั้งนานแล้วแหละ
1: ตามฉันมาพวกเธอรู้เหรอว่าฉันน่ะหนีออกมาร
4: ู้สิก็ฉันเป็นหมานี่นะต้องหูไวอยู่แล้วล่ะ ฉันได้ยินเสียงของเธอย่องออก

0: มาฉันก็เลยชวนเพื่อนๆน่ะออกมาตามหา
1: แต่พวกเธอตามหาฉันเจอได้ไงกันล่ะมืดออกอย่างเงี้ย
0: ฉันน่ะเหรอฉันก็ตามกลิ่นเธอมาน่ะสิจ๊ะ
1: เธออีกแล้วเหรอนี่ฉันเป็นหนี้บุญคุณเธอเหรอเนี่ยเจ้าหมาน้อย
0: หนี้บุญคุณอะไรกันเราน่ะเป็นเพื่อนกันก็ต้องเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ช่วยเหลือกันอยู่แล้วล่ะ
1: เธอคิดว่าฉันเป็นเพื่อนทั้งที่ฉันน่ะทำตัวไม่ดีกับเธออย่างนั้นเหรอ
0: เรื่องนั้นน่ะช่างมันเถอะจ้าฉันรู้ว่าเธอไม่ได้ตั้งใจหรอก
1: แต่ฉันตั้งใจฉันอิจฉาเธอฉันเป็นเป็ดที่ชั่วร้ายน่าอายจริงๆเลยทำไมฉันถึงได้แย่อย่างนี้นะ
0: ช่างมันจ้าเรื่องมันแล้วไปแล้วนะใครๆก็เคยทำผิดกันทั้งนั้นนั่นแหละเรากลับไปที่บ้านกันเถอะ
1: แล้วพวกเธอละจ้าตุ๊กตาหนูคุณพยาบาลแล้วก็ทุกๆคนน่ะพวกเธอยกโทษให้ฉันหรือเปล่า
2: อ๋อพวกเราไม่โกรธเธอหรอกอันที่จริงพวกเราก็ผิดเหมือนกันนะที่พูดจาไม่ดีกับเธอถ้าเธอไปอะไรไปล่ะก็พวกเราก็คงเสียใจมากทีเดียวเลยนะเจ้านายก็เหมือนกันกลับบ้านนะเป็ดน้อย
1: โอ้กล่าวสิจ๊ะฉันอยากจะกลับบ้านเพราะฉันรู้แล้วแหละว่าฉันมีบ้านที่อบอุ่นที่สุดและมีเพื่อนที่แสนดีที่สุดต่อไปเนี้ยฉันจะไม่หนีไปไหนแล้วล่ะ
3: ดังนั้นพวกเพื่อนๆจึงช่วยกันพาเป็ดน้อยขึ้นรถพยาบาลกลับไปที่ห้องของเล่นแล้วตุ๊กตาพยาบาลก็คอยดูแลเป็ดน้อยจนแข็งแรงเป็ดน้อยซาบซึ้งใจจนแทบจะร้องไห้เลยทีเดียวและตั้งแต่นั้นมาเป็ดน้อยผู้เย่อหยิ่งก็กลายเป็นเป็ดน้อยที่แสนดีและเป็นเพื่อนที่ดีกับทุกคนตลอดไป

ค่ะคุณฟังค่ะช่วงของรายการบ้านนี้มีสุขเวลาหมดลงอีกแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการนี้มาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 17:07 น.โดยประมาณหลังจากจบข่าวต้นชั่วโมงนะคะจนถึงเวลา 18:00 น.ค่ะช่วงเวลาที่มาอยู่กับคุณฟังนะคะก็ติดตามรับฟังกันได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่นีน่าพร้อมทีมงานสวทกระบี่ทุกคนลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: เฝ้าระวังอย่างเต็มที่นะครับโดยเรื่องนี้ครับไวรัสชันตานะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นโรคติดต่อที่มีเรื่องของสัตว์ฟันแท้ยกตัวอย่างเช่นหนูนานะครับหนูบ้านเขาบอกว่าทั้งหนูนาแล้วก็หนูบ้านเนี่ยเป็นพาหะสำคัญจากการติดเชื้อเกิดขึ้นคุณผู้ฟังทราบไหมว่าเกิดจากอะไรเขาบอกว่าเกิดจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนมากับปัสสาวะแล้วก็อุจจาระหนูในพื้นที่ที่อากาศมันอับๆขณะนี้ครับเขาบอกว่าการติดต่อจากคนสู่คนเนี่ยพบได้น้อยมากจำกัดเฉพาะบางสายพันธุ์เท่านั้นแต่ในขณะเดียวกันครับอาการของโรคครั้งแรกๆเนี่ยนะเขาบอกว่าจะมีคล้ายๆกับไข้หวัดแต่บางรายเนี่ยก็จะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะครับปัจจุบันยังไม่มียาต้านเฉพาะหรือว่าวัคซีนในการป้องกันโรคนะครับโรคนี้จึงต้องรักษาตามอาการนี่คือข้อมูลนะครับแต่ก็ย้ำกันกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ในประเทศไทยนะครับยังไม่มีการระบาดของไวรัสฮันตานะครับรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็กำชับสั่งดูแลเรื่องนี้นะครับผ่านทางกระทรวงสาธารณสุขครับโดยมีการสั่งการให้กรมควบคุมโรคเพิ่มการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงจากต่างประเทศนะครับก็ประสานข้อมูลร่วมกับทั้งสายการบินร่วมกับทั้งท่าเรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ต้องแจ้งเตือนครับหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศให้มีการเพิ่มการคัดกรองโรคนะครับของผู้ที่เคยมีประวัติสัมผัสกับสัตว์ฟันแทะก็ทั้งหนูนาทั้งหนูบ้านอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็ต้องแจ้งให้ชัดเจนก็ต้องแจ้งให้ถูกต้องนอกจากนี้คุณผู้ฟังที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเนี่ยยังมีเห็นชอบด้วยเรื่องนี้นะครับให้ทางด้านของกรมควบคุมโรคเนี่ยศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558พร้อมทั้งจัดทำการประเมินความเสี่ยงเตรียมความพร้อมครับในการเฝ้าระวังแล้วก็แนวทางในการตอบโต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญเลยขณะเดียวกันครับรัฐบาลนะครับภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นห่วงสุขภาพของพี่น้องประชาชนขอความร่วมมือประชาชนลดความเสี่ยงนะครับจากการไปสัมผัสกับสัตว์ฟันแท้แล้วก็สิ่งปนเปื้อนต่างๆหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่อับอากาศซึ่งอาจจะมีหนูอาศัยอยู่แล้วก็อาจจะเป็นพาหะที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อดังกล่าวควรใช้แนะนำข้อแนะนำประชาชนก็ต้องแนะนำเรื่องของยาฆ่าเชื้อฉีดพ่นนะครับรวมถึงการรักษาความสะอาดโดยเฉพาะอะไรรู้ป่ะกาดอย่าตกพอเรากังวลใจกันตั้งแต่นู่นนะโควิดนะครับที่ก็โอ้ตอนนั้นหามงหาแมสกันต่างๆมากมายนะครับฉีดสปงสเปย์กันแต่พอปัจจุบันนี้กัดตกใช่ไหมบางคนก็ละเลยไปนะครับสเปรย์แอลกอฮอล์ก็ยังคงต้องมีอยู่ต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเชื้อโรคต่างๆก็เรียกว่าพัฒนาตัวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูแลเรื่องการรักษาความสะอาดทั้งในส่วนบ้านทั้งในส่วนออฟฟิศทั้งในส่วนสถานที่ทำงานไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของหนูนะครับรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่อย่างใกล้ชิดนะครับแม้ว่าปัจจุบันก็ไทยยังไม่มีการระบาดของไวรัสฮันตาและก็ต้องบอกว่ามีความเสี่ยงต่ำแต่เตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของการเฝ้าระวังการคัดกรองแล้วก็การสื่อสารนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจแล้วก็ความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับมีหลายเรื่องราวเลยนะครับที่ติดตามกันอยู่เมื่อกี้นี้เข้าไปดูโอ้โหว่าประเทศไทยเดินหน้าความสำเร็จเมื่อชั่วโมงที่แล้วก็เล่าเรื่องราวของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่วันนี้ท่านก็ไปติดตามอย่างที่บอกกันนะครับเรื่องราวของการลงพื้นที่นะครับตรวจสอบฉลากรถ EV อย่างที่บอกเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคต่างๆก็มีการไลฟ์สดผ่านทั้งเพจของ NBT Connect นะครับแล้วก็นำมาให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันแล้วนะครับเรื่องของข้อตัวบทกฎหมายต่างๆในการที่จะต้องรับรู้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้วยเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เป็นผู้บริโภคที่ต้องบอกว่ามีข้อมูลนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจด้วยเน้นย้ำกันสักนิดนึงครับสำหรับหลายๆคนที่เมื่อกี้นี้ฝากถามมานะครับในส่วนของการเลือกรถ EV นะครับหรือว่ารถ ไฟฟ้านี่แหละนะครับแน่นอนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบครับหลังจากที่ท่านเป็นประธานการประชุมมาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นในเรื่องของการเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้าหลังพบว่าผู้บริโภคจำนวนมากเนี่ยนะเจอปัญหารถชำรุดบกพร่องจองรถปรากฏไม่คืนเงินจองซื้อแล้วเนี่ยราคาปรับลดดิ่งเลยทีเดียวล่าสุดมีศูนย์บริการซื้ออยู่วันก่อนพอไปดูอีกทีปรากฏอ้าวปิดตัวไปแล้วอะไรก็ไม่เพียงพอซ่อมก็ล่าช้าครับล่าสุดนี่จากข้อมูลคุณผู้ฟังมีผู้ที่ร้องทุกข์มา 1,000 กว่าราย 1,348 รายนะครับมูลค่าความเสียหายเนี่ยหลักร้อยล้านเลยทีเดียวนะครับโดยท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบท่านก็ย้ำเลยว่าสคบย้ำชัดว่ารถยนต์ไฟฟ้าเป็นสินค้าควบคุมฉลากผู้ประกอบธุรกิจต้องแสดงข้อมูลให้ครบถ้วนอ่านง่ายตรวจสอบง่ายหากฝ่าฝืนครับก็มีโทษนะทั้งจำทั้งปรับนะครับปิดท้ายก่อนที่จะไปเบรกก่อนซื้อรถ EV อย่าลืมตรวจสอบเงื่อนไขการรับประกันด้วยนะคุณผู้ฟังเงื่อนไขยังไงตรวจสอบให้เรียบร้อยมาตรฐานระยะเวลาซ่อมศูนย์บริการแล้วก็อะไหล่รายละเอียดในสัญญาจองดูให้เรียบร้อยนะครับดูให้ถี่ถ้วนนะบางคนแล้วโอ้สวยจังเลยก็คือจบไม่ได้นะครับต้องไล่เช็คทีละข้อทีละข้อทีละข้อนะครับแล้วก็เก็บเอกสารทุกอย่างไว้เป็นหลักฐานด้วยนะครับนี่ก็ฝากมาจากท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสคบก็เป็นห่วงผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนกันก็ติดตามกันได้อ่ะเดี๋ยวต้องพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันก่อนนะครับและเดี๋ยวสักครู่นึงกลับมากันต่อจับประเด็นเป็นข่าวครับ
1: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
5: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
6: วิกฤตพลังงาน
4: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
7: จับประเด็น VIP
0: 18นาฬิกา18นาทีที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณผู้ฟังอยู่กับบอลสกันแก้วประจันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้แหละนะครับเชื่อว่าบางคนก็ขับรถอยู่ว่าพรุ่งนี้วันหยุดวันพืชมงคลก็จะได้ติดตามนะครับข้อมูลต่างๆด้วยแต่แน่นอนครับข้อมูลต่างๆบางคนอาจจะส่งเข้ามานะครับมีเรื่องเดือดร้อนต่างๆก็นึกถึงสวทของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณเล็กส่งข้อความสวัสดีค่ะเข้ามานะครับขอบคุณมากๆเลยฝากไลฟ์ฝากแชร์ส่งหัวใจส่งของขวัญเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับถือว่ากำลังใจตรงนี้เป็นส่วนสำคัญให้กับทีมงานผู้ผลิตรายการจับประเด็นเป็นข่าวที่ต้องบอกว่าเลือกข้อมูลต่างๆเอาที่เป็นประโยชน์สูงสุดนะครับมาให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อยกระดับชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้นอีกหนึ่งเรื่องที่จับประเด็นเป็นข่าวนำเสนอทุกๆวันไม่เคยขาด าศสิ่งแวดล้อมครับอยากจะให้โลกใบนี้ของเราเนาะนะครับมีแต่อากาศที่ดีนะครับต้นไม้ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ทะเลหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวเวลาที่เราไปทะเลเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปเจอขยะก็รู้สึกแบบขยะพลาสติกบ้างนะครับขยะพลาสติกในท้องทะเลบ้างเนี่ยล่าสุดครับวันนี้จะมาคุยเรื่องนี้กันซึ่งต้องบอกว่าถ้าเราช่วยกันคนละไม้คนละมือดูแลโลกของเราดูแลสิ่งแวดล้อมของเราแน่นอนเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่ออนาคตของเราด้วยนะครับวันนี้มีท่านเลขานุการและประชาสัมพันธ์สมาคมสิ่งแวดล้อมสมาคมรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนองครับคุณนิรติสายพรภูตินะครับจะมาพูดคุยเรื่องนี้แหละเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องปัญหาขยะแล้วก็ขยะพลาสติกในทะเลด้วยเป็นยังไงบ้างที่ไปที่มาแล้วจะหาวิธีการในการแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
0: ต้อนรับคุณนิรติสายเข้าสู่รายการนะครับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมก่อนเลยต้องบอกว่าเกิดจากฝีมือของมนุษย์ของเราส่วนใหญ่เลยที่เกิดปัญหาเนี่ยที่แย่ไปกว่านั้นครับทั้งขยะด้วยขยะในท้องทะเลขยะพลาสติกอยากให้คุณชายได้เล่าสักนิดนึงว่าที่ไปที่มาของเรื่องนี้มันเป็นยังไงบ้างอะครับ
8: ครับก็ใช่ครับเพราะขยะพลาสติกนะครับที่เราพบในทะเลเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็คือมาจากพฤติกรรมของมนุษย์นี่เองที่เกิดทั้งบนบกหรือว่ากิจกรรมในทะเลเองนะไม่ว่าจะเป็นการทิ้งขยะของเราหรือว่าการจัดการขยะไม่มีประสิทธิภาพแม้กระทั่งพวกอุตสาหกรรมในการท่องเที่ยวล้วนมีผลต่อการเกิดขยะในทะเลที่เพราะปกตินะครับในปัจจุบันนะครับทั่วโลกเนี่ยขยะในทะเลที่รั่วไหลสู่ทะเลเนี่ยก็อยู่ประมาณ41ล้านตันต่อปีแล้วก็มีแนวโน้มเรียบเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆด้วย
0: ปริมาณขยะถ้าเกิดว่าเป็นตัวเลขเนี่ยนะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยประมาณเท่าไหร่อย่างไรบ้างครับแล้วมันส่งผลเสียต่อระบบนิเวศวิทยาทางท้องทะเลยังไงบ้างกรณีขยะพลาสติกครับ
8: จริงๆส่งผลโดยตรงเลยครับอย่างที่บอกเลยว่าแต่ละปีครับขยะทะเลเนี่ยขยะเฉพาะที่รั่วไหลสู่ท้องทะเลนะมีถึง8-11ล้านตันนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นอีก 2-3 เท่านะครับถ้าเกิดว่ายังไม่จัดการหรือว่ายังไม่พฤติกรรมในการทิ้งขยะอย่างไม่เต็มที่นะครับแล้วก็ส่งผลโดยตรงนะครับกับทะเลนะเราอาจจะเคยเห็นภาพนะครับในที่เราเห็นเป็นปลา
0: เป็นเต่าว่าเต่ากินเราเข้าไปอ่ะแล้วเสียชีวิตเนาะ
8: ใช่ครับพวกหลอดที่เสียบอยู่ในจมูกหรือว่ายืนที่เราเคยได้ยินมาจากที่ข่าวอยู่แล้วนะครับไปยืนมาเรียมานะครับที่จังหวัดตรังก็คืออันนี้ก็เห็นโดยตรงเลยครับว่ามาเรียมขยะพลาสติกเข้าไปครับแล้วก็ตอนนั้นก็เป็นช่วงนึงนะครับที่ทำให้คนหันมาดูแลท้องทะเลมากขึ้นจากขยะพลาสติกนะครับนอกจากนั้นก็ยังส่งผลโดยตรงต่อมนุษย์เช่นกันเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าไมโครพลาสติกซึ่งไมโครพลาสติกมันก็คือพลาสติกนี่แหละครับที่มันอยู่ในทะเลหรือว่ามันอยู่บนในธรรมชาตินะครับมันมีตัวมันไม่ได้การย่อยสลายเพราะปกติพลาสติกเนี่ยมันใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีถึงจะย่อยสลายไปแต่ว่ามันแตกตัวเป็นชิ้นเล็กๆลงถ้าสมมติเล็กกว่า5มิลลิเมตรเนี่ยเราเรียกว่าไมโครพลาสติกซึ่งมันก็สามารถที่จะเข้าป่าสัตว์ทะเลก็อาจจะกินเข้าไปหรือว่าถ้ามันเล็กมากๆอันนึงเล็กมากๆตาเรามองไม่เห็นเนี่ย
0: ครับ
8: มันก็สามารถเข้าไปผิวหนังหรือว่าทางการกินหรือน้ำหรือว่าทานสัตว์ทะเลก็สามารถเข้าสู่ร่างกายหรือได้เชื้อกัน
0: นี่เองน่าจะเป็นที่ไปที่มาที่ก่อให้เกิดสมาคมรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนองขึ้นอยากทราบก่อนเลยว่าประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งสมาคมนี้เนี่ยเริ่มขึ้นได้ยังไงครับจุดเริ่มต้นนะครับ
8: ก็จริงๆแล้วเราก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2019กับเพิ่งประมาณสัก7ปีที่แล้วครับซึ่งณตอนนั้นนะครับจุดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับซึ่งเป็นคนในชุมชนร่วมกันติดตั้งนะครับชื่อว่าสมาคมวิสาหกิจชุมชนรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมระนองหรือว่าระนองรีไซเคิลเรียกสั้นๆก็ได้แล้วก็ปัจจุบันเราเปลี่ยนเป็นสมาคมเมื่อปีที่แล้วนะฮะก็วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเริ่มต้นเลยเราได้รับการสนับสนุนนะครับจากมูลนิธิแจนออสตาซึ่งเป็นมูลนิธิที่จดตั้งที่ประเทศสวีเดนนะครับ ซึ่งผู้ก่อตั้งมูลนิธิที่คนลอเรนซ์นะครับซึ่งท่านเนี่ยเสียลูกชายสองคนนะมีสิทธิ์ใจสึนามิที่ประเทศไทยแล้วก็เลยก่อตั้งไปมูลนิธิขึ้นซึ่งวัตถุประสงค์ตอนแรกผู้ก่อตั้งนะครับก็ต้องการที่จะสนับสนุนแล้วก็ให้การศึกษาให้ฝึกทักษะในการทำงานที่ถูกน้องชาวมอร์แกนนะครับเพราะว่าต้องมีชาวมอร์แกนชาติพันธุ์มอร์แกนก็ได้มีที่รู้จักหลังจากเหตุการณ์สึนามิตอนนั้นนะครับแล้วก็โดยนำน้องๆมอร์แกนเนี่ยครับมาอบรมมาเทรนเกี่ยวกับการคัดแยกขยะการจัดการขยะอะไรเงี้ยครับแล้วเลยเป็นจุดเริ่มต้นจนเป็นปัจจุบันนะครับเราก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆให้ความรู้น้องๆเรื่อยๆแล้วก็รวมถึงเดทีมเราเองนะครับเราก็เป็นการความยั่งยืนขึ้นในหลักอีโคโนมีนะครับให้มีความยั่งยืนมากขึ้นในอนาคตนะครับเราก็เลยมีการจดทะเบียนอีกหนึ่งบริษัทเพื่อที่จะซัพพอร์ตกันเป็นพาร์ทเนอร์กันก็คือบริษัทไอโอเทนประเทศไทยนะซึ่งจะดูแลเกี่ยวกับการรับซื้อขยะจนถึงการรีไซเคิลเลยครับแล้วก็ส่งออกตัวเมล็ดพลาสติกรีไซเคิลเนี่ยไปหลายๆประเทศในส่วนยุโรปด้วย
0: ครับมาดูในส่วนวิธีการในการรวบรวมขยะจากท้องทะเลทางสมาคมเนี่ยมีข้อกำหนดยังไงบ้างอะครับ
8: ก็ปกตินะครับเราจะเน้นหลักในการให้ชุมชนนะครับมีการจัดการขยะในชุมชนกันเองนะ
0: ครับ
8: โดยณตอนนี้ครับเราก็จะมีชุมชนในจังหวัดระนองนะครับบนเกาะนะครับแล้วก็บนฝั่งระนองเองนะครับที่อยู่ในโครงการนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยเราก็จะให้ชุมชนมีการรวบรวมขยะที่อยู่ในชุมชนนะครับเพราะปกติเราต้องแก้ตรงนี้ก่อนว่าคำว่าขยะทะเลมันไม่ได้หมายถึงมันเก็บตามชายหาดหรือในทะเลอย่างเดียวนะครับรวมถึงขยะที่เราพบเจอในรัศมี50 กิโลเมตรไปฝั่งด้วยนะก็จะถือว่าขยะในรอบๆนี้จากในทะเลขยะทะเลทั้งหมดเพราะว่าขยะที่เราพบเจอในรัศมีเนี่ยมันมีความเสี่ยงในการเลื่อนไหลลงสู่ทะเลได้
0: คร
8: ับ เพราะฉะนั้นชาวบ้านนะครับในชุมชนเนี่ยก็จะมีการเก็บแล้วก็เราก็ลงไปเสริมนะครับเราลงไปอบรมว่าเราจะต้องคัดแยกยังไงขยะที่มีมูลค่ามากน้อยยังไงเขามาเก็บเรื่องรวมรวมถึงแล้วก็ที่อุปกรณ์นะครับทั้งถุงอ้วนหรือว่ากระสอบหรือรวมถึงพวกอุปกรณ์ป้องกันเด็ก
0: ครับ
8: เด็กเล็กถุงมือรองเท้าบูทอะไรเงี้ยเราก็จะมีให้กับชุมชนด้วยในส่วนนึง
0: ครับ
8: แล้วก็พอสามารถรวบรวมครับก็จะให้ตัวกลางบางชุมชนเนี่ยเขาก็จะมีตัวกลางที่มีเรือหรือว่ามีฐานะที่สามารถที่จะขนได้ครั้งละมากๆในศูนย์ของเราครับ
0: ครับ
8: แล้วก็บางศูนย์เนี่ยเราก็ใช้ซัพพอร์ตถ้าขนส่งให้ครับเพราะว่าบางทีถ้าเกิดปัญหาใหญ่ๆแล้วก็คือชุมชนที่ห่างไกลโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่บนเกาะเขาบางทีเขาต้องการเก็บสายพวกเก็บรายย่อยนะครับ
0: ครับ
8: เขาเก็บแล้วเขาไม่สามารถที่จะขนส่งขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเราก็ใช้วิธีนะครับในการที่ให้ผู้เก็บรายย่อยมีรายได้จากการเก็บกินด้วยครับ
0: เมื่อกี้บอลสนใจอย่างหนึ่งเรื่องของการรับซื้อขยะพลาสติกจากท้องทะเลทางด้านของสมาคมเห็นบอกว่ามีเรื่องนี้ด้วยข้อกำหนดในหลักเกณฑ์ในการรับซื้อขยะตรงนี้จากทางท้องทะเลมีหลักเกณฑ์ยังไงบ้างครับ
8: อย่างที่แจ้งเลยครับว่าคำว่าขยะทะเลเนี่ยก็คือขยะที่เราพบในรัศมี50 กิโลเมตรไปฝั่งใช่ไหมครับและภูมิประเทศของจังหวัดระนองต้องแจ้งอย่างนี้ครับว่าระนองเป็นที่เรียบชายฝั่งเลยครับชายฝั่งอันดามันตั้งแต่เหนือจนใต้เลยเพราะฉะนั้นรัศมีไม่เกิน50 กิโลเมตรถ้าขยะที่เก็บในจังหวัดระนองนะครับเราก็จะถือว่าเป็นสิทธิ์เลยทั้งหมดนะครับก็ชาวบ้านปกติก็จะเก็บ
0: มีทั้งสมาคม
8: ทั้งในครัวเรือนเองรวมทั้งป่าธุรกิจโรงแรมร้านอาหารรวมถึงชาวประมงด้วยบางทีชาวประมงช่วงที่หน้ามรสุมเนี่ยชาวประมงเองก็จะขายได้จากการออกทะเลเลยเขาก็จะเก็บขยะที่น้ำพัดพาทำติดใจหรือว่าติดตามป่าชายเลนอะไรเงี้ยครับเพราะว่าปกติ พลาสติกมันก็จะเป็นตามมันพร้อมกับกระแสน้ำด้วยเพราะเราเคยพบขยะที่ไกลที่สุดนะครับก็มาจากหลายประเทศทั้งพม่าเองทั้งอินเดียเองแล้วก็เคยพบใช
0: ่ครับในส่วนสำคัญบอกการนำขยะพลาสติกไปรีไซเคิลเนี่ยอยากทราบว่ามีรูปแบบใดบ้างอะครับ
8: ก็ปกติแล้วนะพลาสติกที่เราเก็บมาจากทะเลโดยตรงนะส่วนใหญ่จะมีบางส่วนนะที่คุณภาพของพลาสติกเนี่ยอาจจะเสื่อมไปบ้างนี่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรามองในชุมชนเนี่ยเราก็จำเป็นจะต้องแพ็คเพื่อเทียบเพิ่มคุณภาพรอบนี้นะครับเพื่อที่จะมั่นใจว่าขยะที่นำไปผลิตเป็นเม็ดพลาสติกจะได้คุณภาพดีที่เหมาะกับการส่งออกได้เพราะฉะนั้นก็จะมีขยะบางส่วนนะครับที่มันคุณภาพมันเสื่อมแล้วมันอาจจะหลอกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องจริงๆไม่ต้องจัดการตรงนั้นให้ถูกวิธีด้วยเช่นกันเพราะวิธีของเราก็คือเราส่งไปที่โรงงานเพื่อจะผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าผลิตพลังงาน
0: จากกรณีอย่างที่ทราบกันว่าเม็ดพลาสติกในปัจจุบันนี้เนี่ยก็ปรับตัวสูงขึ้นจากวิกฤตตะวันออกกลางด้วยทั้งราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นด้วยตรงนี้เนี่ยอยากทราบว่ามันส่งผลกระทบต่อเรื่องของกระบวนการรีไซเคิลในการผลิตขยะพลาสติกอะไรบ้างไหมครับ
8: จริงๆนะครับก็ปัญหาขาดแคลนมันหรือปัญหาราคาน้ำมันนะครับก็จะในภาคในทุกๆเขตนะครับในแม้กระทั่งตัวเรือนเองนะ
0: กระทบเหมือนกันใช่ไหมครับ
8: มากเลยครับเพราะว่าอันดับต้นๆเลยที่ราคาขยะเลยอย่างที่เห็นได้ชัดนะครับราคาของพลาสติกเนี่ยที่ในท้องตลาดเนี่ยราคาคืออย่างที่เลยตามราคาน้ำมันเลยเพราะว่าวัตถุดิบหลักของการผลิตพลาสติกเนี่ยก็คือตัวฟอสซิลออกเหลือน้ำมันเหลือนะ
0: คร
8: ับ แต่ในส่วนของค่ารีไซเคิลเนี่ยเราก็กระทบเช่นกันครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการขนส่งนะครับค่าขนส่งของชุมชนเองที่ส่งไปยังศูนย์นะครับก็เพิ่มขึ้นนะครับรวมถึงเราขนส่งจากศูนย์เราไปเทสเลอร์ที่โรงงานนะครับการขนส่งมันก็แพงขึ้นนะครับแต่ว่าในส่วนของราคาของตัวเม็ดพลาสติกรีไซเคิลนะครับจริงๆมันก็ยังไม่ได้ขึ้นสูงมากหรือว่าก็ยังอยู่ในราคาเดิมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็แต่ที่สุดเราก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน
0: ครับอย่างนี้เนี่ยการร่วมไม้ร่วมมือบ้างดีกว่าภาคีเครือข่ายหน่วยงานใดบ้างที่ร่วมกันจัดการกับขยะร่วมกับทางสมาคมครับ
8: จริงๆนะครับทางสมาคมเองแล้วก็ร่วมมือกับองค์กรใหญ่ๆในหลากหลายองค์กรนะครับทั้งในไทยเองนะครับแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับโดยองค์กรหลักๆอย่างที่บอกเลยครับว่าที่สนับสนุนทางสมาคมมาตั้งแต่ต้นก็คือมอริชีแกนออสแกนแล้วก็เราก็ยังร่วมงานไปถึงไหนองค์กรนะครับใหญ่ๆอย่างเช่นยูเนสโกนะครับเราซึ่งร่วมงานไปเมื่อปีที่แล้วนะเป็นการจัดสมาเลสสัมมนาและเป็นจัดเวทีให้กับทางหลายๆชุมชนนะครับเรื่องสวรรค์นอมเน้นหลักในเรื่องเมื่อปีที่แล้วนะครับรวมไปถึงองค์กรดักสันโลกครับWWF IUCN นะครับแล้วก็อย่างใดครับหนึ่งตอนที่พูดถึงไม่ได้ที่พูดถึงนะครับก็คือไทยเชื่อเหลือเยอะนะซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นี่ที่เป็นตัวกลางนะครับในการส่งเม็ดพลาสติกเนี่ยเม็ดพลาสติกเนี่ยกระจายไปให้กับหลายแบรนด
0: ์
8: ทั่วโลกครับโดยเฉพาะในยุโรป
0: ในช่วงท้ายตรงนี้ครับเรียกว่าความร่วมมือกับหลากหลายประเทศแล้วทั่วโลกก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ด้วยอยากให้คุณชายฝากกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ทั้งในส่วนของการร่วมไม้ร่วมมือกันเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงเรื่องสำคัญเลยการกำจัดขยะเราสามารถทำได้อย่างไรบ้างครับ
8: ครับเมื่อพูดถึงเรื่องปัญหาขยะโดยเฉพาะขยะทะเลเราก็อาจจะดูเป็นเรื่องใหญ่ครับแต่จริงๆผมว่าทุกคนนะครับสามารถช่วยกันได้ครับ
0: จริ
8: งๆเริ่มตัวเราเองเลยเริ่มจากครอบครัวเลยนะครับเพราะว่าครั้งที่เราลงพื้นที่แล้วก็ไปจัดเวิร์กช็อปเน้นดักไปทางน้องๆนะฮะมันก็จะบอกน้องว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือการมีจิตสำนึกนะครับในการดูแลปกป้องครอบครัวเลยปกป้องธรรมชาติเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดทุกคนมีจิตสำนึกนะผมคิดว่าก็ปัญหาเนี้ยก็น่าจะดีขึ้นได้นะครับ
0: ครับต้องร่วมมาร่วมมือกันทุกภาคส่วนจริงๆเราทุกคนด้วยนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยที่มาร่วมสร้างเรื่องราวของการตระหนักรับรู้การดูแลทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งร่วมกันครับดูแลเรื่องของขยะในท้องทะเลด้วยขอบคุณคุณนิรัติสัยพรภูตินะครับเลขานุการและประชาสัมพันธ์สมาคมรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนองครับขอบพระคุณครับ
8: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: นี่นะครับก็อย่างที่บอกกันครับกว่าที่จะดูแลกันนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องสร้างการรับรู้แล้วก็การตระหนักรู้จริงๆนะครับเพื่อที่จะดูแลเรื่องของท้องทะเลของเราด้วยอย่างที่ทราบกันว่าโอ้โหพอมีเนี่ยกว่าจะย่อยสลายได้เนี่ยเป็นเวลานานเหลือเกินดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดครับถ้าเกิดว่าเรามีของเหลือพลาสติกอย่าทิ้งนะครับลงไปในท้องทะเลโดยที่เราต้องตระหนักเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญจริงๆเพื่อทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็เพื่อป่าไม้ของเราแล้วก็เพื่อท้องทะเลเพื่อลูกเพื่อหลานของเราต่อไปในอนาคตด้วยนั่นเองนะครับมาดูข้อความกันหน่อยนึงนะครับในช่วงเวลาที่หลายๆคนติดตามกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณอมรรัตน์นี่นะครับส่งข้อความมาฝนตกแต่ว่าไม่แรงครับตอนนี้นะครับฟังรายการอยู่คุณสุเทพแชร์เรียบร้อยใช่ไหมขอบพระคุณครับผมนี่นะฮะจากอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับก็ติดตามกันในช่วงเย็นๆแบบนี้เชื่อว่าฟังไปด้วยบางคนก็อาจจะทานข้าวไปด้วยนะก็ได้หมดเลยนะครับแล้วแต่ผู้ฟังที่จะฟังไปด้วยหรือว่าบางคนอาจจะสอนการบ้านนะครับเพราะว่าเตรียมเปิดเทอมในสัปดาห์หน้าทบทวนตำรับตำราให้กับบุตรหลานนะครับแล้วก็ฟังข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการติดตามแต่ในขณะเดียวกันครับเรื่องราวของกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติเรื่องราวของทุนเทาเรื่องราวของนอมินีต่างๆนี่ก็ยังคงมีเรื่องนี้ให้ได้ติดตามกันนะครับล่าสุดรัฐบาลเดินหน้าปราบเรื่องราวของนอมินีโดยเป็นข้อสั่งการสำคัญครับของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลสั่งตรวจเข้มทั้งระบบเลยเอาผิดครับผู้ช่วยที่หลีกเลี่ยงข้อกฎหมายไม่ละเว้นใดๆทั้งสิ้นนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่เรื่องนี้นะครับล่าสุดเลยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการมาตรการป้องกันและก็ปราบปรามการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายภายหลังจากการตรวจสอบนะครับพบว่าบุคคลมีความเสี่ยงนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับกับผู้ประกอบวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นทนายความไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบางรายนะคอยให้คำแนะนำบางรายเนี่ยดำเนินการให้มีวิธีการในการหลีกเลี่ยงข้อตัวบทกฎหมายนะครับดังนั้นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลมอบหมายครับให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือนะครับร่วมกับสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องพร้อมสั่งการให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามนอมินีเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนะครับโดยในวันพรุ่งนี้13พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการในการลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีและก็จังหวัดภูเก็ตครับเพื่อติดตามสถานการณ์และสั่งการในการปราบนอมินีให้หมดไปนะครับในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำครับว่ารัฐบาลจะเดินหน้าในการตรวจสอบอย่างเข้มข้นทั่วประเทศไม่ปล่อยให้กลุ่มทุนผิดกฎหมายเข้ามาแย่งอาชีพแล้วก็สร้างผลกระทบต่อประชาชนคนไทยและผู้ประกอบการไทยโดยเด็ดขาดนี่นะครับข้อสั่งการสำคัญของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็สั่งการนะครับตรวจเข้มทั้งระบบเอาผิดผู้ช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของในผู้ประกอบวิชาชีพทนายความแล้วก็ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีนะครับ ก็เรียกว่าเรื่องนี้ย้ำเลยไม่ปล่อยให้ทุนเทาแย่งอาชีพของคนไทยโดยเด็ดขาดนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ต้องมาฝากกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ที่ติดตามข้อมูลกันในขณะนี้ด้วยนะครับเอาใครที่กำลังติดตามอยู่ครับแน่นอนอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับที่กำลังติดตามกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์มาดูอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับนี่นะครับใครที่กำลังรอ Tomorrowland นี่นะครับครั้งแรกในเอเชียต้องบอกว่าประเทศไทยของเรานะต้องบอกว่าโอ้โหตอนนี้นะครับโด่งดังไกลไปสู่ระดับสากลล่าสุดวันนี้ครับที่ตึกไทยคู่ฟ้านะครับนี้ต้องบอกว่าหลายคนที่ติดตามกันอยู่ครับวันนี้ประเทศไทยของเราต้องบอกว่ากำลังก้าวสู่บทใหม่ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจากจุดหมายปลายทางยอดนิยมสู่การเป็นศูนย์กลางอีเวนต์ระดับโลกโอ้โหหลายคนรออยู่ Tomorrowland นะฮะครั้งแรกในเอเชียนี่คือข่าวดีครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททภายใต้การนำของนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมผู้ว่าการททนำคณะผู้บริหารระดับสูงและ CEO ของ Tomorrowland ครับเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อรายงานความคืบหน้าการจัดเทศกาลดนตรีระดับโลกในประเทศไทยมาดูเรื่องสำคัญกันนิดนึงคุณผู้ฟังเรื่องของการเดินหน้าครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นหมุดหมายสำคัญของประเทศไทยในฐานะที่เป็นเจ้าภาพในการจัด Tomorrowland ครั้งแรกในเอเชียครับนี่คือความสำเร็จนะฮะแล้วก็เรียกว่าทั่วโลกจับตามองนะครับเรื่องของ Tomorrowland ที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยนี่คือความสำเร็จที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลต้องบอกว่าได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากนักท่องเที่ยวกว่า100ประเทศทั่วโลกครับที่ตอนนี้บอกโอ้โหยอดจองนะ Tomorrowlandนี่ประสบความสำเร็จมากๆเลยทีเดียวนะครับสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของรัฐบาลของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยทั้งในด้านของสินค้าทั้งในด้านของบริการทั้งในด้านของโครงสร้างพื้นฐานและก็ความพร้อมในการรองรับอีเวนต์ระดับนานาชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารพร้อมทั้งยืนยันครับถึงความพร้อมนะครับของรัฐบาลไทยในการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและก็ภาคเอกชนเพื่อยกระดับประเทศไทยสู่มาตรฐานสากลทั้งในมิติของการท่องเที่ยวทั้งในมิติของเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับในขณะเดียวกันผู้บริหารของ Tomorrowland ครับต้องบอกเลยว่าสร้างความมั่นใจแสดงความมั่นใจถึงศักยภาพของประเทศไทยในขณะนี้ครับพร้อมต่อยอดในความร่วมมือในอีกหลายๆมิติที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นการส่งสัญญาณสำคัญว่าตอนนี้ประเทศไทยของเราโอ้โหเรียกว่าทั่วโลกนะครับสัดส่องสปอตไลท์เข้ามาในประเทศไทยกลายเป็น global event hub นะครับแล้วก็ก้าวสู่อนาคตการท่องเที่ยวเต็มรูปแบบครับซึ่งต้องบอกว่า Tomorrowland เนี่ยใครไปเสิร์ชดูในโซเชียลมีเดียต่างๆนี่โอ้โหเวทีนะคุณผู้ฟังแสงสีเสียงนะดีจงดีเจนี่โอ้โหจากทั่วโลกเลยแล้วก็ต้องบอกว่านี่คือศูนย์กลางอีเวนต์ระดับโลกนะครับซึ่งต้องบอกว่าคณะผู้บริหารของ Tomorrowland ก็ได้มีการเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อรายงานความคืบหน้าสำหรับการจัดเทศกาลดนตรีระดับโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับนี่นะครับพาไปดูเพิ่มเติมต่อได้นะครับในเพจนะครับนี่นะครับของ NBT นะครับก็เรียกว่าหลายๆคนนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ยิ้มหวานเลยทีเดียวภาพลงนะครับมีหลายๆท่านเลยรอชมไปดูกันนะครับต้องบอกว่า Tomorrowland นี้จัดอย่างยิ่งใหญ่จริงๆนะครับสำหรับคนที่กำลังติดตามอยู่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่นำมาฝากกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองนะครับมาดูอีกหนึ่งข่าวสำคัญกันหน่อยนึงนะครับทางด้านของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.ครับเชิญชวนร่วมงานนี่นะครับ OSS and SME Grow Together Fair 2026ครั้งที่2ระหว่างวันที่15ถึง17พฤษภาคมนี้ครับที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครสวรรค์นะครับเขาบอกว่าเป็นการรวบรวมสุดยอด SME ภาคเหนือกว่า60ร้านค้าช็อปครบจบในที่เดียวนะครับพร้อมกับกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจแบบครบวงจรเลยนะครับสำหรับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.ครับก็เตรียมจัดมหกรรม OSSand SME Grow Together Fair 2026ครั้งที่2ครับภายใต้แนวความคิดก็คือเรื่องของการสร้างโอกาสและก็เติบโตไปกับ OSS นะครับระหว่างวันที่15ถึง17พฤษภาคมนี้นะครับที่บริเวณลานโปรโมชั่นชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครสวรรค์ก็เป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการสนับสนุน SME ภาคเหนือก็มีการรวมสินค้าคุณภาพนะครับกว่า60ร้านค้าพร้อมกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจแบบครบวงจรเลยนะครับใครที่สนอกสนใจนะครับก็ไปกันได้เลยก็นำมาฝากกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งร่วมชมร่วมชิมร่วมช็อปแล้วก็ให้กำลังใจผู้ประกอบการไทยกันนะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับที่เรียกว่าเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งSME แล้วก็เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสำคัญเลย SME ให้เติบโตอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับอ่ะมาติดตามกันต่อครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้มีอีกหลากหลายเรื่องราวนะครับที่ต้องบอกว่าเดินหน้ากันต่อเนื่องเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญนะครับที่คุณผู้ฟังติดตามกันนะครับล่าสุดนี่ต้องบอกว่ามีอีกหนึ่งเรื่องเลยทีเดียวมาดูในส่วนของทรัพยากรธรรมชาติกันหน่อยจากข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับล่าสุดท่านสั่งการให้ท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุยจัดการขบวนการบุกรุกหาดฟรีดอมที่ภูเก็ตทวงคืนชายหาดธรรมชาติชายหาดสาธารณะซึ่งเหล่านี้คือสมบัติของชาติครับให้กับประชาชนทางด้านของพลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยครับว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการโดยตรงให้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามกับดูแลกรณีมีการบุกรุกบริเวณหาดฟรีดอมที่จังหวัดภูเก็ตอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับทุกหน่วยงานครับล่าสุดนี้ดำเนินการอย่างจริงจังแล้วก็เด็ดขาดกับผู้ที่กระทำความผิดเพื่อทวงคืนผืนป่าไม้แล้วก็ชายหาดธรรมชาติกลับคืนมาเป็นสมบัติของชาติและประชาชนโดยจากการสืบสวนเชิงลึกพบว่าพื้นที่ดังกล่าวครับมีพฤติกรรมการบุกรุกอย่างเป็นระบบแล้วก็ซับซ้อนโดยเริ่มแบบนี้คุณผู้ฟังโดยการเริ่มจากกลุ่มบุคคลนี่แหละเข้ามาในฐานะที่เป็นผู้ดูแลที่ดินให้เจ้าของเดิมตั้งแต่ปี2558ย้อนกลับไปนะครับก่อนที่จะยึดถือครอบครองพื้นที่ภายหลังจากที่เจ้าของเดิมเนี่ยเสียชีวิตกรณีที่ข้าราชการที่เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบก็ถูกดำเนินคดีจากนั้นครับมีการดึงกลุ่มผู้มีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อขยายอาณาเขตแล้วก็อ้างสิทธิ์ครอบครองเส้นทางเข้าออกหาดแต่เพียงผู้เดียวโดยอาศัยสภาพพื้นที่ของ

งวนแห่งชาติบริเวณป่าเทือกเขาหน้าเกิดนะครับพบว่ามีการบุกรุกชัดเจนกว่า57ไร่นะครับนำไปสู่การตรวจยึดแล้วก็การร้องทุกข์กล่าวโทษ23คดีคุณผู้ฟังตามพระราชบัญญัติป่าไม้และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นการบุกรุกนะครับแล้วก็เป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของจังหวัดภูเก็ตนะครับนี่ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการนะครับลุยจัดการขบวนการบุกรุกหาดฟรีดอมนะครับที่จังหวัดภูเก็ตทวงคืนชายหาดธรรมชาติสมบัติของชาติให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับก็เป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับที่หลายๆคนติดตามกันสวัสดีน้องปาล์มด้วยนะครับที่กำลังติดตามคุณพันธิวาสวัสดีนะครับแล้วก็ข้อความต่างๆอีกมากมายที่ส่งเข้ามาคุณนาโบพี่เจด้วยนะล่าสุดครับไปส่องเรื่องราวของเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ NBT นะครับไปดูภารกิจของท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ล่าสุดชูวิสัยทัศน์แล้วก็ย้ำจุดยืนสื่อต้องน่าเชื่อถือในยุค AI ในพิธีเปิดการประชุมสุดยอดสื่อแห่งเอเชียครั้งที่21ที่สาธารณรัฐมัลดีฟครับวันนี้ครับ12พฤษภาคม2569กับการประชุมสุดยอดสื่อแห่งเอเชียครั้งที่21นะครับบนหมู่เกาะมัลดีฟเริ่มต้นขึ้นแล้วครับนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะท่านเป็นประธานการประชุมใหญ่ประจำปีของสถาบันพัฒนากิจการวิทยุโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกท่านได้มีการกล่าวเปิดการประชุมสุดยอดสื่อแห่งเอเชียครั้งที่21นะครับที่สาธารณรัฐมัลดีฟซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง14พฤษภาคม2569ครับโดยในงานนี้ครับก็มีผู้แทนระดับรัฐมนตรีผู้บริหารองค์กรสื่อและก็ผู้กำหนดนโยบายจากทั่วทุกภูมิภาคเนี่ยเข้าร่วมอย่างคับคั่งเลยทีเดียวครับหลักใหญ่ใจความของการประชุมครั้งนี้ครับสรุปให้ฟังจับประเด็นให้ฟังแบบนี้คุณผู้ฟังครับการประชุมสุดยอดสื่อแห่งเอเชียครั้งที่21ครั้งนี้เนี่ยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านสุดฤทัยเลิศเกษมครับได้มีการพบปะหารือกับผู้บริหารสื่อในเอเชียแปซิฟิกแล้วก็ผู้นำองค์กรผู้นำองค์การระหว่างประเทศต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเลขาธิการความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลครับสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและก็เศรษฐกิจรวมถึงสมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียใต้มีการแลกเปลี่ยนทัศนะและก็หาช่องทางความร่วมมือด้านการสื่อสารมวลชนนะครับเพื่อเชื่อมโยงประชาชนในภูมิภาคเอเชียใต้และก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมทั้งยืนยันครับกับการเป็นประธาน AIBD GC ของท่านสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ของสมาชิกโดยเป้าหมายสำคัญครับในการสร้างอุตสาหกรรมสื่อที่มีการปรับตัวเข้ากับโลกยุคใหม่เข้าถึงคนทุกกลุ่มแล้วก็ไม่ทิ้งใครไม่ทิ้งสมาชิกไว้ข้างหลังนอกจากนี้ครับสำหรับการประชุมสุดยอดสื่อแห่งเอเชียครั้งที่21ถือว่าเป็นกิจกรรมสำคัญสำหรับเรื่องของการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเปิดเวทีให้กับสมาชิกคุณผู้ฟังแลกเปลี่ยนแนวคิดแนวทางปฏิบัติเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสื่อในภูมิภาคให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะครับโดยกรมประชาสัมพันธ์ก็มีการส่งบุคลากรครับเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้มีการร่วมในเวทีการเสวนาครับในหัวข้อสำคัญสำคัญไม่ว่าจะเป็นอนาคตของสื่อมวลชนต่างๆที่จะเกิดขึ้นเรื่องของ AI เรื่องของสื่อสังคมออนไลน์โซเชียลมีเดียต่างๆกรมประชาสัมพันธ์ก็จะนำเอาองค์ความรู้และเครือข่ายความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากเวทีนี้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ของภาครัฐต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจนะครับของท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านสุดฤทัยเลิศเกษมกับการประชุมครั้งสำคัญนะครับในการเปิดการประชุมสุดยอดสื่อแห่งเอเชียครั้งที่21ที่สาธารณรัฐมัลดีฟส์นั่นเองข้อมูลจาก
NBT นะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับก็หลายคนที่ติดตามกันอยู่ครับต้องบอกว่าแน่นอนทุกเรื่องราวครอบคลุมในทุกมิติครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นในขณะเดียวกันครับที่กำลังติดตามกันอยู่นะครับเรื่องราวของหนุ่มจีนคุณผู้ฟังที่

0: กระเบิดนายหมิงเฉินซันนะครับที่มีการแชร์อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ล่าสุดที่มีกรณีการหามหนุ่มจีนที่มีการซุกระเบิดส่งโรงพยาบาลกระทรวงต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมราชทัณฑ์ตอนนี้ก็มีการออกหนังสือชี้แจงออกมาเป็นที่เรียบร้อยจากข้อมูลของ NBT Connect ครับล่าสุดกรมราชทัณฑ์มีการแจงเรื่องนี้กับกรณีของนายหมิงเฉินซันอายุ31ปีสัญชาติจีนผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีในความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนและวัตถุระเบิดซึ่งทางเรือนจำพิเศษพัทยารับตัวควบคุมไว้ภายในเรือนจำเมื่อวันที่11พฤษภาคมเวลา 15:30 นต่อมาคุณผู้ฟังช่วงเวลาประมาณ 17:30 นายหมิงเฉินซังผู้ต้องขังนี่แหละเกิดอาการชักเกิดอาการเกร็งหมดสติเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำเรือนจำครับจึงได้มีการประสานสายด่วน1669นำส่งตัวเนี่ยไปรักษาฉุกเฉินนะครับภายในโรงพยาบาลภายนอกโดยผู้ป่วยได้รับการใส่เครื่องช่วยหายใจนำตัวครับไปส่งโรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณนะครับแล้วก็แพทย์เวรฉุกเฉินก็ได้รับตัวไว้เพื่อทำการรักษาและสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดในช่วงเวลา 21:00 นโรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณได้ดำเนินการย้ายผู้ป่วยไปรับการรักษาต่อเนื่องณหอผู้ป่วยวิกฤต ICU ชั้น2ตึกอุบัติเหตุนะครับเบื้องต้นมาดูกันในส่วนของเรือนจำพิเศษพัทยาตรวจสอบนะครับตรวจสารเสพติดและก็สารพิษในร่างกายเบื้องต้นไม่พบสารเสพติดประเภทแมทแอมเฟตามีนนะครับแล้วก็กัญชาซึ่งเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำเรือนจำเนี่ยได้ดำเนินการในการจัดทำหนังสือราชการเพื่อขอรับเอกสารยืนยันผลการตรวจสารเสพติดอย่างเป็นทางการจากโรงพยาบาลนะครับขณะนี้ครับมาดูล่าสุดเลยนายหมิงเฉินซันนะครับซึ่งต้องบอกว่ายังคงนอนรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ที่โรงพยาบาลพัทยาปัทธรรมคุณทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ป้องกันเหตุสุดวิสัยเรือนจำพิเศษพัทยาก็ได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เข้าควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นกรณีพิเศษพร้อมทั้งประสานงานบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เพื่อร่วมกันดูแลรักษาความปลอดภัยแบบเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงหากมีความคืบหน้าก็จะได้มีการแจ้งต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นการชี้แจงครับจากทางด้านของกรมราชทัณฑ์นะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจถูกต้องตรงกันด้วยขอบคุณข้อมูลนะครับที่นำมาฝากกันด้วยจากเพจของ NBT Connect นะครับกรณีที่มีการแจงกรณีของหนุ่มจีนที่มีการซุกระเบิดในหมิงเฉินซันนะครับล่าสุดก็ได้มีการส่งตัวที่ก่อนหน้านี้ชักแล้วก็หมดสติตอนนี้อยู่ในห้อง ICU นะครับจากการชี้แจงของทางด้านของกรมราชทัณฑ์นั่นเองนะครับอ่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายนะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับที่กำลังติดตามกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับทุกๆวันแบบนี้นะครับทุกๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวต่างๆที่ยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นนะครับทุกเรื่องราวติดตามกันได้เดินหน้าทุกโครงการทั้งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดึงดูดนักลงทุนดิจิทัลเรื่องของพลังงานสะอาดรองรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในอนาคตด้วยนะครับแม้ว่าตอนนี้นะครับหลายคนที่กำลังติดตามอยู่ปิดท้ายกันคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI ล่าสุดครับก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีนะครับอนุมัติโครงการขนาดใหญ่เป็นการลงทุนขนาดใหญ่6โครงการครับมูลค่ากว่า900,000กว่าล้านบาทเลยทีเดียวนะครับและก็ในขณะเดียวกันก็ยังมีการคัดเลือกนะครับโครงการต่างๆที่กำลังเข้าสู่ระบบการเร่งรัดการลงทุนต่อไปนะครับอีกมากมายเลยทีเดียวดังนั้นครับแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการอนุมัติต่างๆโครงการต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตภาครัฐก็เดินหน้านะครับเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นนะครับเพื่อให้เศรษฐกิจของเราเติบโตต่อไปอย่างต่อเนื่องขอบคุณทีมงานทุกท่านเลยนะครับวันนี้ข้อความต่างๆที่ส่งเข้ามาผ่านทางสวท.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์พรุ่งนี้กลับมาเหมือนเดิมพรุ่งนี้เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญวันพืชชมงคลนะครับก็กลับมาติดตามกันได้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
7: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
6: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
10: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรียืนยันความจำเป็นในการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000,000,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณงบกลางพุทธศักราช2569กว่า 1,667 ล้านบาทเพื่อใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้นำสหรัฐพร้อมหารือประเด็นการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐแก่ไต้หวันกับผู้นำจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรียืนยันความจำเป็นในการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000,000,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นเรื่องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000,000 บาทว่ารัฐบาลในฐานะฝ่ายบริหารราชการแผ่นดินเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนจึงเชื่อว่าจะไม่ทำให้โครงการที่วางไว้ต้องสะดุดลงเพราะพระราชกำหนดมีผลบังคับใช้แล้วหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาแม้ขั้นตอนการบรรจุวาระเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาจะล่าช้าเนื่องจากสมาชิกรัฐสภาจำนวน1 ใน 5ส่งเรื่องมาจึงไม่สามารถบรรจุระเบียบวาระเข้าสู่การพิจารณาวาระแรกได้แต่ถือเป็นคนละส่วนกันและยังเดินหน้าต่อ
3: ฝ่ายบริหารก็คือฝ่ายรัฐบาลในฐานะที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ก็เห็นว่ามีความจำเป็นเรื่องด่วนนะครับแล้วก็มีประโยชน์พระราชกำหนดมีผลบังคับใช้แล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วนะครับเพียงแต่ว่าที่มันจะล่าช้าไปบ้างก็คือเมื่อทางสมาชิกรัฐสภาจำนวน1 ใน 5ได้ส่งเรื่องมาก็ทำให้ประธานสภาเนี่ยที่จะบรรจุวาระนี้เพื่อเข้าไปพิจารณาเป็นวาระแรกก็ยังทำไม่ได้แต่ว่าก็คนละซอยกันซอยทำงานให้กับประชาชนซอยเอาเงินทั้งหลายไปช่วยเหลือความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนก็ยังเดินต่อไป
2: ส่วนได้เตรียมแผนสำรองหรือไม่หากศาลตีความว่าขัดรัฐธรรมนูญนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลมีหน้าที่ต้องช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนมีอยู่แผนเดียวพร้อมย้ำว่ามาถึงจุดนี้แล้วหากไม่มั่นใจก็ไม่ออกพระราชกำหนดดังกล่าวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำว่าการออกพระราชกำหนดกู้เงินดังกล่าวเป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเนื่องจากเป็นเรื่องของวิกฤตปากท้องประชาชนและรัฐบาลมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนสำหรับการเปรียบเทียบกับวิกฤตเศรษฐกิจในอดีตนั้นนายเอกนิติกล่าวว่าสถานการณ์ปัจจุบันมีความแตกต่างจากวิกฤตปี2540หรือวิกฤตต้มยำกุ้งอย่างสิ้นเชิงเพราะในครั้งนั้นเป็นวิกฤตเรื่องค่าเงินและสถาบันการเงินล้มแต่ในครั้งนี้เป็นวิกฤตเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้นทั่วโลกซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่ามีความจำเป็นเร่งด่วน
4: ผมว่าวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของวิกฤตปากท้องประชาชนหลายคนก็ไปเปรียบเทียบกับวิกฤตปี2540ครั้งนั้นคือวิกฤตเรื่องค่าเงินซึ่งเราไม่เหมือนกันเลยวิกฤตครั้งนี้เนี่ยเป็นวิกฤตเรื่องค่าของชีพเรื่องปากท้องประชาชนเพราะฉะนั้นทางรัฐบาลก็ยังคงยืนยันครับว่าอันนี้มีความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งอันนี้เป็นการพิจารณาในคณะรัฐมนตรีอย่างรอบคอบถ้าเราไม่ทำวันนี้เนี่ยวิกฤตจะมาหลายระลอกถ้าเราไม่สามารถหยุดวิกฤตนี้ตั้งแต่วันนี้นะครับและรอให้เกิดปัญหาธุรกิจรายเล็กที่ไม่สามารถยืนได้ด้วยตัวเองเนี่ยจะถูกกระทบอย่างรุนแรง
1: สถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางกลับมาระอุอีกครั้งส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบโลกสูงขึ้นในขณะที่กองทุนน้ำมันไทยติดลบกว่า 60,000 ล้านบาท
5: กระทรวงพลังงานรายงานสถานการณ์พลังงานประจำวันนี้โดยระบุว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกกลับมาพลิกตัวสูงขึ้นอย่างชัดเจนเนื่องจากความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐระบุว่าข้อตกลงหยุดยิงยังมีความเปราะบางและปฏิเสธข้อเรียกร้องของอิหร่านขณะที่อิสราเอลยังคงเดินหน้ายับยั้งโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านอย่างต่อเนื่องปัจจัยดังกล่าวทำให้นักลงทุนกังวลว่าสงครามอาจยืดเยื้อและกระทบต่อเส้นทางขนส่งพลังงานหลักอย่างช่องแคบฮอร์มูซซึ่งอาจส่งผลให้เกิดภาวะชะงักงานของอุปทานน้ำมันดิบในระยะยาวสำหรับสถานการณ์ภายในประเทศไทยปัจจุบันไทยมีน้ำมันสำรองเพียงพอต่อความต้องการใช้รวม117วัน แบ่งเป็นน้ำมันสำรองตามกฎหมายและการค้ารวมไปถึงส่วนที่อยู่ระหว่างการขนส่งและการจัดหาช่วงวันที่1ถึง10พฤษภาคมที่ผ่านมาไทยผลิตน้ำมันดีเซลเฉลี่ยวันละ 69.28 ล้านลิตรขณะที่มีปริมาณการจำหน่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 58.05 ล้านลิตรด้านราคาขายปลีกของไทยยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าหลายประเทศเช่นสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และสปป.ลาวส่วนฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงณวันที่12พฤษภาคมยังคงติดลบรวม 63,379.82 ล้านบาทโดยมีภาระรายจ่ายเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาอยู่ที่ประมาณวันละ 71.93 ล้านบาทนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชูแนวคิดนำผลผลิตทางการเกษตรไปแลกเปลี่ยนกับเทคโนโลยีและพลังงานกับต่างประเทศในสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลก
6: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการขับเคลื่อนแนวคิด Food Insurance หรือประกันความมั่นคงทางอาหารว่าเป็นแนวคิดที่มองว่าประเทศไทยมีทรัพยากรด้านอาหารที่ถือเป็นจุดแข็งของไทยในฐานะประเทศผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ของโลกมาเป็นเครื่องมือเจรจาระหว่างประเทศที่อาจเป็นการนำสินค้าเกษตรไปแลกเปลี่ยนกับบัจจัยการผลิตเทคโนโลยีหรือพลังงานจากประเทศอื่นซึ่งมองว่าเป็นการเปลี่ยนวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของไทยท่ามกลางสภาวะขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ของโลกในขณะนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ย้ำด้วยว่ากระทรวงมีนโยบายในการมุ่งเน้นให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีในอัตราส่วนร้อยละ30/70เพื่อลดต้นทุนด้านปัจจัยการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตส่วนการส่งเสริมเพิ่มเติมที่จะมุ่งเน้นในการส่งเสริมให้มีการทำเกษตรอินทรีย์คงต้องใช้ระยะเวลาในการทำความเข้าใจอีกพอสมควรยืนยันในสถานการณ์เฉพาะหน้าเช่นนี้รัฐบาลยังมีนโยบายอีกหลากหลายแนวทางที่จะอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรรับมือความผันผวนที่เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยกิจกรรมสทค Back to Schoolฟรีดอกเบี้ยมีประชาชนใช้บริการเกือบ 5,000 รายมีเงินสะพัดกว่า28ล้านบาท
7: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐภายใต้สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดกิจกรรมพิเศษสทค Back to School ฟรีดอกเบี้ยสำหรับผู้ใช้บริการสถานธนานุเคราะห์ทุกแห่งทั่วประเทศวงเงินจำนำไม่เกิน 5,000 บาทฟรีดอกเบี้ย1เดือนเต็มตั้งแต่วันที่16เมษายนถึง8พฤษภาคมเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้บรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินในช่วงเปิดภาคเรียนสำหรับการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรียนและนักศึกษาอาทิค่าอุปกรณ์การเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมดอกเบี้ยต่ำตามนโยบายภาครัฐทั้งนี้ผลการดำเนินกิจกรรมพิเศษดังกล่าวพบว่ามีประชาชนให้ความสนใจเข้ามาใช้บริการจำนำเป็นจำนวนมากโดยมีประชาชนผู้ใช้บริการที่ได้รับสิทธิพิเศษดังกล่าวจำนวน 4,797 รายรวมวงเงินจำนำกว่า28ล้านบาทนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นกว่า 1,667 ล้านบาทเพื่อใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิ์จำนวน 13,300,000 คนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นหรืองบกลางจำนวนกว่า 1,667 ล้านบาทสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565อย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณพุทธศักราช2569ตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเสนอมีการจัดสรรสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิ์ตามโครงการปี2565จำนวน 13,330,000 คนตั้งแต่เดือนตุลาคม2568เป็นต้นมานอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างถ้อยแถลงในการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกปี2569 ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเกี่ยวกับการส่งเสริมการค้าดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวรวมทั้งการผลักดันให้สตรีมีบทบาททางเศรษฐกิจ
8: ร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างถ้อยแถลงรัฐมนตรีการค้าเอเปกปี2569และกรอบความร่วมมือด้านการค้าดิจิทัลของเอเปกซึ่งจะรองรับในการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกวันที่22-23พฤษภาคมนี้ที่เมืองซูโจประเทศจีนเพื่อผลักดันความร่วมมือทางด้านการค้าใน4ด้านได้แก่การเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคการสนับสนุน WTO การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญที่ไทยจะแสดงบทบาทในเวทีเอเปกยกระดับการค้าการลงทุนห่วงโซ่อุปทานและการขายดิจิทัลให้ทันต่อเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบในหลักการร่างแถลงการร่วมเอเปกด้านสตรีและเศรษฐกิจปี2569ซึ่งจะรองรับในการประชุมระดับสูงที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนในวันที่15พฤษภาคมนี้เพื่อผลักดันบทบาทสตรีในเศรษฐกิจ3ด้านได้แก่การเข้าถึงดิจิทัลและเทคโนโลยีใหม่การมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจสีเขียวและคาร์บอนต่ำและการส่งเสริมการจ้างงานและการเป็นผู้ประกอบการสตรีเพื่อเอเชียแปซิฟิกที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนซึ่งร่างแถลงการนี้ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่จะสะท้อนบทบาทของไทยในการสนับสนุนความเสมอภาคทางเพศและเสริมพลังสตรีในทางเศรษฐกิจเพิ่มโอกาสเศรษฐกิจให้สตรีและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศปุริมปัตสุภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมโชว์รูมรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการแสดงข้อมูลรายละเอียดครบถ้วนป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภค
9: นางสาวสุภาภาอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโชว์รูมรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ของ BYD บริษัท High Class EV Car จำกัดและบริษัท Omoda and JQ ประเทศไทยจำกัดเพื่อคุมเข้มการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยฉลากของสคบโดยเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการต้องแสดงข้อมูลสินค้าอย่างชัดเจนและครบถ้วนทั้งราคาจำหน่ายชนิดแบตเตอรี่ระยะทางที่วิ่งได้ต่อการชาร์จพร้อมเงื่อนไขทดสอบและรายละเอียดการรับประกันเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคหลังพบข้อร้องเรียนจำนวนมากเกี่ยวกับระยะทางวิ่งจริงไม่ตรงโฆษณาและปัญหาการรออะไหล่ซ่อมแซมล่าช้าซึ่งที่ผ่านมาสคบสามารถแก้ปัญหาและเรียกคืนค่าเสียหายให้ผู้บริโภคได้แล้วนับร้อยล้านบาทพร้อมกันนี้สคบได้หารือร่วมกับค่ายรถยนต์กว่า20แบรนด์และเตรียมจัดทำอีบุ๊ครวบรวมข้อมูลจำเพาะของรถยนต์ไฟฟ้าทุกยี่ห้อเพื่อให้ประชาชนสามารถเปรียบเทียบสเปคผ่านแอปพลิเคชันได้ก่อนตัดสินใจซื้อขณะเดียวกันประเมินว่าแนวโน้มราคารถ EV ในปัจจุบันเริ่มมีเสถียรภาพและนิ่งขึ้นจากผลพวงที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI สนับสนุนให้เกิดการตั้งโรงงานผลิตและจ้างงานในประเทศประกอบกับการแข่งขันที่เข้มข้นจากแบรนด์รถกว่า40ยี่ห้อซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งตัวผู้บริโภคและทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานสะอาดของไทยในระยะยาวยืนยันว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือดูแลและแก้ไขปัญหาให้อย่างเต็มกำลังเพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีและความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยต่อไป
10: ขอให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนผู้บริโภคผู้ที่จัดซื้อรถ EV ทุกคนนะคะว่ารัฐบาลได้เข้ามาดูแลปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะเราช่วยกันดูแลเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการเนี่ยเขาได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องผู้ประกอบการเองก็ให้ความร่วมมือก็ไม่มีใครที่อยากทำผิดนะคะเราเองก็ต้องให้ความปลอดภัยกับผู้บริโภคให้ความเป็นธรรมกับผู้บริโภคนะคะไม่ให้มีการหลอกการโกงการเอาเปรียบการโฆษณาเกินจริงการไม่รับผิดชอบต่อบริการหลังการขายนะคะสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลก็จับจ้องอยู่นะคะและเดี๋ยวคงจะได้มีมาตรการอื่นๆออกมาที่เป็นประโยชน์เรื่อยๆนะคะ
9: ด้านนายเอกนิษฐ์รมยานนท์เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.กล่าวว่าในส่วนของการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสมอ.ได้เข้ามาบูรณาการร่วมกันเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนโดยปัจจุบันได้มีการควบคุมดูแลชิ้นส่วนสำคัญอย่างรถยนต์กระจกและเข็มขัดนิรภัยอยู่แล้วและคาดว่าภายในช่วงปลายปีนี้จะมีการบังคับใช้มาตรฐานเกี่ยวกับแบตเตอรี่เพิ่มเติมซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการรอเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะขยายการควบคุมไปยังอุปกรณ์เครื่องชาร์จในระยะต่อไปเพื่อยกระดับความปลอดภัยให้ครอบคลุมและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าทุกคนอย่างรอบด้านปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศเตรียมเสนอปรับลดระยะเวลาฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวเป็น30วันเพื่อป้องกันการใช้วีซ่าผิดวัตถุประสงค์และลดปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ นายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่ากระทรวงการต่างประเทศเตรียมเสนอทบทวนมาตรการฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวจากเดิมอนุญาตพำนักได้60วันเหลือ30วันเพื่อป้องกันการใช้วีซ่าผิดวัตถุประสงค์และลดปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติโดยเห็นว่าระยะเวลา60วันอาจมากเกินความจำเป็นและอาจเปิดช่องให้บุคคลบางส่วนเข้ามาโดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างแท้จริงทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวอยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอผ่านสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและจะมีการหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการพร้อมกล่าวด้วยว่ารัฐบาลอยู่ระหว่างการทบทวนระบบวีซ่าทุกประเภทเพื่อให้มีความเหมาะสมและรัดกุมยิ่งขึ้นรวมถึงพิจารณาปรับลดหรือยุบรวมวีซ่าบางประเภทที่อาจมีความซ้ำซ้อนหรือเกินความจำเป็นโดยในระยะแรกจะให้ความสำคัญกับมาตรการฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อป้องกันการนำวีซ่าไปใช้ผิดวัตถุประสงค์และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการกำกับดูแลการเดินทางเข้าประเทศ
11: มันมีวีซ่าหลายประเภทเยอะแยะนะครับเรื่องแรกก็ต้องเรื่องวีซ่าฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยเราก็เห็นว่า60วันมันก็อาจจะเยอะไปอาจจะมีคนที่ไม่ได้มาเพื่อวัตถุประสงค์ท่องเที่ยวอาศัยฟรีวีซ่า60วันเนี่ยเราก็ลดเหลือ30วันแล้วก็ดูแลให้รัดกุมยิ่งขึ้นซึ่งเรื่องนี้เราเตรียมเสนอตั้งแต่รัฐบาลอนุทิน1ละแต่ตอนนั้นพอดีมันก็มีการเลือกตั้งก็เลยเลื่อนออกไปแต่ตอนนี้กำลังเร่งเสนอนะครับแต่ในกระบวนการเนี่ยทางสำนักเลขาธิการรัฐมนตรีก็ต้องสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่คงไม่มีปัญหาอะไรเพราะคณะกรรมการวีซ่าที่กระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานนั้นเนี่ยนะก็ประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว
1: นายเสียศักดิ์ยืนยันด้วยว่าการพิจารณาปรับลดระยะเวลาฟรีวีซ่าไม่ได้มุ่งเป้าหมายไปยังประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นการเฉพาะแต่เป็นการพิจารณาจากพฤติกรรมและกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศพร้อมย้ำว่ารัฐบาลยึดหลักไม่เลือกปฏิบัติอย่างไรก็ตามหากพบว่ามีการใช้วีซ่าเพื่อประกอบกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์หรือเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมและภัยต่อความมั่นคงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดชวิสาประทุมมารายงาน
12: นายกรัฐมนตรีสั่งบูรณาการทุกหน่วยงานเร่งปราบปรามการใช้นอมินีประกอบธุรกิจผิดกฎหมายพร้อมหารือสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพเอื้อธุรกิจนอมินีนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกหลังพบข้อมูลว่ามีผู้ประกอบวิชาชีพทนายความและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบางรายใช้ความรู้ความสามารถในทางที่ผิดให้คำแนะนำหรือดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายอันเป็นช่องทางเอื้อให้เกิดธุรกิจนอมินีนายกรัฐมนตรีจึงมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือร่วมกับสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องพร้อมสั่งการให้ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด
13: เราก็พบว่ามีผู้ประกอบวิชาชีพทนายและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบางรายที่ให้คำแนะนำหรือดำเนินการให้มีการหลีกเลี่ยงกฎหมายพูดง่ายๆก็คือมี2อาชีพนี้ล่ะค่ะบางคนที่ใช้ความรู้ความสามารถไปในทางที่ผิดทำให้เกิดช่องในการทำธุรกิจนอมินีได้ท่านนายกจึงได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะหารือร่วมกับสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องพร้อมสั่งการให้ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามนอมินีเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
12: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภูเก็ตในวันพรุ่งนี้เพื่อติดตามสถานการณ์และสั่งการปราบปรามการใช้นอมินีในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญโดยรัฐบาลจะเดินหน้าตรวจสอบอย่างเข้มข้นไม่ปล่อยให้กลุ่มทุนผิดกฎหมายเข้ามาแย่งอาชีพหรือสร้างผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการไทยอย่างเด็ดขาด
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
15: ัฐบาลโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขเปิดตัวหลักสูตรนวดไทยโพล้านนา450ชั่วโมงซึ่งเป็นการบูรณาการมรดกโลกวัดโพผสานเข้ากับเอกลักษณ์ภูมิปัญญาล้านนาโดยมุ่งเน้นสร้างแบรนด์นวดไทยที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวชูน้ำพุร้อนสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ต้นแบบในการก้าวสู่เป็นศูนย์กลางสุขภาพและเวลเนสอย่างครบวงจรคาดว่าจะเริ่มเปิดอบรมรุ่นแรกในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม2569ณจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเดินหน้ายกระดับนวดไทยให้เป็นเวลเนสระดับสากลสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนและเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่มาตรฐานการให้บริการนักท่องเที่ยวระดับสากลต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
17: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
16: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
17: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
16: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
18: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าพร้อมจะหารือประเด็นการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐให้แก่ไต้หวันกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนระหว่างการเยือนจีนอย่างเป็นทางการในสัปดาห์นี้พร้อมย้ำว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับประธานาธิบดีสีและไม่ต้องการให้จีนบุกเกาะไต้หวันถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะเดินทางเยือนจีนระหว่างวันที่13ถึง15พฤษภาคมนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญรวมถึงความตึงเครียดทางการค้าความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันขณะที่ทำเนียบขาวสหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะนำผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทยักษ์ใหญ่ในสหรัฐร่วมคณะเดินทางเยือนจีนในครั้งนี้ด้วยเพื่อเชื่อมโยงด้านการค้าพลังงานและเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐกับจีนนายอิบราฮิมเรซาอีโฆษกคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติและนโยบายต่างประเทศของรัฐสภาอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ขู่ว่าหากสหรัฐกลับมาเปิดปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกครั้งอิหร่านจะเสริมสมรรถนะยูเรเนียมให้ถึงร้อยละ90ซึ่งถือเป็นระดับที่เหมาะสมสำหรับการใช้เป็นอาวุธนิวเคลียร์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอฉบับใหม่ของอิหร่านในการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยอ้างว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้โดยสิ้นเชิงทั้งนี้ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศระบุว่าแม้สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านจะทำลายโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านไปแล้วหลายแห่งแต่ยังมีความเสี่ยงที่สถานการณ์จะบานปลายและทำให้การแก้ไขปัญหาทางการทูตเป็นไปได้ยากขึ้นต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมีลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศร้อนในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงรวมทั้งฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง อันหนึ่งในช่วงวันที่14-18พฤษภาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์น้อยเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:49 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรและเวลา 16:58 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง8เซนติเมตรและเวลา 20:32 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:52 นาที
19: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
20: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
19: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
20: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
19: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
21: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
22: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
23: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
22: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
23: นั่นยิ่งชัด โอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ตาขาคุณยายขาศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยละไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
10: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
12: คนไทยไม่เอาสินบน
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
13: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
14: โหยิ้มหวานเชียว
11: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
13: เดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
11: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
15: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี่
16: เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
17: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
18: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
19: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
18: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
20: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
17: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
20: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกแล้วข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสั้นค่ะที่นำมาบอกเล่านะคะกับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวนะคะที่ต้องบอกว่าเป็นกระแสกันมากๆเลยนะคะก็เป็นเรื่องราวที่อ่ะนายกรัฐมนตรีนะคะไปเครถภูมิพวงคุณผู้ฟังแล้วก็ควงรองนายกตันรุปปจีนะคะไปคิกออฟไทยช่วยไทยนะคะลดภาระค่าครองชีพพนึกกำลังรวมภาคเอกชนนะคะเปิดรับสมัครลงทะเบียนรถภูมิพวงนะคะนำสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพราคาถูกกว่าทองตลาดให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานเปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพค่ะโดยมีนางสุปจีสุธรรมพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายชัยวัฒน์นะคะจุนทิระพงศ์นะคะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะนายอัธสิทธิ์สัมพันธรัตน์ค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วก็มีทางด้านของนายวุฒิไกรลีวีร

แตงไทยแตงกวาขนุนน้อยนาพุทราบังคุดอะไรเพลงนี้หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินกันนะคะจนถึงใจโอ้ยเลยคุณผู้ฟังเพื่อบรรยายถึงสินค้าที่อยู่บนรถพุ่มพวงแล้วก็ได้ยิบสินค้าตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นผงชูรสน้ำมันห้อยนางรมนะคะคะน้าผักไซซิมนะคะน้ำตาลทรายมาม่านะคะมะนาวน้ำปลาอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าข้องในรถพุ่มพวงนี้ก็จะถูกกว่าราคาตลาดทั่วไปนะคะเพราะเป็นโครงการไทยช่วยไทยข้องกระทรวงพาณิชย์นะคะก็สำหรับจากการเปิดลงทะเบียนนะคะซึ่งกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้มีการเปิดลงทะเบียนไปแล้วนะคะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7พฤษภาคมมีผู้ลงทะเบียนทั้งหมดเนี่ย 1,397 รายค่ะจำแนกเป็นรถยนต์เนี่ย 3,539 รายค่ะรถพ่วงข้าง 4,535 รายรถจักรยานยนต์ 2,323 รายนะคะนี่ก็คือเรื่องราวนะคะวันนี้นะคะที่เป็นกระแสกันในโซเชียลนะคุณผู้ฟังนะคะก็นั่นแหละนะคะก็ถ้าเกิดรถพุ่มพวงไปก็ช่วยกันรุดนุ่นนะคะสินค้าไทยช่วยไทยกันด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงเพราะๆกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลองมาพบกันไหมนะคะต่อโปรเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้วันนี้น้องฝนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคลพุทธศักราช2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังคณะรัฐมนตรีอนุมัติปรับเกณฑ์การประกอบธุรกิจคนต่างด้าวยกเว้น8ธุรกิจเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทุนและเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันของไทยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงรัฐบาลไม่ได้อนุมัติงบ 1,300 ล้านบาทซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026พร้อมมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:12 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีพืชมงคลพุทธศักราช2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางกระทงดอกไม้บนพานหน้าฐานชกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบทรงศีลพระราชาคณะประธานสงฆ์ถวายศีลจบแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังธรรมศิลาทรงพระสุรายสงฆ์พระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9พระคันธรราชองค์ใหญ่รัชกาลที่10พระคันธรราชจีนนั่งรัชกาลที่10พระคันธรราชจีนยืนรัชกาลที่10พระคันธรราชบันไดรัชกาลที่10พระคันธรราชรวงข้าวรัชกาลที่10พระบัวเข็มพระพลเทพพระโคสุปราชและทรงประพรมพืชต่างๆทรงโปรยดอกไม้และถวายพวงมาลัยที่พระพุทธรูปทุกองค์จากนั้นทรงจุดธูปเทียนบูชาพระคันธรราชทรงอธิษฐานขอความสมบูรณ์แห่งพืชผลของราชอาณาจักรพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์อ่านประกาศพระราชพิธีพืชมงคลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมและพระราชทานพระธรรมรงค์กับพระแสงประตักแก่นายวินโรธทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาจากนั้นทรงหลั่งน้ำสังและทรงเจิมผู้เป็นเทพีในการแรกนาขวัญเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเนื่องในวันพืชมงคลพุทธศักราช2569นี้กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานที่ทรงปลูกจำนวน 7,000 ได้แก่พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105พันธุ์ข้าวกอขอ79หรือชัยนาท62พันธุ์ข้าวกอขอ85พันธุ์ข้าวกอขอ99หรือหอมคลองหลวง72พันธุ์ข้าวกอขอ109หรือหอมพัทลุง72พันธุ์ข้าวเหนียวกอขอ6และพันธุ์ข้าวเหนียวกอขอ26หรือเชียงราย72จำนวนรวม 2,800 กิโลกรัมเข้าในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อทำขวัญเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆให้ปลอดจากโรคและเจริญงอกงามสมบูรณ์เพื่อนำไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์พืชสำหรับการเพาะปลูกฤดูกาลใหม่พร้อมทั้งพระราชทานแก่ประสบกรณิกรและชาวนาทั่วประเทศนำไปเป็นมิ่งขวัญและเป็นสิริมงคลในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไปเวลา 18:44 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ตามลำดับดังนี้นายโจนาธานเดลคิงเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่4ตุลาคม2565เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางอแมนดาเจนแมคโดนัลด์ภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทด้วยนางสาวเซซิเลียสุนินดากาลาเรต้าเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่6ตุลาคม2565เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่นางสาวแองเจล่าเจนแมคโดนัลด์เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่6ตุลาคม2565เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในวันเดียวกันนี้เวลา 14:56 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิรลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีภิริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทดังนี้รองศาสตราจารย์อนันชัยคงจันทร์ข้าราชการบำนาญจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยอดีตอาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานางโฉมฉายเหล่าสุนทรกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคุณหญิงพระอบทิพย์สาตมานและคณะผู้จัดการแสดงดนตรี Music is My Lifeเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแสดงดนตรีเพื่อสมทบกองทุนกฤติกรสาตมานในมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในโอกาสนี้พระราชทานเข็มอักษรพระนามาภิไธยสท.แก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลอองพระบาทดังกล่าวด้วยนายแอนส์วอฟกังไรเชลเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางอานลุยส์มารีเดอะครูสไรเชลภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยจบข่าวในพระราชสำนัก
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานดอกไม้และตะกร้าสิ่งของแก่ผู้บาดเจ็บจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาส
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสทั้งนี้เมื่อวันที่11พฤษภาคม2569เวลา 10:30 นเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณถนนสายโกลกแว้งหมู่ที่8ตำบลกยุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เสียชีวิต1นายบาดเจ็บ1นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บอีก3รายสำหรับในส่วนของผู้ได้รับบาดเจ็บที่กำลังพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสุไหงโกลกประกอบด้วยอาสาสมัครทหารพรานพงศกรแสนบุญมีอายุ30ปีมีบาดแผลเปิดบริเวณศีรษะเย็บ7เข็มจากการสแกนสมองไม่พบความผิดปกติกระดูกเอวยุบตัวเล็กน้อยแพทย์ได้ทำการใส่เสื้อเกราะพยุงหลังนอกจากนี้ยังมีประชาชนผู้ได้รับผลกระทบอีก2รายคือนายศักดินันท์อาแวอายุ31ปีและนายนิพัฒน์พลเตียวเจริญธรรมอายุ26ปีมีอาการแน่นหน้าอกหูอื้อในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปยังเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยกระดับบริการให้ได้มาตรฐานสากลที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมโรงแรมท่าอากาศยาน
4: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานของบริษัทโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจำกัดซึ่งมีอัตราการเข้าพักสูงเนื่องจากอยู่ใกล้สนามบินโดยผู้เข้าพักส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติและพนักงานสายการบินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมจึงกำชับให้บริษัทโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจำกัดเร่งปรับปรุงห้องพักให้สามารถใช้งานได้ครบถ้วนโดยเร็วและยกระดับการบริการให้ได้มาตรฐานสากลระดับ5ดาวที่กระสานอัตลักษณ์ความเป็นไทยในฐานะประตูสู่ประเทศไทยรวมทั้งขยายเครือข่ายเพื่อยกระดับให้เป็นที่พักหลักของนักเดินทางคุณภาพและเพิ่มรายได้แก่โรงแรมตั้งเป้าให้บริษัทโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจำกัดเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมโรงแรมท่าอากาศยานนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติปรับเกณฑ์การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทุนและเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันของไทย
5: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีหรือครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างอนุบัญญัติ2ฉบับภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวเพื่อปรับปรุงประเภทธุรกิจที่คนต่างด้าวสามารถประกอบได้โดยไม่ต้องขออนุญาตซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจในธุรกิจที่คนไทยมีความพร้อมแข่งขันแล้วและมีกฎหมายกำกับดูแลเฉพาะซึ่งจะส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการต่างด้าวโดยจะยกเว้นธุรกิจบริการแต่ประเภทได้แก่ธุรกิจโทรคมนาคมแบบไม่มีโครงข่ายของตนเองธุรกิจบริหารการเงินธุรกิจการบริหารภายในเครือข่ายธุรกิจการรับค้ำประกันหนี้ภายในประเทศธุรกิจการขุดเจาะปิโตรเลียมธุรกิจการให้กู้ยืมเงินแบบต่างๆที่มีหลักทรัพย์เป็นประกันภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและธุรกิจการให้บริการเป็นตัวแทนผู้ค้าที่ปรึกษาที่ไม่ได้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าปุริปัสโสภาภาครายงาน
2: กระทรวงแรงงานส่งแรงงานไทย597คนทำงานต่างประเทศเพื่อสร้างรายได้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์กลับมาพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองและครอบครัว
6: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพบปะให้กำลังใจแรงงานไทยที่เข้ารับการอบรมและตรวจสารเสพติดก่อนเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ EPS รวมถึงแรงงานที่จะเดินทางไปทำงานไต้หวันอิสราเอลและญี่ปุ่นรวมจำนวน597คนเดินทางโดยบริษัทจัดหางานเป็นผู้จัดส่งพร้อมย้ำว่ากระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศเพราะนอกจากช่วยสร้างรายได้และนำเงินกลับเข้าประเทศแล้วยังเปิดโอกาสให้แรงงานไทยได้เรียนรู้เทคโนโลยีวัฒนธรรมและประสบการณ์ทำงานจากต่างประเทศเพื่อนำมาต่อยอดอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานระบุว่ากระทรวงแรงงานพร้อมดูแลแรงงานไทยทั้งในและต่างประเทศหากประสบปัญหาความเดือดร้อนหรืออุบัติเหตุในการทำงานสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือที่กระทรวงแรงงานได้ตลอดด้านนายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวว่าปัจจุบันมีแรงงานไทยทำงานในต่างประเทศกว่า 200,000 คนใน142ประเทศสร้างรายได้กลับประเทศมากกว่า 200,000 ล้านบาทโดยประเทศปลายทางสำคัญได้แก่ไต้หวันอิสราเอลเกาหลีใต้มาเลเซียและญี่ปุ่นสำหรับในปีนี้ตั้งเป้าจะส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ 130,000 คนขณะนี้จะส่งแล้ว 69,983 คนสร้างรายได้กลับเข้าประเทศแล้วกว่า 99,155 ล้านบาทนิตยาคุณสิมรายงาน
2: ราชกิจจานุเบกษาประกาศให้ปราสาทตาควายและโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์รวม9แห่งขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานมีผลตั้งแต่วันที่9เมษายนเป็นต้นไปเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกรมศิลปากรเรื่องรายชื่อโบราณสถานในเขตจังหวัดสุรินทร์ความว่าตามที่มาตรา4วรรค1แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปะวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพุทธศักราช2504แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปะวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฉบับที่2พุทธศักราช2535อาศัยอำนาจตามความในมาตรา32แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับที่5พุทธศักราช2545ประกาศรายชื่อโบราณสถานในเขตจังหวัดสุรินทร์ได้แก่อำเภอกาบเชิงปราสาทหมอนเจริญปราสาทเบงปราสาทเซมปราสาทหนองคนาอำเภอบัวเชษฐปราสาทโอทลันอำเภอพนมดงรักปราสาทบ้านหนองคนาปราสาทตาเมือนปราสาทตาควายและอำเภอสังขะปราสาทเต่าทองเพื่อปกป้องคุ้มครองโบราณสถานโดยประกาศมีผลตั้งแต่วันที่9เมษายน2569เป็นต้นไปลงนามโดยนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากร
7: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
9: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
9: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
7: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่ารัฐสภาอิสราเอลผ่านร่างกฎหมายจัดตั้งศาลพิเศษเมื่อวานนี้ด้วยคะแนนเสียง93-0เสียงเพื่อลงโทษประหารชีวิตพลเรือนชาวปาเลสไตน์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสในฉนวนกาซาบุกโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่เมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566ขณะที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนของอิสราเอลและปาเลสไตน์เตือนว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะทำให้การลงโทษประหารชีวิตกลายเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายเกินไปรวมทั้งเป็นการยกเลิกกระบวนการในการคุ้มครองสิทธิ์ในการได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมด้านนายฮาเซมกาเซมโฆษกกลุ่มฮามาสกล่าวว่าร่างกฎหมายนี้ถือเป็นการปกปิดอาชญากรรมสงครามที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องแม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงของสหรัฐเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วก็ตามซึ่งส่งผลให้มีพลเรือนปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย 72,628 รายกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียออกแถลงการที่ระบุว่าทางการอินโดนีเซียกำลังเฝ้าระวังชาวต่างชาติรายหนึ่งที่ถูกระบุว่าเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้โดยสารของเรือสำราญ MV Hodius สัญชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งพบการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตา รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าทางการสหราชอาณาจักรแจ้งมายังหน่วยงานสาธารณสุขของอินโดนีเซียเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาเกี่ยวกับข้อมูลของบุคคลดังกล่าวทั้งนี้ชาวต่างชาติรายนี้เป็นพนักงานของบริษัทข้ามชาติแห่งหนึ่งในกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียและเคยเดินทางโดยเรือสำราญ MB Hondius มาก่อนซึ่งเข้าพักโรงแรมแห่งเดียวกันและเดินทางด้วยเครื่องบินลำเดียวกันกับผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาอย่างไรก็ตามบุคคลดังกล่าวอยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลในกรุงจาการ์ตาแล้วซึ่งผลการตรวจเชื้อไวรัสฮันตาเป็นลบและไม่มีอาการป่วยกระทรวงสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่นรายงานว่าในช่วง12เดือนของปีงบประมาณ2568ซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อเดือนมีนาคมปีนี้ญี่ปุ่นพบประชากรหมีมากกว่า 50,000 ครั้งทั่วประเทศซึ่งสูงกว่าสถิติเมื่อ2ปีก่อนถึง2เท่าขณะที่ในปีนี้มีผู้เสียชีวิตจากการถูกหมีทำร้ายแล้วอย่างน้อย3รายนอกจากนี้จำนวนหมีที่ถูกจับและถูกกำจัดยังพุ่งสูงถึง3เท่าจากปีก่อนโดยมีจำนวนรวมอยู่ที่ 14,601 ตัวซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดเป็นประวัติการและสูงกว่าปีงบประมาณ2566ที่ 9,000 ตัวด้านนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจำนวนประชากรหมีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและยังสามารถเติบโตได้ดีเนื่องจากมีอาหารที่อุดมสมบูรณ์ขณะที่จำนวนประชากรที่อาศัยในพื้นที่ชนบทลดลงอย่างมากอย่างไรก็ตามจำนวนประชากรหมีที่เยอะเกินไปส่งผลให้หมีต้องย้ายถิ่นฐานและเข้าสู่พื้นที่อาศัยของมนุษย์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมการแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภททีมชายรอบชิงชนะเลิศทีมสมุทรสงครามประกอบด้วยถิตภัทรปรีชายานนิมิตสร้อยพวงและกันตนัทเพชรสันทัศน์เอาชนะทีมกรุงเทพมหานครไปอย่างสูสี 3-2 คู่คว้าเหรียญทองไปครองส่วนประเภททีมหญิงรอบชิงชนะเลิศกรุงเทพมหานครประกอบด้วยพัชรพรชาญวานิชบริการนัทธนิชาบัวสุวรรณและมาทวีตันติพุทธเอาชนะนนทบุรีไป 3-0 คู่คว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จขณะที่การแข่งขันวิ่ง200เมตรชายอนุชาสง่าบ้านโคกจากจังหวัดสตูลแซงเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 21.56 วินาทีคว้าเหรียญทองได้สำเร็จและการแข่งขันวิ่ง200เมตรหญิงนัทธนิชาแก้วอาณาจากจังหวัดตากวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 24.61 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองส่งผลให้ล่าสุดกรุงเทพมหานครรั้งอันดับหนึ่งของตารางด้วยผลงาน57เหรียญทอง47เหรียญเงินและ56เหรียญทองแดงตามมาด้วยอันดับ2เชียงใหม่และอันดับ3นนทบุรีทั้งนี้การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง17พฤษภาคมติดตามถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ทาง T-Sport 7การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M15 รายการ ITF Men World Tennis Tour และเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tour ที่สนามเทนนิสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมรอบเมนดรอประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกกมลวรรณยอดเพชรดาวรุ่งวัย18ปีเอาชนะเคียร่าดิทอมมาโซจากอิตาลี2เซตรวด6-0และ6-4ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายด้านทศพรนาคหล่อโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะคาเซเนียครูเปนีนาได้ทั้ง2เซต6-0และ6-3เข้ารอบ16คนไปพบกับเอคาเทรีนาคุตเนโซวาจากรัสเซียการแข่งขันแบดมินตัน World Tour Super 500 Toyota Thailand Open 2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบ2ธิดาพรกลีบยี่สุนมืออันดับ74ของโลกเอาชนะโลซินยานแฮปปี้มืออันดับ64ของโลกจากฮ่องกง2-0เกม21-16 21-14 ผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอขณะที่ประเภทหญิงคู่รอบคัดเลือกสุนิสาเล็กจุลากับพัฒมนมัญจกานนเอาชนะคานิสรอัศวะสกุลเดชกับอาบุญทาสโก2-1เกม22-20 19-21 21-13 ผ่านเข้าสู่รอบเมนดอรอบต่อไปนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026 โดยระบุว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบเรื่องการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกแล้วโดยกรมประชาสัมพันธ์จะประสานการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เพื่อดำเนินการต่อไปและจะพยายามให้การถ่ายทอดสดเกิดขึ้นให้ได้เหมือนทุกครั้งพร้อมย้ำว่าคนไทยต้องได้รับชมฟุตบอลโลกฟรีด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงกรณีกระแสข่าวคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ 1,300 ล้านบาทเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ว่าวันนี้คณะรัฐมนตรียังไม่มีการพิจารณาเรื่องงบประมาณใดๆโดยมติดังกล่าวเป็นเพียงการรับทราบและมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานประสานงานเพื่อดำเนินการให้เกิดการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026เท่านั้น
12: รูปแบบก็คือในการดำเนินการเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดสดมีการเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานนะคะเพราะฉะนั้นก็กรมประชาสัมพันธ์ก็รับผิดชอบไปแต่ว่าโดยหลักที่วันนี้สังคมเข้าใจกันคลาดเคลื่อนที่สื่อไปลงว่าอนุมัติงบกลางพันกว่าล้านนั้นขอย้ำในประเด็นนี้ก่อนว่าไม่มีการใช้งบกลางค่ะก็จะไม่ได้ใช้งบของรัฐบาล 100% ค่ะ
11: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าปัจจุบันกรมประชาสัมพันธ์มีแนวทางการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดในขณะนี้เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการประสานงานกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้การแข่งขันฟุตบอลโลก2026จะจัดขึ้นใน3ประเทศได้แก่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเตรียมพบกับเมียนมาในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบแบ่งกลุ่มA นัดที่3ที่คิงอับดุลลาสปอร์ตซิตี้ในคืนวันนี้เวลาเที่ยงคืนถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport ฐานิคาดนาครายงาน
13: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
14: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
13: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
14: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
13: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
15: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
0: ต่อไปรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพล
16: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข
17: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมค่ะในวันนี้นะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะพบกันกับคุณผู้ฟังในทุกค่ำคืนเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะและเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยในช่วงเวลานี้ค่ะวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะสำหรับวรรณกรรมพานแว่นฟ้านี้นะคะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองมีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้นะคะก็เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองเป็นการสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนี้นะคะทำไมถึงต้องใช้คำว่าพานแว่นฟ้าพานแว่นฟ้าหมายถึงพานที่วางซ้อนเป็น2ชั้นพานใบบนค่ะมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะชื่อตอนว่าปากกากบฏโดยคุณยุทธนาปัญญาเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องราวของปากกากบฏในวันนี้นะคะก็นำเสนอกับคุณผู้ฟังเป็นตอนจบเรื่องราวในตอนจบนี้จะเป็นอย่างไรนะคะติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

5ปีก่อนผมมีชื่อเสียงมากขึ้นผมลาออกจากงานประจำมาเป็นนักเขียนเต็มตัวได้10กว่าปีแล้วสิ่งที่ผมทำอยู่ในตอนนั้นก็คือเขียนนิยายลงนิตยสารฉบับต่างๆผมจึงต้องเปลี่ยนนามปากกาไปเรื่อยๆเพื่อให้เกียรติฉบับก่อนๆที่เขียนลงไว้มีหลายฉบับที่มาติดต่อให้ผมไปเขียนลงให้แต่เมื่อสู้ค่าต้นฉบับที่ผมเสนอไปไม่ไหวก็ต้องถอยดังนั้นนิตยสารที่ผมเขียนให้จึงล้วนแต่มีชื่อเสียงระดับประเทศทั้งสิ้นหลังนิยายจบตอนในนิตยสารก็มีสำนักพิมพ์ใหญ่ๆมาขอรวมเล่มเมื่อก่อนนี้ผมเคยมีความคิดจะเปิดสำนักพิมพ์เป็นของตนเองแต่ก็ต้องพับโครงการนั้นไปเพราะว่ามันยุ่งยากและผมเองก็คงไม่มีเวลาไปบริหารจัดการดังนั้นจึงอาศัยสำนักพิมพ์ที่คุ้นเคยกันหรือไม่ก็สำนักพิมพ์ที่ให้ราคาดีๆผมจึงยอมตีพิมพ์กับเขานอกจากนี้ผมยังรับเขียนคอลัมน์การ์ตูนล้อเลียนและบทความทางการเมืองให้หนังสือพิมพ์หลายฉบับผมเพิ่งมาค้นพบพรสวรรค์การเขียนการ์ตูนได้หลังจากพ้นเบญจเพสว่านอกจากการเขียนตัวหนังสือยืดยาวแล้วผมนั้นก็ยังวาดการ์ตูนได้แน่นอนว่ามันสร้างรายได้ผมเป็นกอบเป็นกำส่วนเรื่องการเมืองผมก็ไม่รู้ตัวเองหันมาสนใจตั้งแต่เมื่อไหร่เพียงแต่รู้สึกว่ามันเป็นวัตถุดิบชั้นดีที่สามารถนำมาแปรรูปให้อร่อยได้อาศัยภาษาวรรณศิลป์เข้าช่วยหน่อยก็กลายเป็นอีกผลผลิตที่กลมกล่อมแล้วก็เลิศรสได้อย่างไม่น่าเชื่อนั่นคงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมนั้นเป็นที่จับตาของนักการเมืองมากขึ้นผมแทบจะลืมปู่ไปเลยในช่วงเวลานั้นเพราะว่ามัวแต่สร้างเนื้อสร้างตัวผมมีบ้านหลังใหญ่มีรถคันหรูเป็นของตัวเองผมคิดว่าผมทำทุกอย่างนี้เพื่อพ่อซึ่งเป็นคนในครอบครัวที่ผมเหลืออยู่เพียงคนเดียวแต่เมื่อมาคิดดูแล้วผมไม่ได้ทำเพื่อพ่อเลยผมทำเพื่อตัวเองทั้งสิ้นมารู้ตัวอีกทีก็ต้องมาจัดงานศพให้พ่อที่ตายเพราะมะเร็งปอดผมควรจะดูแลท่านให้มากกว่านี้มากกว่าการมายืนสำนึกผิดต่อรูปท่านหน้าโลงในงานศพของพ่อทำให้ผมหวนคิดถึงงานศพของปู่บรรยากาศไม่ต่างกันเพราะว่าพ่อก็รู้จักคนมากเพียงแต่อาจไม่ได้เป็นคนใหญ่คนโตหรือว่าคนที่มีชื่อเสียงเหมือนงานศพของปู่ผมเหนื่อยมากกับงานของพ่อต้องเป็นหลักทุกอย่างเพียงคนเดียวผมคิดว่านี่คือมรสุมครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของผมแต่ไม่ใช่เลยเพราะว่ายังมีคลื่นลูกใหญ่ถาโถมมาหนักกว่านั้น

นิตยสารทั้งหมดที่ผมเขียนนิยายให้อยู่ปิดตัวลงสำนักพิมพ์หลายๆแห่งก็ลดอัตราการผลิตมากกว่าครึ่งเพราะว่าการเข้ามาของสื่อดิจิทัลทำให้ผู้ประกอบการสื่อสิ่งพิมพ์ไม่สามารถปรับตัวกับภาวะที่มีรายจ่ายมากกว่ารายรับผู้คนหันไปเสพอะไรๆในจอมากกว่าจะหยิบจับสิ่งที่เป็นกระดาษด้วยเหตุนี้จึงทำให้รายได้ของผมลดหวบลงอย่างเห็นได้ชัดยังไม่หมดในเช้าวันหนึ่งผมได้รับโทรศัพท์จากบรรณาธิการหนังสือพิมพ์หัวใหญ่หัวหนึ่งที่ผมเขียนคอลัมน์การเมืองอยู่เป็นประจำเขาเรียกผมเข้าไปคุยบอกว่าเขาจะปิดคอลัมน์ของผมเพราะเห็นว่าผมเริ่มวิพากษ์วิจารณ์การเมืองรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแรกๆมันก็ขายได้อยู่แต่นั่นเข้าฝ่ายถูกวิจารณ์คงไม่พอใจจึงมีคำสั่งลงมาให้ปิดคอลัมน์ของผมโดยเร็วที่สุดนี่คุณทำงานให้ใครพวกเขาหรือประชาชนนั่นคือคำพูดสุดท้ายก่อนที่ผมจะเดินออกมาจากห้องบรรณาธิการเมื่อกลับมานั่งก็นึกขันตัวเองที่สร้างวาทกรรมโบราณอะไรแบบนั้นออกไปในยุคสมัยนี้และก็ไม่รู้ว่าตัวเองซาบซึ้งกับประโยคนั้นๆจริงหรือไม่รู้หัวเสียเพราะว่ารายได้หายไปก็ไม่รู้อีกสิ่งหนึ่งที่อดขันไม่ได้ก็คืออารมณ์ร้อนของตัวเองผมไม่เคยฟิลขาดแบบนี้มาก่อนแต่ในเมื่อผมทำไปแล้วก็ต้องรับผลของมันผมนึกถึงนิทานของปู่อีกครั้งในวันที่ทุกข์ใจมันเหมือนกันมากเลยทีเดียวปู่เล่าว่าปู่เคยโดนไล่ออกจากงานเพราะว่าดันไปทำเรื่องที่ไม่ถูกใจเจ้านายแต่เมื่อผมได้ยินคำว่าวีรบุรุษแห่งกบฏสันติภาพในงานศพของปู่วันนั้นผมมาทราบภายหลังว่าปู่ถูกจับข้อหาเป็นกบฏเพราะว่าหนังสือพิมพ์ของปู่ออกเนื้อหาเชิงชักชวนประชาชนให้ต่อต้านรัฐบาลในสมัยนั้นบ้านของปู่ถูกค้นท่านพิมพ์ถูกยึดโรงพิมพ์ถูกสั่งปิดปู่และเพื่อนถูกจับอยู่ในคุกประมาณ5ปีสิ้นอิสรภาพของชายในวัยกลางคนปู่ไม่เคยเล่ารายละเอียดช่วงนี้ให้ฟังผมคาดว่าคงจะเป็นเพราะว่าช่วงเวลาเลวร้ายที่สุดในชีวิตที่ปู่ไม่อยากจะรื้อฟื้นหรือไม่ปู่ก็คงกลัวว่าผมจะมองท่านเปลี่ยนไปเพราะว่าเด็กต้องคิดว่าการติดคุกเป็นเรื่องใหญ่คนติดคุกก็คือคนไม่ดีเด็กก็ยังไม่อาจแยกแยะความเป็นเหตุเป็นผลยังไม่เท่าทันความเป็นมาเป็นไปของสังคมซึ่งถ้าหากปู่คิดเช่นนั้นก็คงจะไม่ผิดเพราะว่าตอนนั้นโลกทัศน์ของผมช่างกระจ้อยเหลือเกินทว่าเมื่อกลับมานึกดูปู่เคยเล่านิทานทำนองนี้ให้ฟังอยู่เรื่องนึงปู่บอกว่าแท้จริงแล้วหีบมันก็มีแขนมีขานะแค่จั่วหัวเรื่องหมายแค่เนี้ยผมก็หูผึ่งนั่งฟังอย่างตั้งใจปู่เล่าต่อว่าเมื่อก่อนหีบมีชีวิตเดินไปไหนมาไหนได้เหมือนคนแต่มีหีบเด็กน้อยอยู่ใบหนึ่งอยากบินได้เหมือนนกจึงไปอ้อนวอนกับนางฟ้าขอให้ตัวเองมีปีกจะได้บินไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระนางฟ้ายื่นเงื่อนไขให้หีบเด็กน้อยผู้นั้นทำความดีไปเรื่อยๆเมื่อนางฟ้าพอใจก็จะให้พรตามที่ขอหีบเด็กน้อยผู้นั้นเฝ้าทำตามคำของนางฟ้าอยู่หลายปีจนเติบโตเป็นหนุ่มใหญ่นางฟ้าเห็นว่าหีบผู้นี้จะเป็นกำลังสำคัญของหมู่บ้านได้จึงเนรมิตปีกให้แต่แทนที่ชาวบ้านหีบจะดีใจกลับมองว่าหีบหนุ่มผู้นี้เป็นตัวประหลาดแปลกแยกและจะนำภัยพิบัติมาสู่หมู่บ้านชาวบ้านจึงรวมตัวกันจับหีบหนุ่มเด็ดปีกตัดแขนตัดขานางฟ้าเห็นดังนั้นก็โกรธมากลงมาสาปหีบทุกคนในหมู่บ้านไม่ให้มีแขนมีขาเหมือนกันหมดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหีบจึงกลายเป็นวัตถุไม่มีชีวิตทำหน้าที่เพียงบรรจุสิ่งของใครอยากเอาอะไรมาใส่ก็ต้องรับไว้ใครจะเอาอะไรออกไปก็ต้องยอมไม่มีปากมีเสียงไม่มีความคิดเป็นของตนเองอีกต่อไปเมื่อเล่าจบแล้วปู่ให้ผมสรุปข้อคิดจากนิทานอีกเช่นเคยผมนิ่งอยู่นานเพราะว่าคิดไม่ออกปู่จึงเฉลยให้ฟังว่าการที่คนเรามีความคิดรู้การกระทำที่แตกต่างจากคนทั่วไปไม่ใช่สิ่งผิดแต่จงเลือกวิธีแสดงออกให้เหมาะสมอย่าหุนหันพันแล่นอย่าทะนงตนว่าเก่งกาจอย่าองอาจคิดว่ามือของเราคนเดียวจะเปลี่ยนโลกทั้งใบได้ในพริบตาทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปและที่สำคัญคือต้องรักตัวเองรักษาเนื้อรักษาตัวให้มีพลัง
เมื่อพร้อมที่จะต่อสู้และรอชมความงดงามของสิ่งที่เราต้องการในวันข้างหน้าผมยอมรับว่าวันนั้นข้อคิดของปู่นั้นฟังยากแต่วันนี้ผมเข้าใจในสิ่งที่ท่านพูดทุกประการ

วันนี้ผมตกงานหรือจะเรียกให้ดีหน่อยก็คือไม่มีงานประจำทำจะเข้าท่ากว่ารายได้หลักของผมมาจากนิยายเรื่องเก่าๆที่อัปโหลดเป็นอีบุ๊กขายออนไลน์อยู่บนเว็บไซต์เมื่อโลกเปลี่ยนผมก็ต้องปรับตัวตามผมให้พวกน้องที่รู้จักทำเรื่องพวกนี้ให้เพราะว่าผมเหนื่อยที่จะเรียนรู้มันแล้วส่วนนิยายรวมเล่มก็ยังพอมีอยู่บ้างที่ค้างสต็อกตามสำนักพิมพ์ผมได้เสนอนิยายเรื่องใหม่เขาพิมพ์ไปแต่ทั้งนั้นก็ยังลังเลอยู่ว่าจะคุ้มค่าไหมเพราะว่านิยายของผมไม่ได้เข้าทางตลาดนักอ่านสมัยนี้มากนักผมเคยเปิดใจลองอ่านนิยายที่วัยรุ่นชอบอ่านผมว่านิยายสมัยใหม่เหล่านี้เดินเรื่องรวดเร็วขายความฟินมากกว่าความงามทางภาษาอ่านแล้วก็สนุกดีชอบในความสดใสของคนเขียนแต่จะให้ผมเปลี่ยนแนวเขียนตอนนี้คงแก่เกินแกงไปเสียแล้วผมเติบโตมากับกองหนังสือของปู่ปู่มักจะเลือกหนังสือที่มีสำนวนภาษาสวยงามให้ผมอ่านกว่าพระเอกจะเจอนางเอกได้ต้องบรรยายฉากพรรณนาอารมณ์ความรู้สึกอย่างละเมียดละไมปู่บอกว่าภาษาเป็นอาวุธของนักเขียนแต่ละคนก็มีอาวุธของตัวเองลอกเลียนแบบกันไม่ได้คนอ่านจะรู้ทันทีว่าสำนวนนี้เป็นของใครดังนั้นถ้าอยากเป็นนักเขียนต้องหาแนวทางของตนเองเช่นสำนวนของผมหากจะให้เปลี่ยนแปลงก็คงทำได้ยาก

ทำงานของปู่นั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวโปรดที่ปู่ใช้นั่งทำงานเป็นประจำตรงหน้ามีกระดาษเปล่าอยู่หนึ่งแผ่นที่ผมกำลังจะเพิ่มมูลค่าให้กับมันและหนังสือเกี่ยวกับทฤษฎีทางการเมืองเล่มหนึ่งที่ผมหยิบมาจากหีบเพื่อจะใช้ประกอบการเขียนบทความของผมในวันนี้หลายคนบอกให้ผมใช้คอมพิวเตอร์เขียนงานได้แล้วผมเคยลองหัดใช้แต่พิมพ์ช้าเลยเลือกที่จะเขียนลงกระดาษตามความถนัดเหมือนเดิมแต่ปากกาของผมหายหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอนึกไม่ออกว่าไปลืมไว้ที่ไหนผมเลยถือวิสาสะหยิบปากกาของปู่มาใช้ซึ่งมันก็ถูกเก็บเอาไว้อย่างดีในกล่องกระจกในตู้ด้านหลังปู่บอกผมว่าปากกาด้ามนี้เป็นปากกาด้ามโปรดเป็นด้ามคู่ทุกคู่ยากช่วงที่สถานะทางการเงินมั่งคั่งปู่สั่งทำพิเศษจากต่างประเทศในราคาสูงลิ่วแต่ก็ใช้ดีใช้ทนสมใจสมราคาส่วนหมึกนั้นก็ใช้ไม่รู้จักหมดแม้เขียนทุกวันก็นานเป็นปีกว่าจะได้เติมสักทีฟังดูแล้วก็น่าเหลือเชื่อว่าปากกาอะไรจะสมบูรณ์แบบปานนั้นทว่าลงท้ายปู่ก็หยอดประโยคเดิมที่ชวนให้ขนลุกทุกครั้งว่าปากกามันมีชีวิตรายได้อีกทางหนึ่งที่พอเลี้ยงผมได้ก็คือบทความในหนังสือพิมพ์ผมโชคดีที่ยังมีรุ่นพี่เห็นใจให้โอกาสผมเขียนบทความการเมืองลงอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์หัวหนึ่งแต่ก็มีข้อแม้ว่าผมต้องเปลี่ยนนามปากกาและต้องไม่นำเสนอความคิดรุนแรงที่ชวนให้เกิดความแตกแยกเหมือนที่ผ่านมาแม้ว่าผมจะขัดใจกับข้อแม้นั้นอยู่บ้างแต่ก็ต้องน้อมรับไว้มิฉะนั้นผมจะสูญเสียรายได้นี้ไปอีกทางแต่จะว่าไปแล้วผมก็ไม่ได้เขียนอะไรดูเด็ดเผ็ดมาในแบบนั้นมานานแล้วนะรั่วครั้งนี้จะลองดูไหมยิ่งโจทย์จากบรรณาธิการที่ให้มามีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอีกขั้วการเมืองหนึ่งที่ผมไม่ชอบที่หน้าซะด้วยแค่นึกสนุกแค่คิดได้ว่าจะลองใจมันก็เต้นแรงแล้วผมหยิบปากกาของปู่มาขีดเขียนก็ปรากฏว่าหมึกดำชัดนึกแล้วก็ประหลาดใจที่ปากกาอายุหลายสิบปีด้ามนี้มันยังใช้ได้อยู่แต่เมื่อจรดปลายปากกาเขียนได้ไม่นานปากกาก็หมดหมึกทั้งที่ยังเขียนไม่จบบรรทัดแรกซะด้วยซ้ำผมหงุดหงิดมากเพราะว่าความคิดของผมแล่นไปไกลแล้วผมควรจะหาปากกาด้ามอื่นหรือไม่ก็ดินสอสักแท่งที่พอจะเขียนได้เดินหาหมดแล้วทั้งในกระเป๋าบนโต๊ะในลิ้นชักในตู้หนังสือในหีบบนชั้นวางของก็หาไม่เจอให้ตายเถอะในห้องนี้มีอะไรให้เขียนได้นอกจากปากกาด้ามนี้แล้วเหรอเนี่ยผมรู้ว่าตัวเองหัวเสียจึงควบคุมอารมณ์ด้วยการกลับมานั่งที่เก้าอี้ของปู่ปู่สอนผมให้หายใจเข้าออกช้าๆทำสมาธิเมื่อตัวเองอารมณ์ไม่ดีมันจะช่วยทำให้เราใจเย็นขึ้นผมบอกแล้วว่าคำของปู่จะเข้ามาในหัวผมทุกครั้งที่ผมทุกข์ใจครั้งนี้ก็เช่นกันผมทำตามที่ปู่สอน

และดูเหมือนผมจะนึกอะไรบางอย่างที่ปู่เล่าให้ฟังได้ทุกอย่างในห้องนี้มีชีวิตคำนี้ผุดขึ้นมาในหัวผมอีกครั้งนิทานหลายเรื่องที่ปู่เล่าก็ล้วนแต่มีตัวละครอยู่ในห้องนี้ทั้งสิ้นเช่นเจ้ากระดาษต้นฉบับจอมเหยียดบทสรุปของเจ้าหีบติดปีกและอีกหลายเรื่องที่เกินจะเล่าหมดรวมถึงเจ้าปากกา

ด้ามนี้ด้วยผมจำได้ว่ามันไม่ใช่นิทานแต่เป็นเรื่องเล่าน่าพิศวงปู่เล่าให้ฟังว่าปากกาด้ามนี้เป็นปากกาวิเศษสร้างรายได้กับปู่เป็นกอบเป็นกำแต่พอปู่เริ่มมีความคิดที่เจ้านายไม่ชอบปากกามันก็ติดขัดเขียนออกบ้างไม่ออกบ้างปู่ก็เลยเลิกใช้แต่ก็ยังเก็บไว้เผื่อจะขายต่อได้หลังจากนั้นปู่ก็หันไปใช้ปากกาด้ามอื่นเขียนงานตลอดจนกระทั่งถูกไล่ออกแต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่ได้ขายปากกาด้ามนี้อยู่ดีปู่หยุดใช้ปากกาด้ามโปรดนี้ไปหลายปีจนกระทั่งลองหยิบขึ้นมาเขียนอีกครั้งปู่บอกว่าครั้งนั้นปู่เขียนเรื่องตลกขายให้กับหนังสือพิมพ์มันก็เขียนได้ดีกลับมาใช้คล่องมือคล่องใจเหมือนเดิมหลังจากที่ปู่ตายผมก็เริ่มศึกษางานเขียนของปู่อย่างจริงจังผมเลื่อนขั้นตัวเองเป็นซูเปอร์สุดยอดแฟนพันธุ์แท้ของปู่เพราะว่าเหมือนผมจะรู้จักปู่มากขึ้นจริงที่ว่างานเขียนของปู่ในระยะเวลา 1-2 ปีก่อนที่ปู่จะถูกจับเป็นงานเขียนที่มีความคิดค่อนข้างรุนแรงมีเนื้อหาปลุกระดมผู้คนแล้วก็ก่อให้เกิดความขัดแย้งอย่างชัดเจนแต่ว่าหลังจากที่ปู่ออกจากคุกปู่ก็เลือกแนวเขียนสัพเพเหระมากขึ้นมีเรื่องประโลมโลกบ้างเล็กน้อยส่วนเรื่องการเมืองก็มีอยู่บ้างแต่จะออกแนววิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์มากกว่างานในยุคแรกๆรู้ปากกาด้ามนี้จะมีชีวิตจริงๆคำถามนี้ผุดขึ้นในหัวผมเพราะว่าสิ่งที่ผมกำลังจะเขียนเมื่อสักครู่ไม่ต่างกับงานของปู่ในยุคที่เป็นหัวรุนแรงหากปากกาด้ามนี้มีชีวิตมันคงเคยเตือนปู่มาแล้วและมันคงกำลังเตือนในสิ่งที่ผมกำลังจะทำด้วยเช่นกันผมใจเย็นขึ้นเอามาชงกาแฟดื่มนอกห้องสลัดความบุ่มบ่ามในใจที่อยากจะเขียนเรื่องรุนแรงของการเมืองฝั่งที่ผมไม่ชอบซึ่งผมไม่ผิดที่ผมไม่ชอบเพียงแต่เราต้องเลือกวิธีแสดงออกให้เหมาะสมอย่าหุนหันพันแล่นดังคำที่ปู่เคยสอนไว้ผมพอจะคิดออกแล้วว่าผมจะเขียนยังไงดีผมหยิบปากกาด้ามโปรดของปู่ขึ้นมาอีกครั้งลองขีดคิ้นเขียนปรากฏว่ากลับมาเขียนได้ดีหมึกดำเด่นชัดไม่ขาดเส้นผมจรดปลายปากกาเขียนใหม่เขียนในรูปแบบสร้างสรรค์เหมือนที่ปู่เคยเขียนผมเขียนไปอย่างลื่นไหลคล่องมือคล่องใจไม่นานบทความของผมก็จบลงในสองหน้ากระดาษผมวางปากกาของปู่ลงมองผลงานของตัวเองอย่างภาคภูมิใจสงสัยปากกามันคงจะกลัวผมเป็นกบฏจริงๆ

0: ุณผู้ฟังคะผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าปากกากบฏโดยยุทธนาปัญญาจบลงแล้วนะคะกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าต่อไปได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะวันพุธรายการศาลาวรรณกรรมกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นและเราก็จะได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันต่อค่ะจะเป็นเรื่องอะไรนะคะกลับมาติดตามรับฟังกันได้ในรายการศาลาวรรณกรรมทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยFM 92.5 MHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: กครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
2: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีสั่งขยายผลหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับชาวจีนที่ถูกจับกุมจากการซุกซ่อนอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดจำนวนมากในประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
10: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
11: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
10: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
11: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
4: นายกรัฐมนตรีสั่งขยายผลหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับชาวจีนที่ถูกจับกุมจากการซุกซ่อนอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดจำนวนมากในประเทศไทยพร้อมสั่งคุมเข้มใบอนุญาตพกอาวุธปืน
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ขยายผลการทลายคลังแสนของนายหนิงเฉินซันชาวจีนที่ถูกจับกุมพร้อมอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดจำนวนมากโดยย้ำว่าต้องตรวจสอบและดำเนินคดีอย่างครบวงจรไม่มีการละเว้นผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมกำชับให้ดำเนินการตามพยานหลักฐานอย่างเคร่งครัดเนื่องจากการครอบครองอาวุธสงครามและระเบิด C4 ถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายร้ายแรงซึ่งบุคคลทั่วไปไม่สามารถครอบครองได้พร้อมสั่งการให้ตำรวจเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายและตรวจสอบความเชื่อมโยงกับขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเครือข่ายอื่นๆเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งเข้มงวดการพิจารณาใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนโดยจะไม่มีการผ่อนปรนผู้ที่พกพาโดยไม่มีสิทธิ์จะถูกดำเนินคดีทันทีพร้อมยกระดับมาตรการคัดกรองชาวต่างชาติเพื่อป้องกันการใช้ช่องโหว่เข้ามากระทำผิดในประเทศไทยดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
4: ด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สั่งการให้ตรวจสอบเชิงลึกคดีครอบครองอาวุธสงครามของนายหมิงเฉินซันพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงพื้นที่สภ.นาจอมเทียนเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะตำรวจชั้นประทวนที่เป็นผู้ตั้งข้อสงสัยจนสามารถนำไปสู่การจับกุมและขยายผลคดีพร้อมกำหนดประเด็นสำคัญในการสืบสวนทั้งนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าผู้ต้องหาเป็นนักสะสมอาวุธจริงหรือไม่แม้เจ้าตัวจะอ้างว่าครอบครองเพื่อคิดสั้นฆ่าตัวตายแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อและจะเดินหน้าสืบสวนหาข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบด้านส่วนประเด็นของเส้นทางการเงินทางตำรวจไซเบอร์พบว่ามีเงินหมุนเวียนหลาย10ล้านบาทและมีความเชื่อมโยงกับคริปโตเคอเรนซีที่เกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลวงในกัมพูชาล่าสุดกรมราชทัณฑ์เปิดเผยถึงผลการรักษานายหมิงเฉินซันที่มีอาการชักเกร็งและหมดสติในเรือนจำและถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณขณะนี้ผู้ต้องขังยังรักษาตัวในห้อง ICU โดยมีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์และตำรวจเฝ้าดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงโดยเบื้องต้นเรือนจำตรวจสารเสพติดไม่พบเม็ดแอมเฟตามีนและกัญชาและได้ส่งตรวจเพิ่มเติมที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดไซยาไนด์และกลุ่มเบนโซไดอะซิปีนคาดทราบผลภายใน5ถึง15วันฝ่ายความมั่นคงแม่ระมาดจังหวัดตากจับกลุ่มเจ้าของร้านขายยาผิดกฎหมายลักลอบขายทรามาดอนยาแก้ไอให้เยาวชนยึดของกลางจำนวนมาก
13: นายปริญญาสายโรจน์นายอำเภอแม่ระมาดสั่งการให้ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงนำกำลังสมาชิกอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่ระมาดกำนันผู้ใหญ่บ้านบูรณาการร่วมกับสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดกองร้อยทหารพลานที่3505และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาดเข้าจับกุมร้านขายยาแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลแม่ระมาดอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากหลังได้รับร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมว่ามีการลักลอบจำหน่ายยาอันตรายให้เยาวชนในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2รายคือนายบีระขอสงวนนามสกุลอายุ50ปีเจ้าของร้านและนายประไนอายุ18ปีลูกจ้างพร้อมตรวจยึดของกลางประกอบด้วยยาควบคุมพิเศษประเภททรามาดอยาแก้ไอหลายยี่ห้อและธนบัตรล่อซื้อสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีการนำยาควบคุมพิเศษไปใช้ในทางที่ผิดโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนจึงได้วางแผนส่งสายลับเข้าล่อซื้อก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
4: ผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดเพิ่มขึ้น90สตางค์ต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมแก๊สโซฮอล์95คงเดิมส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดเพิ่มขึ้น80สตางค์ต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมดีเซลคงเดิมมีผลพรุ่งนี้เวลา 5:00 นเป็นต้นไปปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลย์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยเอกพงศ์นพสกุล

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันครับพบกันวันอังคารที่12เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ครับวันนี้ผมเอกพงศ์มาทำหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเดิมครับเอกพงศ์นะมาเหมือนเดิมแต่เสียงเนี่ยไม่ค่อยเหมือนเดิมนะครับวันนี้เสียงอู้อี้ไปหน่อยเนื่องจากว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เจอหวัดเล่นงานไปนะครับแต่โชคดีที่ไม่ได้เป็นอะไรแบบล้มหมอนนอนเสือเพราะปกติแล้วเวลาผมเป็นหวัดหรือเป็นไข้หวัดอะไรเงี้ยต้องนอนเลยนะครับต้องพักเลย 4-5 วันแหละหรือจะเข้าโรงพยาบาลอะไรก็ว่าไปแต่คราวนี้ไม่ได้มีการล้มหมอนนอนเสือคำว่าล้มหมอนนอนเสือเนี่ยเป็นคำคล้องจองแล้วก็เป็นคำที่เขาใช้กันมาแต่โบราณล้มหมอนนอนเสือเห็นไหมมันคล้องจองกันนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะหมายความว่าต้องนอนอ่ะไม่ได้มาทำงานนอนซมไปเลย 2-3 วันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่คราวนี้ผมโชคดีที่ไม่ได้นอนพักก็คือมาทำงานได้ตามปกตินะครับไปซื้อยาจากเภสัชกรแล้วก็เล่าอาการให้ฟังเบื้องต้นโอ้ยาดีนะคราวนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ฟังคือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผมไปมาหลายที่เลยนะครับไปตระเวนมาก็เจออากาศทั้งร้อนทั้งหนาวไม่ใช่หนาวนะร้อนเย็นชื้นฝนตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอากาศมันก็เปลี่ยนร่างกายเราก็อาจจะปรับไม่ค่อยทันก็เลยเป็นหวัดนั่นแหละคุณผู้ฟังก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนมาในช่วงนี้ฝนฟ้าก็เริ่มตกกันลงมาแล้วนะครับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะพรุ่งนี้เป็นวันเริ่มต้นของพี่น้องเกษตรกรนะครับจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะฮะพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเนี่ยก็จะมีในวันพรุ่งนี้หลายท่านอาจจะดูฤกษ์ดูยามเอาวันพรุ่งนี้เป็นสิริมงคลในการเพาะปลูกนั่นเองนะฮะคุณผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงก็ติดตามรับฟังกันแล้วกันรวมถึงโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจก็จะถ่ายทอดในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับสาระสารพันครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz นะครับท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังกันเป็นประจำนะฮะทุกวันจันทร์อังคารพุธและศุกร์นะครับแต่ว่าจะมีผู้ดำเนินรายการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาวันอังคารก็เจอผมนะครับเอกพงศ์นพสกุลพูดถึงพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญวันนี้ทางรายการเราก็มีสารคดีนะครับมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันด้วยได้ติดตามกันว่าความเป็นมาหรือว่าเขาทำอะไรกันบ้างในวันที่มีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นี้นะครับแต่เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งช่วงหน้าค่อยมาติดตามก็แล้วกันครับเพลงเพราะๆมีให้ฟังกันต่อเนื่องกับช่วงเวลาของสาระสารพันรวมถึงเรื่องราวสาระดีๆนำมาฝากกันครับ

าละครับมาถึงช่วงนี้ถึงช่วงเวลาที่จะไปติดตามสารคดีที่ทางสารสารพันได้นำมาฝากกันในวันนี้เป็นสารคดีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งจะมีในวันพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ฟังแล้วก็วันนี้ทางรายการก็เลยนำที่มาที่ไปของการพระราชพิธีนี้มาเล่าให้ฟังนะครับหลายท่านก็อาจจะทราบหลายท่านก็อาจจะยังไม่ทราบก็มาติดตามกันได้ในช่วงเวลานี้กับสารคดีพิเศษจากสารพันครับ

ระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรแรกนาขวัญจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่การผลิตพืชพันธุ์ธัญญาหารของราชอาณาจักรไทยมุ่งหมายบำรุงขวัญแก่เกษตรกรของชาติเมื่อย่างเข้าสู่ต้นฤดูการเพาะปลูกทุกปีนับตั้งแต่โบราณจวบจนปัจจุบันโดยจะทำเป็นสองพระราชพิธีรวมกันคือพระราชพิธีพืชมงคลเป็นพิธีสงฆ์ประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังและพระราชพิธีจรดพระนางครรแรกนาขวัญเป็นพิธีพราหมณ์ประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางครรแรกนาขวัญกำหนดจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีซึ่งระยะนี้เป็นระยะเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาอันเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทยแต่ไม่ได้กำหนดวันที่แน่นอนไว้เหมือนกับวันในพระราชพิธีอื่นส่วนจะเป็นวันใดในเดือน6หรือเดือนพฤษภาคมที่มีฤกษ์ยามที่เหมาะสมก็ให้จัดขึ้นในวันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชพิธีจรดพระนางครรแรกนาขวัญพระราชพิธีที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่สืบไปโดยพระราชพิธีพืชมงคลเป็นพิธีทำขวัญพืชพันธุ์ธัญญาหารที่พระมหากษัตริย์ทรงอธิษฐานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งพืชที่เป็นอาหารทุกชนิดเรียกว่าปุพพันธุ์ปรณชาติและข้าวพระราชพิธีพืชมงคลนั้นเป็นข้าวเปลือกมีทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวนอกจากนี้ยังมีเมล็ดพืชต่างๆรวม40อย่างแต่ละอย่างบรรจุถุงผ้าขาวกับเผือกมันต่างๆพันธุ์พืชเหล่านี้เป็นของปลูกงอกได้ทั้งสิ้นนอกจากนี้ยังมีข้าวเปลือกที่หวานในพิธีแรกนาบรรจุกระเช้าทองคู่หนึ่งและเงินคู่หนึ่งเป็นข้าวพันธุ์ดีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลูกในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาและพระราชทานมาเข้าพระราชพิธีพืชมงคลพันธุ์ข้าวพระราชทานนี้จะใช้หว่านในพระราชพิธีแรกนาส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่เหลือทางราชการจะบรรจุซองแล้วส่งไปแจกจ่ายแก่ชาวนาและประชาชนในจังหวัดต่างๆให้เป็นมิ่งขวัญและเป็นสิริมงคลแก่พืชผลที่จะเพาะปลูกในแต่ละปีและตั้งแต่ปี2509เป็นต้นมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันพืชมงคลจรดพระนางครรแรกนาขวัญเป็นวันเกษตรกรประจำปีอีกด้วยเพื่อให้ผู้มีอาชีพเป็นเกษตรกรพึงระลึกถึงความสำคัญของการเกษตรและร่วมในงานพระราชพิธีจรดพระนางครรแรกนาขวัญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่อาชีพของตนทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศชาติสำหรับพระราชพิธีวันแรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงอธิษฐานเพื่อความสมบูรณ์แห่งพืชผลพระมหาราชครูอ่านประกาศพระราชพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนาและเทพีวันที่2เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีจรดพระนางครรแรกนาขวัญณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเมื่อพระยาแรกนาและเทพีทำพิธีไถหว่านแล้วเสร็จพราหมณ์เสี่ยงของกิน7สิ่งตั้งเลี้ยงพระโคได้แก่ข้าวเปลือกข้าวโพดถั่วงาเหล้าน้ำหญ้าพระโคกินสิ่งใดคำทำนายล้วนเป็นสิริมงคลทั้งสิ้นและพันธุ์ข้าวที่นำไปไถหว่านในพระราชพิธีนี้เป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานจากแปลงนาสาธิตสวนจิตรลดาถือกันว่าเป็นพันธุ์ข้าวมงคลภาพที่ราษฎรพากันไปเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวเมื่อเสร็จสิ้นการพระราชพิธีจรดพระนางครรแรกนาขวัญในแต่ละปี
พื่อนำไปใส่ในไร่นาของตนจึงเป็นภาพที่น่าประทับใจยิ่งว่าพระราชพิธีนี้ยังคงมีความสำคัญต่อขวัญและกำลังใจแก่ผู้มีอาชีพเป็นเกษตรกรตราบนานเท่านาน

0: ถึงช่วงชื่นชมนิยมไทยแล้วนะครับกับคุณคณิษฐายิ้มดีวันนี้คุณคณิษฐาจะมีเรื่องอะไรมาฝากกันกับชื่นชมนิยมไทยเราไปติดตามกันได้เลยนะครับชื่นชมนิยมไทยกับคณิษฐายิ้มดีครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จะพาไปไขข้อข้องใจว่าในสมัยที่ไม่มีนาฬิกาเมื่ออยากรู้เวลาต้องคอยฟังเสียงอะไรข้อความจากหนังสือเก่าได้พรรณนาว่าที่ตะแลงแกงนั้นมีหอกลองมีซุ้มหอทาสีแดงหอกลองนั้น3ชั้นสูง1เส้น10วาและชั้นยอดนั้นคอยดูข้าศึกศัตรูชื่อมหาฤกษ์ชั้นกลางนั้นคอยดูแลเพลิงไหม้ชื่อพระมหาระงับดับเพลิงถ้าเพลิงไหม้ปากแม่น้ำนอกกรุงคาดกลอง3ทีถ้าเพลิงเชิงกำแพงแลในกำแพงกรุงคาดกลองกว่าเพลิงจะดับชั้นต้นใส่กลองใหญ่สำหรับตีย่ำเที่ยงย่ำสันนิบาตเพลาตะวันยอแสงผลค่ำตามประเวณีกรุงแต่ก่อนมาชื่อพระธิวาราตรีและกรมพระนครบาลได้รักษาผู้รักษานั้นเลี้ยงวิลากันมิให้มุสิกะกัดกลองครั้นเวลาเช้าเย็นเก็บเบี้ยร้านตลาดหน้าคุกแต่ในจำหล่อจนหอกลองเข้าไปร้านละ5เบี้ยสำหรับซื้อปลาให้แมวกินข้อความนี้ที่กล่าวถึงหอกลองได้มาจากหนังสือเก่านะคะพรรณนาว่าด้วยภูมิสภาพพระนครศรีอยุธยากรมศิลปากรสันนิษฐานว่าผู้แต่งเกิดทันสมัยกรุงศรีอยุธยาแต่มาแต่งในสมัยรัตนโกสินทร์หอกลองอย่างนี้ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ก็ได้มีเหมือนกันค่ะปรากฏว่าสร้างขึ้นตั้งแต่รัชกาลที่1หอกลองดังกล่าวตั้งอยู่ใกล้คุกเก่าที่หน้าหับเผยเป็นหอก่ออิฐถือปูน4ชั้นปัจจุบันเป็นที่ตั้งกรมการรักษาดินแดนซึ่งอยู่ตรงข้ามวัดพระเชตุพนค่ะมี3ชั้นและแขวนกลองสำหรับตี3ใบเถาคือกลองใบใหญ่ชื่อย่ำพระสุรสีกลองใบกลางชื่ออัคคีพินาศกลองใบเล็กชื่อพิฆาตภัยรีค่ะซึ่งกลองใบใหญ่ชื่อย่ำพระสุรสีนี้นะคะจะแขวนอยู่ในหอกลองชั้นล่างสำหรับตีเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นและดวงอาทิตย์ตกเพื่อเป็นสัญญาณให้เปิดและปิดประตูพระนครค่ะกลองใบกลางชื่ออัคคีพินาศแขวนอยู่ในหอกลองชั้นกลางสำหรับตีเวลาเกิดเพลิงไหม้เพื่อเป็นสัญญาณบอกให้ไปช่วยดับไฟและกลองใบเล็กชื่อไพรีพิฆาตหรือพิฆาตไพรินแขวนอยู่ในหอกลองชั้นบนสุดสำหรับตีเวลามีข้าศึกศัตรูมาประชิดติดพระนครเพื่อเป็นสัญญาณบอกให้ตระเตรียมผู้คนป้องกันรักษาพระนครนั่นเองค่ะแต่หอกลองครั้งกรุงรัตนโกสินทร์นี้จะได้ขึ้นอยู่กับกรมพระนครบาลและเจ้าหน้าที่จะได้เก็บเงินตามร้านค้าบริเวณหอกลองเพื่อเอามาซื้อปลาย่างให้แมวที่เลี้ยงไว้สำหรับป้องกันไม่ให้หนูกัดกลองหรือไม่อันนี้ไม่ทราบแน่ชัดนะคะเพราะไม่มีหลักฐานใดกล่าวไว้ค่ะหอกลองซึ่งสร้างขึ้นเมื่อรัชกาลที่1นั้นครั้นถึงรัชกาลที่3ก็ชำรุดทรุดโทรมพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ซ่อมแซมแล้วให้แก้ทรงหลังคาจากยอดเกี่ยวเป็นยอดทรงมนดบหอกลองนี้มีมาจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่5ค่ะจึงได้ถูกรื้อลงมาเมื่อคราวสร้างสวนเจ้าเชษฐ์เนื่องจากหมดสมัยและหมดความจำเป็นจะต้องใช้กลองแต่อย่างก่อนธรรมเนียมอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นของคู่กันกับการตีกลองมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานั่นก็คือการยิงปืนสำหรับกรุงรัตนโกสินทร์เดิมทีเดียวที่ป้อมมุมพระราชวังมีปืนใหญ่อยู่ป้อมและกระบอกเอาไว้สำหรับยิงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นตั้งแต่เวลาเช้าตรู่ทุกวันเพื่อเป็นสัญญาณให้เจ้าหน้าที่เปิดประตูวังนอกจากนั้นยังใช้ยิงบอกสัญญาณเวลาเกิดไฟไหม้ด้วยค่ะคือถ้าไหม้นอกพระนครยิง3นัดถ้าไหม้ในพระนครยิงมากกว่านั้นหรือจนกว่าไฟจะดับการยิงนี้ยิงพร้อมกันทุกป้อมเพื่อให้ได้ยินกันทุกด้านทั่วมุมเมืองมีการยิงปืนอยู่อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เรียกว่ายิงปืนเที่ยงคือยิงเวลาเที่ยงเพื่อบอกให้ทราบเวลานั่นเองค่ะธรรมเนียมนี้เราไปจำมาจากสิงคโปร์ครั้งแรกโปรดให้ทหารเรือยิงที่ท่าพระตำหนักแพก่อนต่อมาเมื่อกรมหลวงพระจักรศิลปาคมจัดให้มีทหารปืนใหญ่ในกรมทหารล้อมวังขึ้นแล้วจึงขอมายิงที่ป้อมทัศนากรอยู่ระยะหนึ่งจนกระทั่งมีไฟฟ้าทางโรงไฟฟ้าจึงรับที่จะขยิบไฟฟ้าเวลา20นาฬิกาเพื่อบอกเวลาแทนการยิงปืนเที่ยงจึงได้เลิกไปในที่สุดค่ะและนี่คือเรื่องราวในสมัยที่ไม่มีนาฬิกานะคะและเมื่ออยากรู้เวลาก็ต้องคอยฟังเสียงกลองหรือเสียงปืนเที่ยงนั่นเองค่ะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆแบบนี้จากนิตยสารศิลปะวัฒนธรรมด้วยนะคะ
ชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันคณิษฐายิ้มดีขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

สาระสารพันวันนี้คงจะได้ติดตามรับฟังเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันอย่างเต็มอิ่มเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงเพราะที่ทุกๆวันอังคารแบบนี้ผมจะนำมาฝากกันแน่นอนกับเพลงลูกทุ่งสบายๆกลางเก่ากลางใหม่หรืออาจจะมีเพลงใหม่บ้างปะปนกันไปนะครับหรือเพลงที่คุณชื่นชอบเพลงที่คุณขอมารวมทั้งวันนี้มีสารคดีพิเศษพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญช่วงชื่นชมนิยมไทยก็นำมาฝากกันเหมือนเดิมครับเวลาก็หมดลงพอดีครับวันอังคารหน้าผมกลับมาพบกันใหม่นะครับหลังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกาหรือว่า3ทุ่มนะครับแต่พรุ่งนี้ก็ยังคงจะพบกับคุณชยนันท์แก้วกล่ำเหมือนเดิมวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีย้ำต่อคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมชุดใหม่ถึงการสนับสนุนผู้ประกอบการในการยกระดับอุตสาหกรรมไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีหารือคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยชุดใหม่ยกระดับอุตสาหกรรมไทยสนับสนุน SME เข้าถึงทุน
9: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมหารือกับนางพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคนใหม่พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนกับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยโดยนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีและเชื่อมั่นว่าทีมผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมชุดใหม่จะสามารถร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมไทยให้เติบโตได้อย่างเข้มแข็งสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการทุกระดับสำหรับข้อเสนอแนะที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนำเสนอมีความสอดคล้องกับแนวทางการทำงานของรัฐบาลที่ต้องการยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้แข่งขันได้ในระยะยาวโดยเฉพาะการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME รวมถึงการปรับโครงสร้างพลังงานสู่พลังงานสะอาดซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจของประเทศรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนและรับฟังข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนเพื่อร่วมกันพัฒนาแนวทางที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันผลิตน่าขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านกระทรวงพาณิชย์คุมเข้มราคาวัตถุดิบตั้งต้นพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาอาหารปรุงสำเร็จเพื่อไม่ให้กระทบประชาชน
10: นางสุภตีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่ราคาอาหารปรุงสำเร็จและราคาอาหารตามสั่งปรับตัวสูงขึ้นจนกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อว่ากระทรวงพาณิชย์ได้เร่งบริหารจัดการเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยจะมุ่งดูแลต้นทุนวัตถุดิบตั้งต้นเป็นหลักผ่านโครงการไทยช่วยไทยทั้งการจำหน่ายผ่านห้างสรรพสินค้าที่ว่าการอำเภอและรถพุ่มพวงเพื่อกระจายวัตถุดิบราคาประหยัดไปยังผู้ประกอบการร้านอาหารซึ่งจะช่วยลดต้นทุนนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ตรึงราคาอาหารปรุงสำเร็จเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนเนื่องจากราคาวัตถุดิบหลักยังไม่ได้ปรับสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญขณะที่ต้นทุนด้านค่าขนส่งและราคาน้ำมันยังคงเป็นไปตามกลไกตลาดทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะยกระดับโครงการไทยช่วยไทย ให้เป็นช่องทางหลักในการดึงสินค้ากลุ่ม SME สินค้าชุมชนและวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้เกิดสินค้าทางเลือกที่มีราคาประหยัดและเข้าถึงง่ายสำหรับประชาชนในระยะยาวปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งตรวจสอบขบวนการบุกรุกที่ดินบริเวณหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตเพื่อนำชายหาดสาธารณะคืนประชาชนพร้อมเอาผิดข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
11: พลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีการบุกรุกที่ดินบริเวณหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นปัญหายืดเยื้อกว่า10ปีว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างจริงจังและเด็ดขาดกับผู้กระทำผิดกฎหมายในการทวงคืนพื้นที่ป่าไม้และชายหาดสาธารณะกลับคืนเป็นสมบัติของชาติและประชาชนจากการสืบสวนเชิงลึกพบพื้นที่ดังกล่าวมีพฤติการบุกรุกอย่างเป็นระบบและซับซ้อนโดยเริ่มจากกลุ่มบุคคลที่เข้ามาในฐานะผู้ดูแลที่ดินให้เจ้าของเดิมตั้งแต่ปี2558ก่อนจะเข้ายึดถือครอบครองพื้นที่ภายหลังเจ้าของเดิมเสียชีวิตและกรณีข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบถูกดำเนินคดีจากนั้นได้ดึงกลุ่มผู้มีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อขยายอาณาเขตและอ้างสิทธิ์ครอบครองเส้นทางเข้าออกหาดแต่เพียงผู้เดียวรวมทั้งยังพบความพยายามใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมสวมรอยในระบบฐานข้อมูลที่ดินอีกด้วยพร้อมยืนยันรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้รุกล้ำพื้นที่ป่าและชายหาดสาธารณะเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวจึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินคดีประสานพนักงานสอบสวนให้สำนวนมีความรัดกุมและนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่12พฤษภาคม2569ทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2497พระราชทานให้นำออกบรรเลงครั้งแรกวันที่23มกราคม2497ในงานรื่นเริงประจำปีของนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ที่สโมสรสรานรมนะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษในชื่อ I Never Dreams ส่วนคำร้องภาษาไทยคือเมื่อโสมส่องโปรดให้ท่านผู้หญิงสมโรจน์สวัสดิกุลณอยุธยาประพันธ์ถวายเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่18ค่ะคืนนี้เพลงพระราชนิพนธ์เมื่อโสมส่องคุณสวรีประกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติขับร้อง

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์เมื่อโสมส่องโดยคุณสวรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่18ค่ะเกิดขึ้นในปี2497คำร้องโดยท่านผู้หญิงสมโรจน์สวัสดิกุลณอยุธยาสำหรับผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์จะเริ่มด้วยเสียงคุณชวลีโชควิทย์ค่ะเพลงใจสาวครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองใจหายโดยสุนทรภรณ์ผลงานของคุณสมศักดิ์เทพนนท์และครูเอื้อนะคะและหัวใจเอ๋ยคุณโฉมฉายอรุณฉานขับร้องสดไว้เมื่อวันที่12พฤศจิกายน2537สวัสดิ์ธงศรีเจริญแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อ3เพลงเริ่มด้วยใจสาว

ที่จบไปนั้นคือใจสาวใจหายและหัวใจเอ๋ยและคุณวินัยจุลบุตรสปะจะต่อได้เพลงหัวใจผลงานของศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการและครูเอื้อนะคะเพลงที่สองหากภาพเธอมีวิญญาณโดยคุณชลีโชควิทย์ครูแก้วแต่งคำร้องครูสิริยงยุทธแต่งทำนองและเอื้องเวียงดอยคุณอโศกสุขสิริพรฤทธิ์ขับร้องสดเอาไว้เมื่อปี2543ผลงานของคุณสุรัตน์ภุกเวชและครูเอื้อนะคะ3เพลงค่ะ

พลงชุดต่อไปนั้นฟังคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติในเพลงสุริยาลับฟ้าครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งนะคะเพลงที่สองหาดแสนสุขโดยคุณสุปนีพุกสมบุญค่ะในการขับร้องครั้งนี้ครูสิริยงยุทธจะเล่นเปียโนด้วยนะคะคำร้องเป็นของคุณสุรัตน์พุกเวททำนองโดยครูเวทสุนทรจามอนและเพลงที่สามคุณบุษยาในเพลงหิมพานต์ผลงานของศรีสวัสดิ์พิจิตรการและครูเอื้อค่ะ

ที่จบไปนั้น3เพลงก็มีเพลงสุริยาลับฟ้าหาดแสนสุขและหิมพานต์ท่านผู้ฟังคะวันนี้12พฤษภาคมเป็นวันพยาบาลสากลนะคะคือเป็นวันเฉลิมฉลองมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกลผู้ก่อกำเนิดวิชาการพยาบาลของโลกค่ะเราก็จะฟังคุณมัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติในเพลงนักเรียนพยาบาลคำร้องโดยท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครามทำนองโดยครูเอื้อค่ะต่อด้วยเจ้าสาวเอ๋ยโดยคุณเลิศผสมทรัพย์ผลงานของครู

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมใช้เวทีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่ม BRICS ย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศรับมือความท้าทายสถานการณ์โลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมเดินทางร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่ม BRICS โดยจะเน้นย้ำความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อร่วมกันรับมือความท้าทายต่อสถานการณ์โลก
10: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดเดินทางเยือนกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่ม BRICS และประเทศหุ้นส่วนระหว่างวันที่14-15พฤษภาคมนี้พร้อมใช้โอกาสนี้เน้นย้ำความจำเป็นในการปฏิรูประบบธรรมาภิบาลโลกและกลไกทุกภาคีให้ทันสมัยครอบคลุมและสอดคล้องกับบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงโดยย้ำบทบาทของสหประชาชาติและเวทีเช่น BRICSเป็นแกนกลางของผู้ภาคีนิยมอีกทั้งจะผลักดันการส่งเสริมบทบาทของประเทศกำลังพัฒนาและความร่วมมือเพื่อรับมือความท้าทายร่วมโดยเฉพาะด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจมนุษย์และภัยคุกคามข้ามชาติในยุคดิจิทัลนอกจากนี้ยังมีกำหนดหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีต่างประเทศและผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศเพื่อกระชับความร่วมมือในสาขาที่เป็นประโยชน์ร่วมกันปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยยืนยันการให้บริการจราจรทางอากาศเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสากลนายสุรชัยหนูพรมรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดหรือบวท.ชี้แจงกรณีสื่อสังคมออนไลน์ตั้งคำถามถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศหรือ ATC จากเหตุการณ์เที่ยวบินที่ TG029 เส้นทางอุบลราชธานีสุวรรณภูมิเกิดความล่าช้าโดยระบุว่าจากการตรวจสอบพบว่าในวันดังกล่าวมีอากาศยานอีกลำที่กำลังลงจอดในทางวิ่งคู่ขนานประสบปัญหาทางเทคนิคทำให้ต้องเร่งแก้ไขสถานการณ์ด้วยการจัดระยะห่างระหว่างเครื่องบินทั้งสองลำให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดพร้อมย้ำว่าการอนุญาตให้เครื่องบินลงจอดต้องคำนึงถึงปัจจัยสำคัญ4ด้านคือสภาพทางวิ่งต้องว่างและไม่มีสิ่งกีดขวางระยะห่างระหว่างเครื่องบินต้องได้มาตรฐานสภาพอากาศต้องปลอดภัยและนักบินต้องควบคุมเครื่องให้มีการร่อนลงที่เสถียร หากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งไม่พร้อมนักบินสามารถยกเลิกการลงจอดได้ทันทีซึ่งถือเป็นมาตรการความปลอดภัยปกติของการบินสากลยืนยันว่าระบบการจัดการจราจรทางอากาศของไทยยังคงยึดถือความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดกรุงเทพมหานครลงนามความร่วมมือ Airbnb.org แพลตฟอร์มเช่าที่พักยกระดับโครงข่ายที่พักฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ให้เข้าถึงที่พักได้ภายใน48ชั่วโมง
11: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับ Airbnb.org โดยนางสาวคริสตีนชางผู้อำนวยการโครงการและการปฏิบัติการระดับโลกเพื่อวางกรอบความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในการจัดหาที่พักชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัยพิบัติและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตมุ่งเน้นการตอบสนองที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนับเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี2568ซึ่งกทม.และ Airbnb.org ได้ร่วมกันสนับสนุนที่พักฉุกเฉินไปแล้วกว่า 4,000 คืนโดยภายใต้ MOU ฉบับใหม่ Airbnb.org ได้สนับสนุนงบประมาณมูลค่า 250,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ8ล้านบาทสำหรับการเข้าพักฉุกเฉินในกรุงเทพช่วยให้ผู้ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและอาสาสมัครสามารถจองที่พักที่ปลอดภัยได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในช่วงเวลาวิกฤตทั้งนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเน้นย้ำว่าการประสานศักยภาพระหว่างการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินของท้องถิ่นเข้ากับแพลตฟอร์มระดับโลกจะช่วยให้กทม.สามารถเคลื่อนย้ายและดูแลผู้ประสบภัยได้ภายใน48ชั่วโมงหลังเกิดเหตุชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่12พฤษภาคม2569นะคะทูลชัยคำรอดยังควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันอยู่ค่ะเพลงแรกคือเพลงแผ่นดินของเราผลงานของคุณอาจินปัญจพันธ์และคุณสง่าอารัมภีสองศิลปินแห่งชาติขับร้องโดยคุณชรินทร์นันทนาครศิลปินแห่งชาติค่ะ

ั่นคือเพลงแผ่นดินของเราโดยคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาตินะคะคุณอาจินปัญจพันธ์และคุณสง่าอารัมภีสองศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งต่อด้วยเพลงเห็นกันแต่ไกลโดยคุณกมลสาริกานนท์จากละครเรื่องเจ้าหญิงแสนหวีปี2481ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการค่ะ

จบไปแล้วนะคะเพลงเห็นกันแต่ไกลโดยกมลสาริกานนท์จากละครของพลตรีโรจิตวาทการเรื่องเจ้าหญิงแสนหวีแสดงเมื่อปี2481ท่านผู้ฟังคะวันนี้12พฤษภาคมเป็นวันคล้ายวันเกิดของศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับไปแล้วคือคุณสุเทพวงศ์กำแหงค่ะท่านเป็นศิลปินแห่งชาติปี2533ท่านเกิดวันที่12พฤษภาคมปี2477และท่านถึงแก่กรรมไปเมื่อ27กุมภาพันธ์2563นะคะเพื่อเป็นการรำลึกถึงเราก็จะฟังเพลงผลงานของท่านกันเริ่มแรกนั้นฟังเพลงที่คุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติใช้นามในการขับร้องว่าสุภชัยชื่นประโยชน์ซึ่งครูปอชื่นประโยชน์เป็นผู้ตั้งให้คือเพลงนิ่มนวลผลงานของครูปอชื่นประโยชน์และคุณมงคลอมตยกุลค่ะและรำพึงรำพันอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงที่คุณสุเทพวงศ์กำแหงโด่งดังมากและเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางคือเพลงรักคุณเข้าแล้วผลงานของสุนทรียานาเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติฟังในช่วงนี้3เพลงค่ะ

3เพลงที่จบไปนั้นเป็นผลงานการขับร้องของคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาตินะคะ2เพลงแรกคือนิ่มนวลและรำพึงรำพันใช้นามแฝงว่าสุภชัยชื่นประโยชน์และรักคุณเข้าแล้วที่เพิ่งจบไปนี้ก็เป็นเพลงที่สุนทรยาณเวียงการและคุณสมานกาญจนพดินทร์ร่วมกันประพันธ์ทำให้คุณสุเทพมีชื่อเสียงโด่งดังมากทีเดียวในเพลงนี้สุนทรียาณเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติได้ร่วมกันแต่งเพลงและบรรเลงแบบสังคีตประยุกต์ให้คุณสุเทพวงศ์กำแหงขับร้องหลายเพลงเราจะฟังช่วงนี้3เพลงค่ะรักพี่นะหลงคอยและนางอาย

ต่อไปคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติในเพลงลาทีความระทมผลงานของเนรัญชราศิลปินแห่งชาติเสียงสะอื้นจากสายลมโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติผลงานของครูสลายไกรเลิศนะคะเพลงเสียงสะอื้นจากสายลมนี้แต่เดิมชื่อเพลงคลื่นสวาดบันทึกเสียงโดยคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติและคุณสะอาดนินอารามเราจะฟังคลื่นสวาดซึ่งเป็นต้นฉบับเดิมของเสียงสะอื้นจากสายลมกันด้วยนะคะในช่วงนี้3เพลงเริ่มด้วยลาทีความระทม

คุณชลินนันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องร่วมกับนักร้องหญิงเอาไว้หลายท่านอย่างเช่นกับคุณประสานศรีสิงหานนท์เพลงของเธอคนเดียวผลงานของคุณสง่าอรัมพีศิลปินแห่งชาติค่ะคุณชรินขับร้องกับคุณเพียงพิศริวิไลในเพลงจากเธอคืนนั้นผลงานของครูปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติและคุณชรินกับคุณสวรีศิลปินแห่งชาติในเพลงครึ่งราตรีผลงานของคุณดำรงเกตรชนฟัง3เพลงเลยนะคะ

ก่อนจากกันในคืนนี้ฟังเพลงจากคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติซึ่งวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่าน12พฤษภาคมในเพลงพรพี่ผลงานของคุณสุรัตน์ภุกเวศและคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติค่ะคืนนี้ทูลชัยคำรอดดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มบริบทเป็นช่วงเวลาที่เราจะนำภาคทฤษฎีหัวข้อแม่บทของธรรมะมาให้เกิดการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเป็นภาคปฏิบัติเปลี่ยนจากความรู้ในตำราให้เป็นปัญญาที่ใช้งานได้จริงเราจะมาเริ่มจากการทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังวันนี้เราจะมาเจริญอานาปานสติคือการใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือให้จิตของเราสงบลงให้จิตของเราระงับลงการสงบความระงับของจิตนั้นจะมีได้ด้วยสติสติจะเกิดได้จากการมากำหนดการระลึกการสอดส่องใส่ใจการมาดูการมาสังเกตดูกำหนดใส่ใจอยู่กับลมหายใจในที่นี้ให้ท่านฟังลองหายใจแรงๆเข้าออกสัก 2-3 ครั้งเราจะรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจในบริเวณโพรงจมูกรับรู้ตรงไหนตั้งจิตของเราเอาไว้ตรงนั้นแล้วให้หายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาเมื่อเราหายใจเป็นธรรมชาติธรรมดากำหนดอยู่ที่จุดเดิมซึ่งสัมผัสแน่นอนว่ามันก็จะต้องลดลงเปลี่ยนแปลงไปกำหนดไว้ที่เดิมไม่ต้องตามลมไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องตามลมเข้าลมออกไม่ไปถึงท้องถึงส่วนต่างๆร่างกายไม่ต้องบังคับให้ลมสั้นยาวเร็วช้าร้อนเย็นแต่ว่าให้เป็นธรรมชาติทั้งจังหวะทั้งความแรงทั้งอุณหภูมิให้เป็นธรรมชาติของเขาในที่นี้เราไม่ได้มาฝึกหายใจฝึกหายใจก็ไปฝึกเวลาออกกำลังกายแต่ตอนนี้ออกกำลังใจเรามาฝึกสติโดยการกำหนดดูไว้ในขณะที่เรากำหนดดูลมอยู่นั้นมันจะมีความคิดอื่นๆแทรกมาการที่เรามานึกถึงลมนี่คือการระลึกได้การนึกถึงคือการระลึกถึงการสังเกตคือการระลึกถึงการกำหนดดูคือการระลึกถึงระลึกถึงก็คือสตินั่นเองมีสติอยู่กับลมหมายถึงอย่างนี้ดูลมหมายถึงอย่างนี้รู้อยู่กับลมหมายถึงอย่างนี้สติจะตรงข้ามกับความเพลินระวังเพลินหมายถึงเผลอเผลอหมายถึงลืมลืมคือลืมลมถ้าเราลืมลมนั่นก็เผลอแล้วนั่นก็เผลอแล้วแต่ถ้าตอนนี้เราไม่ลืมลมก็แสดงว่าเราไม่เผลอไม่เพลินรู้สิ่งใดๆเช่นมีความคิดผ่านมาระวังได้ยินเสียงข้าพเจ้านี่แล้วเราไม่ลืมลมนี่แสดงว่าเราไม่เพลินไปตามเสียงนั้นเราไม่เพลินไปตามความคิดนั้นแต่ตรงกันข้ามกันนะถ้าเรารู้ฟังเสียงนกเสียงสิ่งต่างๆแล้วหรือมีความคิดใดๆผ่านมาในช่องทางใจแล้วเราลืมลงไปก็แสดงว่าเผลอไปตามความคิดเผลอไปตามเสียงนั้นเราตั้งสติให้ดีนะวังตั้งสติให้ดีกำหนดอยู่กับลมหายใจทำอย่างเป็นธรรมชาติเขาก็รู้ออกก็รู้ทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้ทำจิตให้ระงับอยู่หายใจเข้าทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้ทำจิตให้ระงับอยู่หายใจออกเอาละท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาฟังหัวข้อธรรมะที่เป็นแม่บทคำสอนอันพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ประกาศบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงยกเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างอุปมาอุปไมยให้เราเกิดความเข้าใจเ
าใจแล้วจะไปเกิดประโยชน์อะไรเพราะว่าจะทำให้ชีวิตของเรานั้นดีขึ้นลดความทุกข์ลงมีความสุขมากขึ้นบางคนจะบอกว่าชีวิตฉันก็สุขอยู่แล้วบางทีเราถูกหลอกนะทุกฝังหลอกให้เข้าใจว่าสุขในสิ่งที่มันเป็นทุกข์หลอกให้เข้าใจว่าดีในสิ่งที่มันไม่ดีหลอกให้เข้าใจว่าใช่ในสิ่งที่มันไม่ใช่หลอกให้เข้าใจว่าถูกในสิ่งที่มันผิดหลอกให้เราไม่รู้ในสิ่งที่เราควรจะรู้เรื่องที่ต้องการให้รู้ไม่เป็นประโยชน์เรื่องที่ไม่ต้องการให้รู้ซึ่งถ้ารู้แล้วจะเป็นประโยชน์นี่เขาไม่ให้รู้ท่านผู้ฟังบางทีเราถูกหลอกปกปิดมืดมิดให้บังไว้เข้าใจคลาดเคลื่อนนี่เป็นลักษณะของโลกที่มันเป็นไปอยู่ทุกวันนี้ถ้าเราเข้าใจไม่ถูกมีมุมมองความรู้ที่ผิดมันก็ไปยากคือมีทุกข์การฟังธรรมะท่านผู้ฟังจึงเป็นสิ่งที่ช่วยได้ให้เรามีปัญญามีมุมมองที่ถูกต้องเกิดประโยชน์พระพุทธเจ้าท่านจึงเปิดเผยเอาไว้การเปิดเผยนี้ใช้พลังมากพวกที่พยายามปกปิดนี่เขาไม่ชอบกิเลสนี่มันจึงไม่ชอบและกิเลสใช้ใครเป็นเครื่องมือคนนั้นเขาก็ไม่ชอบพระพุทธเจ้าจึงต้องใช้กำลังมากในการจะจัดการกับคนพวกนี้ไม่ให้มันมาปกปิดเอาไว้วิธีจัดการของท่านก็จัดการกับกิเลสที่อยู่ในใจของเขาแล้วให้เครื่องมือให้กับคนที่จะกำจัดกิเลสเอาไว้นั่นคือธรรมะนั่นเองทุกผู้ฟังการที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ธรรมะนั้นจึงใช้พลังมากใช้ความสามารถมากเรานำธรรมะเข้ามาสู่ในใจโดยการฟังหัวข้อแม่บทเหล่านี้ก็จะทำให้เราเข้าใจสิ่งที่ถูกต้องได้แยกสิ่งที่ถูกกับสิ่งที่ผิดแยกสิ่งที่ใช่ออกจากสิ่งที่ไม่ใช่แยกสิ่งที่มืดออกจากสิ่งที่สว่างแยกความรู้ออกจากความไม่รู้แยกสีดำออกจากสีขาวได้เวลาผู้ฟังจะฟังเทศน์ฟังธรรมใดๆจึงต้องมีจิตที่เป็นสมาธิเพื่อให้ปัญญาเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้วันนี้ข้าพเจ้าอยากจะนำเสนอหัวข้อที่จะทำให้เกิดสิ่งนี้แหละที่จะเข้าใจสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจหรือที่จะทำให้สิ่งที่เราเข้าใจอยู่แล้วมันพัฒนาดีงามมากยิ่งขึ้นเป็นเซตที่เป็นซีรีส์ของธรรมะอยู่ในหมวดที่มีธรรมะ6ประการมีทั้งหมด3ชุดด้วยกันซึ่งทั้ง3ชุดนี้มีหัวข้อที่คล้ายคลึงใกล้เคียงกันที่จะทำให้เรามีการพัฒนามีความก้าวหน้ามีความเจริญเติบโตขึ้นไปในธรรมวินัยนี้ได้ที่บอกว่าเจริญในธรรมเจริญในธรรมคุณจะมีความเจริญในธรรมะได้อย่างไรมันต้องมีเหตุต่างๆที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้แต่เราบอกว่าไปกราบครูบาอาจารย์มาถึงสถานที่แห่งนี้ได้ทำสิ่งนี้สิ่งนี้แล้วขอให้ท่านมีความเจริญในธรรมมีความก้าวหน้าในธรรมะซึ่งสิ่งที่ถ้าเราไปทำนั่นน่ะนะหรือสถานที่ที่เราไปนั่นน่ะนะหรือสิ่งที่เราฟังมาเรียนรู้มานั่นน่ะนะมันก็จะต้องอยู่ในสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้ท่านผู้ฟังสิ่งที่ข้าพเจ้ารวบรวมมานั้นก็มีในพระไตรปิฎกแล้วก็ส่วนที่เป็นคำอธิบายของหัวข้อกันดูฟังเพราะมันเป็นเซตของธรรมะหมวด6ข้อทั้งหมด3เซตด้วยกันเพื่อดูฟังเห็นโครงสร้างของเขาก่อนว่าแต่ละเซตเนี่ยมันมี6ประการอะไรบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะรู้ถึง6
6คูณ3ก็ได้18ข้อเลยเดียวในเซตที่1พูดถึงหัวข้อธรรมะในพระสูตรที่ชื่อว่าอธิกขมสูตรมาในอังคุตรนิกายหมวด6ข้อที่79เนื้อหาข้างในก็มีธรรมะ6ประการหลวงพ่อปออประยุตโตที่ท่านรวบรวมเนื้อหาธรรมะนี้ออกมาในพจนานุกรมฉบับรวมประมวลธรรมะนี่ท่านก็ใช้ชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งที่ไม่เหมือนในพระสูตรแต่ก็เอามาจากบาลีคือเอามาจากคนละคำนั่นเองนะชื่อพระสูตรนี้เขาเอามาจากคำว่าอธิกขมะส่วนที่ในพจนานุกรมฉบับประมวลธรรมนั้นท่านเอามาจากคำหนึ่งที่คืออยู่ในพระสูตรนี้เหมือนกันใช้คำว่าพัตตาธรรมก็คือมันจะทำได้หรือทำไม่ได้ล่ะพัตตาธรรมนี่คือธรรมะที่จะทำให้เราทำได้สามารถขึ้นมาก็มี6ประการนี่คือเซตที่1เดี๋ยวจะค่อยว่าในรายละเอียดต่อไปเซตที่2ที่จะพูดถึงในวันนี้ก็คือเวปุลธรรมเป็นข้อที่อยู่ถัดกันมาเลยคือข้อที่80ในพระสูตรใช้ชื่อว่ามหัตตธรรมในพจนานุกรมฉบับประมวลธรรมท่านใช้คำว่าเวปุลธรรมก็คือคำที่มีความหมายคล้ายคลึงกันมหัตตธรรมก็คือให้เกิดความเป็นใหญ่เวปุลธรรมก็คือให้เติบโตเจริญไพบูลย์ชื่อมาจากบาลีก็คนละคำที่อยู่ในพระสูตรเดียวกันก็มีรายละเอียดอีก6ประการเป็นคนละอย่างกันกับ6ประการแรกนี่คือเซตที่2และเซตที่3นี้มาในนิทานชาดกเป็นเรื่องที่อดีตชาติของท่านพระสารีบุตรเป็นเด็กน้อยที่ชอบถามคำถามนั่นนี่มีวาระหนึ่งในอดีตชาตินั้นได้ถามถึงเหตุแห่งความเจริญประตูที่จะไปสู่ประโยชน์ท่านใช้หัวข้อเรียกในข้อนี้ว่าวัฒนมุกหรือว่าอัฏฐทวารก็ได้แต่ซึ่งจะพูดถึงวัฒนมุกแล้วมันก็จะต้องมาเทียบเคียงกันกับอบายมุกด้วยรายละเอียดใน6ประการนี้ก็อีกแบบหนึ่งทั้ง3เซตเราจะพูดในวันนี้คือเรื่องพัฒนาธรรม6ประการเวปุลธรรม6ประการและวัฒนมุก6ประการพูดไปทำไมนะเราต้องการพัฒนาเราจะทำให้เจริญเราจะทำให้มันดีขึ้นจะดีขึ้นเจริญขึ้นพัฒนาขึ้นต้องมีเหตุปัจจัยเอาละในเซตที่1หัวข้อธรรมะที่เรียกว่าพัฒนาธรรมหรือว่าในพระสูตรตั้งใจคำว่าอธิกขมสูตรมีความหมายเดียวกันพระองค์ได้ตรัสถึงธรรมะ6ประการที่จะสามารถคือถ้าไม่มีนะถ้าไม่มีก็จะไม่สามารถใช่ไหมไม่สามารถอะไรนะไม่สามารถที่จะทำสิ่งที่ยังไม่บรรลุให้บรรลุขึ้นมาหรือสิ่งที่บรรลุแล้วจะให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปคุณจะทำไม่ได้ถ้าไม่มี6ประการนี้มันคืออะไรถ้าไม่มีความฉลาดในความเจริญไม่มีความฉลาดในความเสื่อมไม่ฉลาดในอุบายไม่สร้างฉันทะเพื่อบรรลุกุศลธรรมที่ยังไม่บรรลุไม่รักษากุศลธรรมที่ได้บรรลุแล้วและไม่ทำกุศลธรรมให้ถึงพร้อมด้วยการทำอย่างติดต่อรายละเอียดแต่ละข้อเป็นอย่างไรคำว่าฉลาดหรือไม่ฉลาดเนี่ยท่านผู้ฟังหมายถึงรู้ถึงเหตุหรืออะไรที่มันไม่ใช่เหตุคือสิ่งที่เป็นสัพพายะหรือสิ่งที่มันจะเหมาะสมกันควรกันในการที่จะให้เกิดความเจริญหรือในประการที่สองนี่คือความเสื่อมอะไรเป็นเหตุที่ทำให้เจริญอะแล้วเราไม่รู้หรืออะไรที่เป็นเหตุทำให้เสื่อมอะแล้วเราก็ไม่ทราบแล้วเราก็เลยแบบทำมั่วๆทำผิดๆถูกๆมันจะไปพัฒนาได้ไงใช่ไหมล่ะอย่างเช่นว่าคนจะมีความร่ำรวยมีเงินทองขึ้นมาได้เห็นในความเจริญหมายถึงว่าจะให้มีเงินทองขึ้นมาใช่ไหมก็ทำอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะเอาก็ทำไม่รู้แล้วมันจะเจริญได้ไงอ่ะ
ก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นที่ซื้อหวยมั้งซื้อหวยนี่อาจจะรวยได้นะเอาเข้าใจว่าความเสื่อมคืออบายมุขนั่นน่ะคือการซื้อหวยเป็นต้นเนี่ยจะเป็นเหตุในความเจริญให้มีเงินทองมากมายตัวนี้มันไม่ฉลาดในความเจริญหรือความเสื่อมนะถ้าไม่ฉลาดนี่ก็จะเจริญได้ไงใช่ไหมในความธนสารสมบัติสมบัตินี่หมายถึงก็เป็นกุศลธรรมอย่างหนึ่งนะเป็นมงคลเป็นพรแล้วถ้าเรายังไม่บรรลุยังไม่เจริญไม่ได้ก็เพราะว่าไม่ฉลาดในข้อนี้ส่วนคำว่าอุบายในที่ว่าไม่ฉลาดในอุบายนี่หมายถึงว่าไม่ฉลาดในการปรับเปลี่ยนแต่ถ้ามีเหตุกิจที่มันต้องรีบด่วนหรือภัยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราไม่รีบแก้ไขไม่รีบปรับปรุงนี่มันไม่ได้อุบายนี่หมายถึงตรงนี้คือเรารู้เหตุเรารู้ผลเหตุแห่งความเจริญเหตุความเสื่อมแล้วถ้ารู้แล้วนะแล้วคุณทำแล้วเนี่ยมันก็ดีแล้วใช่ไหมทำไปเรื่อยๆแต่ว่าพอมันมีเงื่อนไขอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะทุกวันเนี่ยนะเอาคิดว่าอารมณ์ของเราเนี่ยมันขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาแล้วคุณไม่รู้จักวิธี manage เนี่ยคือไม่ฉลาดในอุบายส่วนข้อที่4ที่ว่าไม่สร้างฉันทะอันนี้คิดว่าตรงตัวไม่จะทำความพอใจที่จะสร้างเหตุเหล่านั้นให้เกิดความเจริญลดความเสื่อมมันก็ไม่ได้หรือการไม่รู้จักรักษากุศลธรรมที่ได้บรรลุแล้วและไม่ทำกุศลธรรมให้ติดต่ออย่างต่อเนื่องในพระสูตรท่านพูดถึงความที่ว่าไม่สามารถก่อนไม่อาจที่จะบรรลุสิ่งที่ไม่บรรลุหรือทำสิ่งที่บรรลุแล้วให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นแต่ถ้าจะทำสิ่งที่บรรลุให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นหรือทำสิ่งที่ยังไม่บรรลุเช่นท่านผู้ฟังยังไม่สามารถอยู่ผาสุกได้ในทุกสถานการณ์เราจะต้องทำยังไงเพื่อให้บรรลุถึงธรรมะที่จะทำให้เราอยู่ผาสุกได้ในทุกสถานการณ์มีสมาธิเป็นต้นเราจะทำไงให้เราเข้าสมาธิได้นี่เราจะบรรลุตรงนี้หรือเราจะบรรลุความมั่งคั่งร่ำรวยหรือเราจะบรรลุถึงยศตำแหน่งหรือเราจะบรรลุถึงหัวข้อธรรมะอันใดอันหนึ่งมีศีลเป็นต้นนะแต่ฉันยังปฏิบัติตามศีลไม่ได้ทำไงฉันถึงได้ศีลอันนี้คุณจะบรรลุศีลคุณต้องทำยังไงใช่ไหมต้องมีธรรมะ6ประการที่จะพูดต่อไปนี้หรือเราจะบรรลุปัญญาความฉลาดความเข้าใจสิ่งต่างๆ6อย่างที่ท่านว่าไว้เป็นคู่ตรงข้ามหวังคือฉลาดในความเจริญฉลาดในความเสื่อมฉลาดในอุบายรู้จักสร้างฉันทะระวังรักษากุศลธรรมที่บรรลุแล้วและทำกุศลธรรมให้ถึงพร้อมด้วยการทำติดต่อนี่มันต่างกันนิดนึงนะก็เป็นคู่ตรงข้ามนั่นแหละแต่ด้วยบทเพียรชนะที่เป็นแบบนี้เราฉลาดในความเจริญซะก่อนดูฟังคือรู้ถึงเหตุที่จะทำให้มันดีขึ้นคู่กันกับว่ารู้ถึงเหตุที่จะทำให้มันเสื่อมลงเสื่อมเนี่ยมันจะเสื่อมไปได้ยังไงเราต้องรู้เจริญเนี่ยมันจะเจริญไปได้ยังไงเราต้องรู้ยกตัวอย่างสมาธิในฌานที่1เป็นต้นเหตุแห่งความเจริญเหตุแห่งความเสื่อมพระพุทธเจ้าเคยบอกไว้ปรารภคำถามของนายอุกุสะมาถามให้พระหนุ่มเนนน้อยที่ว่ายังอยู่ในวัยรุ่นคึกขนองเนี่ยแล้วเขาจะมาเข้าสมาธิได้ไงไม่เก็ตไม่เข้าใจก็คือนายตบุสานี่เขาไม่ฉลาดในความเจริญไม่ฉลาดในความเสื่อมใช่ไหมเขาจะหาความฉลาดเขาก็เลยไปหาครูบาอาจารย์มีท่านพระอานนท์มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นก็ไปหาถามคำถามที่คาใจท่านก็เลยบอกหลักให้ว่าอ๋อเพราะว่าโทษในกามันยังไม่เห็นแล้วก็อานิสงส์ของปีติสุขก็ยังไม่เคยได้รับเลยต้องเป็นปีติสุขที่เกิดจากวิตกวิจารด้วยนะยังไม่เคยรู้รสเลยจิตเนี่ยจึงไม่น้อมไปไม่เล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ได้
ในฌานที่หนึ่งต่างๆที่เห็นอยู่ว่ามันสงบเพราะฉะนั้นหลักความเจริญในที่นี้ก็คือต้องเห็นโทษของกามและเห็นอานิสงส์ประโยชน์ของสมาธิในขั้นที่หนึ่งอ่ะฉลาดขึ้นมาแล้วนี่ฉลาดขึ้นมาแล้วรู้หลักความฉลาดในเรื่องสมาธิเป็นต้นเอาเรื่องอะไรอีกอ่ะมาเอาเรื่องทรัพย์สินสมบัติเป็นไงถ้ากูจะมั่งคั่งร่ำรวยขึ้นมาทำยังไงท่านก็ต้องมีความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อทำงานสิก็เรียกอุทานะสัมปทาแค่นี้ยังไม่พอนะมันยังมีเหตุอื่นอีกต้องรู้จักใช้จ่ายทรัพย์นะให้มันเหมาะสมจ่ายทำอะไรบ้างจ่ายเลี้ยงตนเลี้ยงครอบครัวเก็บไว้ในยามฉุกเฉินมีการสงเคราะห์บำเพ็ญประโยชน์ให้ผู้อื่นและมีการให้ทานนี่จะเป็นเหตุแห่งความเจริญรู้แล้วขยันแล้วก็รู้จักเก็บเงินแล้วถ้าเป็นศีลล่ะศีลเรายังทำไม่ได้ในบางข้อความอดทนเรายังทำไม่ได้ในหัวข้อนี้หลังแห่งความเจริญทำยังไงศีลเนาะก็ให้เห็นคุณของศีลสิให้เห็นโทษของการไม่มีศีลสิโทษของการไม่มีศีลนี่ไปตกนรกนะเข้าสู่บริษัทไหนก็เคลื่อนคล้ามประโยชน์นี่ไปสวรรค์นะมีความมั่นคงมั่นใจมีความกล้าหรือถ้าความอดทนแต่บางคนไม่มีความอดทนจะฝึกความอดทนทำยังไงทำไมมันเจริญทำไมมากความอดทนมีประโยชน์ขันตินี่เป็นตบะอย่างยิ่งประโยชน์มันมีอย่างนี้ถ้าไม่มีขันติเป็นขันแตกโอ้โทษของความโกรธความพยาบาทความไม่พอใจเนี่ยมีมากเผาเราลงนรกได้เข้าใจตรงนี้จะเป็นหลักความเจริญในหัวข้อธรรมะอะไรก็ตามที่เราต้องการทำให้มันเกิดขึ้นนะหลักแห่งความเสื่อมเอ้าที่ก็ต้องพูดไปด้วยกันแต่จะเรื่องทรัพย์สินสมบัติจะเสื่อมได้เนี่ยโอ้ไม่ยากอบายมุขนี่เป็นประตูแห่งอบายเลยนะอบายมุขมีอะไรบ้างมี6อย่างมันจะมาเทียบเคียงกันเลยกับความเจริญ6ประการเช่นเป็นนักเลงสุราเป็นนักเลงเที่ยวกลางคืนชอบดูการละเล่นเป็นนักเลงการพนันคบเพื่อนชั่วแล้วก็เกียจคร้านในการทำงานนี่ก็เป็นอบายมุขเป็นทางเสื่อมแห่งโภคสมบัติต่างๆหรือถ้าเอาเรื่องสมาธิกับความเสื่อมของสมาธิมีแน่นอนผู้ฟังการไม่สมรวมอินทรีย์การไม่รู้ประมาณในการบริโภคการที่ไม่มีความเพียรขี้เกียจขี้คร้านนิวรณ์ทั้งหลายนี่เป็นความเสื่อมของสมาธิเลยหรือถ้าศีลใช่ไหมเช่นเราก็เพื่อนชั่วมันจะเป็นความเสื่อมทีนี้พอเราฉลาดในความเจริญฉลาดในความเสื่อมแล้วเราอย่าไปทำความเสื่อมเราให้ทำความเจริญอย่าไปทำความเสื่อมหมายถึงเราต้องรู้จักมันไงถ้าในครั้งแรกที่พูดถึงว่าไม่ฉลาดเนี่ยคือคุณไม่รู้ว่าอะไรมันผิดเราก็เลยจะต้องไปได้อาจจะได้ทำสิ่งที่มันผิดไงที่มันจะไม่ได้เป็นประโยชน์เกื้อกูลเนี่ยเราจึงไม่รู้ไม่ได้ในสิ่งที่มันไม่ดีเราต้องรู้จักหน้าตาของมันด้วยที่เพื่อว่าเวลาเราเจอแล้วเรารู้ว่าไอ้อันนี้มันไม่ดีเราจะได้ไม่ไปทำมันถ้าไม่รู้จักหน้าตามันบางทีเผลอไปทำพังเลยเหมือนกันต้องฉลาดในทั้งความเจริญฉลาดในทั้งความเสื่อมนี่คือ2ประการแรกที่จะให้เกิดความก้าวหน้าความสามารถความอาจที่จะพัฒนาได้อย่างที่3ฉลาดในอุบายฉลาดในอุบายหมายถึงว่าต้องแก้ไขวิธีการอุบายคือวิธีการนะที่จะแก้ไขปรับปรุงให้เข้ากับสถานการณ์ของเราแน่นอนผู้ฟังเวลาการพระพุทธเจ้าเนี่ยให้เรามาแล้วใช่ไหมให้พิจารณาตรงนี้ให้คิดอย่างนั้นมักแบบทำอย่างนี้นี่คือหลักการที่ท่านให้ไว้แต่สถานการณ์ของเราแหละมันไม่เหมือนกันมันมีความแตกต่างกันเล็กน้อยหลักการของท่านเนี่ยให้ไว้เนี่ยมันข้ามช่วงเวลาได้อยู่แล้วเป็นอาการลิโกอยู่แล้วจะพระมหากษัตริย์จ
จะยาจกคนขอทานจะชาวบ้านพ่อค้าขายของหรือว่าเด็กน้อยๆจะมาปฏิบัติเนี่ยก็หลักการเดียวกันเนี่ยแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยเขาจะแตกต่างกันไปนิดหนึ่งเช่นแต่สำหรับพระราชาจะเห็นโทษของกามจะมาเห็นประโยชน์ของปีติสุขที่เกิดจากวิตกวิจารอย่างเงี้ยจุดที่จะมาพิจารณาก็จะต่างกับยาจกคนขอทานยาจกคนขอทานเห็นโทษของกามแบบหนึ่งพระราชามหากษัตริย์เห็นโทษของกามก็อีกแบบหนึ่งอุบายมันจึงไม่เหมือนกันแบบหนึ่งไม่เหมือนกันยังไงก็ถ้ายาจกคนขอทานเขาพิจารณาโทษของกามเช่นไปกินซาลาเปาถูกๆสักลูกหนึ่งอะกินเนี่ยอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยเคี้ยวๆไปโอ้ยกัดโดนเม็ดทรายมันมีทรายปนอยู่ในเปลือกซาลาเปาโอ้โถปวดฟันมากเลยตัวอาจจะเห็นตรงนี้เป็นโทษของกามตัวอย่างที่มีในชีวิตของเขาในขณะที่พระราชามหากษัตริย์คุณขึ้นรถโรลส์รอยซ์เงี้ยเกิดเราเดินเดินมามันเปื้อนฝุ่นนิดหนึ่งเหยียบลงบนพรมที่อยู่บนรถโอ้พรมเปื้อนนะพรมเปื้อนแล้วเนี่ยโอ้ของที่มันดีๆเนี่ยมันแปดเปื้อนไปงี้แล้วเนี่ยเห็นโทษของกามขึ้นมาก็พิจารณาคุณละแบบและอุบายเนี่ยมันจึงต้องให้เข้ากันกับสถานการณ์ของเราชาวนาเขาก็พิจารณาอีกแบบนะที่จะให้จิตมีปีติสุขขึ้นมาได้ผู้ฟังลองคิดดูดิว่าคนเรามันจะมีอุบายให้ถูกเนี่ยมันยังไม่เหมือนกันเราจะคิดว่าคนที่อยู่ใน first world country นี่ก็คือประเทศที่มั่งคั่งร่ำรวยอย่างเงี้ยนะหรือไม่ต้องเอาประเทศอื่นนะเอาคนไทยนี่แหละคนไทยที่รวยๆมีเงินทองเนี่ยใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องละ 4-50,000แต่พอ Wi-Fi มันช้าใช่ไหมหรือไม่เน็ตมันกากเนี่ยอารมณ์เสียในขณะที่ชาวบ้านบางทีโทรศัพท์นี่ไม่มีจะใช้เนี่ยใช้โทรศัพท์แบบกดปุ่มธรรมดาอย่างนี้นะแต่อันนี้มันมีโทรศัพท์มือถือเครื่องละ4-50,000ทำไมเขาทุกข์อ่ะนั่นสิเขายังมีอุบายให้เขาทุกข์ที่ไม่เหมือนกันกับคนอื่นเลยในขณะที่ชาวบ้านธรรมดามีเงินน้อยๆเนี่ยใช้โทรศัพท์ธรรมดาก็มีความสุขได้แต่ก็เดินไปทุกเรื่องหวยออกมันไม่ตรงเบอร์ที่เขาซื้อไว้ในขณะที่คนร่ำรวยเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อหวยเขาไม่แคร์เลยหวยจะออกเบอร์อะไรเขาก็กินรวบอยู่ดีเพราะเขาเป็นคนขายหวยขายหวยหวยออกไม่ตรงยิ่งมีความสุขไอ้คนซื้อหวยหวยออกไม่ตรงมีความทุกข์จริงๆคนขายเนี่ยทุกฝั่งเขากำไรทั้งออกเลขตรงออกเลขไม่ตรงอยู่แล้วกำไรตั้งแต่ต้นน้ำมาแล้วเรายังมีอุบายให้ทุกข์ได้แตกต่างกันทุกฝั่งในทุกข์ที่ก็เหมือนกันนั่นแหละแต่อุบายให้ทุกข์มันต่างกันอุบายให้ฉลาดอุบายในการพิจารณามันก็ต่างกันด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องแล้วแต่คนเลยแบบเราต้องมีปัญญาในข้อนี้ที่ให้เห็นให้ได้นะประการที่4นั่นคือการสร้างฉันทะคือความพอใจอันนี้คิดว่าตรงตัวคืออันนี้ข้าพเจ้าอยากจะประกาศอาบัติของตนเองสักนิดหนึ่งนะคือท่านฟังคงจะทราบอยู่ว่าพระมหาไพบูลย์เนี่ยได้เรียน3ประโยคใช่ไหมแล้วก็เรียนตามระดับประโยค4อยู่นี่ข้าพเจ้าสอบไม่ผ่านท่านฟังสอบไม่ผ่านมา2ปีแล้วปีที่3นี้ก็ยังสอบไม่ผ่านอีกนะที่สอบไม่ผ่านเนี่ยเพราะอะไรข้อนี้เลยท่านผู้ฟังพระมหาไพบูลย์ไม่ได้ให้ฉันทะกับเรื่องการเรียนภาษาบาลีเนี่ยเท่าไหร่มันจึงไม่เจริญมันจึงไม่พัฒนาเรื่องคราวนี้จะขอแก้ไขตัวเองในการที่ว่าจะใส่ฉันทะเข้าไปในเรื่องการเรียนภาษาบาลีแล้วก็คิดว่าด้วยเหตุนี้จะทำให้ข้าพเจ้านั้นสามารถเจริญงอกงามในเรื่องภาษาของพระพุทธเจ้าได้ซึ่งคนที่เขาสำเร็จมาทุกคนน่ะท่านผู้ฟังเขาทำอย่างนี้มาเลยคนที่เรียนได้ถึงปริญญา9ปริญญา18เรียนบาลีใหญ่เรียนอภิธรรมเขาต้องใส่ฉันทะไปทั้งนั้นคนที่จะพูดได้6ภาษา10ภาษาโอ้ไม่ต้องเอาแค่ไทยจีนอังกฤษอย่างนี้ก็พออ่ะเผลอๆพูดฮิบรูด้วยเอ้า
ขาก็ต้องใส่ฉันทะเข้าไปอย่างนั้นตัวฟังจะเข้าฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่ต้องใส่ฉันทะเข้าไปอย่างนั้นถัดมาประการที่ห้าคือต้องรักษากุศลธรรมที่ได้บรรลุแล้วอะไรที่เราได้บรรลุแล้วอย่าไปทำเสียท่านภาษาริบุตรเปรียบเทียบเหมือนกับภาชนะสำริดที่เขาขัดอย่างมันเลื่อมแล้วอโทอย่าไปตากฝนตากแดดมันจะหมองอย่าไปทำให้มันแปดเปื้อนเช่นบางคนไปฝึกปฏิบัติธรรมมา5วัน7วันเนี้ยจะได้สมาธิละโอ้ดีมากเลยจะทำไงอ่ะโอ้อยู่วัดในกินแต่ตำบักหุงกินแต่ข้าวเหนียวกินแต่ผักมากลับบ้านนี่ฉันจะฟาดเต็มที่เลยอ้าวมันเสื่อมนะต้องรักษาจะกินอร่อยๆได้แต่ต้องรู้จักประมาณโภชเนมัตตัญญุตาอันนี้ต้องรักษาไว้หรือศีลน่ะคุณมีศีลดีอยู่แล้วใช่ไหมรักษาศีลได้ดีแล้ววิธีทำศีลให้เสื่อมไม่ยากกับผู้ฟังคบเพื่อนชั่วคบเพื่อนที่มันจะชวนไปกินชวนไปดื่มชวนไปเล่นอบายมุขคบเพื่อนชั่วนี่มันจะรักษากุศลธรรมที่เราบรรลุแล้วไม่ได้คือเราฉลาดในความเสื่อมนั้นใช่ไหมล่ะเราก็ต้องรู้จักรักษาสิ่งที่มันจะดีอยู่แล้วอย่าให้ความเสื่อมนั้นมาแปดเปื้อนได้ถัดมาประการที่6คือการทำกุศลธรรมให้ถึงพร้อมด้วยการทำติดต่อไอ้สิ่งที่เรามีดีๆอยู่แล้วยิ่งเอามาทำให้มันมากเลยอย่างคนที่ได้สมาธิมาแล้วนะถ้าไม่ทำต่อเนี่ยมันไม่เจริญคนที่ได้กล้ามเนื้อมาแล้วคุณออกกำลังกายมาแล้วคุณมีกล้ามเนื้อแล้วคุณไม่ออกต่อนี่กล้ามเนื้อฟอนะทุกผู้ฟังคุณลดน้ำหนักได้แล้วเนี่ยคุณมากินมั่วๆซั่วๆควรฉูกกลับมาเผลอๆหนักกว่าเก่าอีกโยโย่เอฟเฟกต์กว่าแล้วก็ไม่ต้องไปเที่ยวโทษสิ่งนั้นสิ่งนี้หรอกว่าถ้าไม่เราโยโย่กลับมามันก็ปากของเรานั่นแหละระเบียบวินัยของเรานั่นแหละคนที่มีระเบียบวินัยตัวฟังเป็นการแสดงถึงการที่เรารักตัวเองในที่นี้คือฉันทะละถ้าคุณมีฉันทะในที่คุณมีความพอใจรักตัวเองจะทำให้เราสามารถตั้งอยู่ในระเบียบวินัยได้ระเบียบวินัยแล้วเราก็รักษากุศลธรรมที่บรรลุแล้วรักษาต่อไว้ไม่ให้มันแปดเปื้อนไปหรือทำกุศลธรรมที่บรรลุแล้วทำอยู่อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายไม่ขาดตอนมันก็จะสามารถทำได้

นี้แล้วเราทำจุดนี้ได้แล้วศีลฉันรักษาได้แล้วฉันจะก้าวหน้าต่อไปได้ไงสมาธิฉันทำตรงนี้ได้แล้วฉันจะก้าวหน้าต่อไปได้ไงฉันทำเห็นได้เลยอยู่นี้มานานแล้วหรือฉันจิตสงบแล้วฉันจะไปไงต่อก็นี่แหละอย่างว่าไม่อ่านไงไหมล่ะเอาแล้วจะทำไงให้มันได้ล่ะก็นี่เหมือนกันแหละจะสามารถจะอาจจะได้ในสิ่งที่ยังไม่บรรลุจะบรรลุขึ้นมาได้ในสิ่งที่ยังไม่เห็นจะเห็นขึ้นมาได้ในสิ่งที่ยังไม่รู้จะรู้ขึ้นมาได้อะไรที่ได้แล้วจะก้าวหน้าขึ้นต้องฉลาดผู้ฟังคำว่าฉลาดในที่นี้ก็คือรอบรู้เข้าใจฟังนี่แหละจะทำให้เราฉลาดยังมีครั้งนะที่ในเซตที่หนึ่งฉลาดในความเจริญฉลาดในความเสื่อมฉลาดในอุบายสร้างฉันทะระวังรักษากุศลธรรมที่ได้แล้วและทำกุศลธรรมที่ได้แล้วนั้นให้ต่อเนื่องนั่นเองนี่คือหัวข้อที่เรียกว่าพัฒพตาธรรมในพระสูตรที่ชื่อว่าอธิกรรมสูตรทำไมในเซตที่สองท่านผู้ฟังตั้งใจหัวข้อที่ชื่อว่าเวปุลธรรมหรือมหัตตสูตรเป็นพระสูตรถัดกันมาเลยเมื่อสักครู่นี่คือข้อที่79นี่คือข้อที่80โดยในคราวนี้ไม่ได้ตรัสแบบเปรียบเทียบคู่ตรงข้ามแต่ว่าอธิบายแบบไปตรงๆเลยพูดถึงธรรมะ6ประการต่อไปนี้ที่ถ้าเมื่อเราประกอบแล้วมีแล้วในเวลาไม่นานตนมาเน้นคำนี้ว่าไม่นานจะบรรลุถึงความเป็นใหญ่ความไพบูลย์ความเป็นใหญ่นี่ก็คือมหัตตะความไพบูลย์นี่คือเวปุละจึงเป็นชื่อของมหัตตสูตรหรือเวปุละธรรม6ประการมีอะไรบ้างโอ้ก็ก่อนนะทุกฟังท่านบอกว่าเป็นผู้มากด้วยแสงสว่างแสงสว่างในที่นี้แสงสว่างคืออะไรทุกฟังแสงสว่างคือปัญญาไงปัญญาคือแสงสว่างเข้าใจไหมดังนั้นแสงสว่างนี่คือต้องมีปัญญาข้อที่สองเป็นผู้มากด้วยความเพียรคำว่ามากนะระวังอย่าลืมคำนี้ข้อที่สามเป็นผู้มากด้วยความเบิกบานใจปราบลื้มใจข้อที่สี่เป็นผู้มากด้วยความไม่สันโดษไม่สันโดษมันไม่น่าจะดีใช่ไหมเดี๋ยวจะมาอธิบายทำไมถึงใช้คำว่าสันตุถีคือไม่สันโดษข้อที่5นั้นคือเป็นผู้ที่ไม่ทอดทิ้งธุระสิ่งที่จะต้องทำธุระนี่คือภารกิจและข้อที่6นั้นคือความเพียรพยายามที่จะทำให้ยิ่งขึ้นไปในกุศลธรรมทั้งหลายเราไล่ไปทีละข้อก่อนท่านผู้ฟังในข้อแรกที่บอกว่าเป็นผู้มากอย่าลืมคำนี้ดีมันจะสอดคล้องกันกับในข้อก่อนข้อก่อนนั้นใช้คำว่าฉลาดใน3ประการแรกฉลาดในความเจริญฉลาดในความเสื่อมฉลาดในอุบายใช่ไหมข้อ80เนี่ยเวปุลธรรมนี่ใช้คำว่าเป็นผู้ทำให้มากเป็นผู้มากในประการที่1คือมากด้วยแสงสว่างแสงสว่างในที่นี้คือปัญญาปัญญาในที่นี้เอามาจากคำว่าญาณปัญญาญาณคือความรู้ซึ่งญาณในที่นี้ทางฝั่งเราก็ต้องแบบเรียนรู้แบบไปจำอ่านหนังสือสัญญาเนี่ยสัญญาก็เป็นญาณแบบหนึ่งเราเอาตาเราไปดูหนังสือไปอ่านความรู้จากอินเทอร์เน็ตรู้เนี่ยคือวิญญาณรู้มาแล้วเป็นสัญญาเออญาณแบบแรกก็ต้องเป็นสัญญานี่แหละเป็นวิญญาณนี่แหละแล้วมันถึงจะเกิดมาเป็นปัญญาญาณอภิญญาขึ้นมาได้ต้องมีสัญญาก่อนญาณจึงจะเกิดตามมาภายหลังญาณในที่นี้ก็คือแสงสว่างที่จะทำให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆแล้วก็จะมีปัญญาอยู่หลายๆในญาณทุกฟังเอาในญาณที่พูดมาเมื่อเซตที่หนึ่งนี่คือแยกแยะส่วนไม่ดีกับส่วนดีใช่ไหมนี่คือปัญญาที่หนึ่งละปัญญาแบบที่สองนั่นคือปัญญาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นอนัตตาเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งทั้งหลายและปัญญาที่3นั้นก็คือที่จะเข้าใจสถานการณ์เป็นปัญญาที่เป็นความฉลาดแบบเรียนหนังสือเก่งอ่ะเช่นจำอะไรได้ดีเข้าใจอะไรได้ไวนี่ก็จะเป็นปัญญาแบบที่3

ส่วนปัญญาแบบที่สี่นั้นคือพวกฤทธิ์ทั้งหลายไม่ว่าจะฤทธิ์คือการห่อเหินเดินอากาศการรู้อารมณ์จิตคนนั่นก็เป็นปัญญาอีกแบบหนึ่งในที่นี้เอาตั้งแต่ขั้นแรกนี่แหละไปเลยท่านผู้ฟังในการที่จะจำอะไรได้ที่แบบจะเข้าใจอะไรต่างๆเนี่ยต้องมากด้วยแสงสว่างวิธีว่าแสงสว่างคุณใช้ไปได้ไกลไหมให้มันเติมขึ้นมาเติมขึ้นมาเติมขึ้นไปเติมขึ้นไปมันก็จะสว่างมากขึ้นเป็นผู้มากไปด้วยปัญญาคือแสงสว่างนี้แต่มาประการที่สองนั้นคือเป็นผู้มากด้วยความเพียรโยคะพหุโลผู้ว่าด้วยความเพียรในการกระทำความเพียรในที่นี้หมายถึงการทำจริงแน่แน่จริงไม่ได้ใช้คำว่าวิริยะนะเพราะว่าถ้าใช้คำว่าวิริยะมันจะมีนัยยะของความกล้าแต่ท่านใช้คำว่าโยคะถึงอยากจะพูดบาลีตรงนี้นิดหนึ่งเอามาแสดงเห็นว่าเออแปลว่าเพียรเหมือนกันวิริยะกับโยคะแต่ว่าวิริยะเนี่ยจะมาเน้นในเรื่องของแบบยังไม่ได้เคยทำเรายังแบบไม่กล้าไม่ลงมือเนี่ยต้องใช้คำว่าวิริยะแต่พอมีวิริยะแล้วลงมือทำแล้วคุณจะทำให้มันแบบต่อเนื่องไหมโยคะนี่คือสิ่งมันเน้นในจุดที่ว่าลงมือทำแล้วคุณจะทำต่อไหมคุณจะให้เกิดแบบระเบียบวินัยมันต้องต่อเนื่องมันจะเน้นเรื่องของวินัยมากกว่าเรื่องของการลงมือทำจริงจริงมันก็ลงมือทำมาแล้วนะแต่ลงมือทำในวิริยะมันจะเน้นเรื่องของความกล้าที่คุณจะคิกสตาร์ทขึ้นมาเริ่มลงมือได้แล้วแล้วโยคะนี่จะมาเน้นเรื่องวินัยว่าคุณทำต่อเนื่องได้ดีงามไหมให้เป็นผู้มากไปด้วยสิ่งนี้เพราะนั้นตรงนี้คือจึงเน้นเรื่องระเบียบวินัยมากๆเลยโยคะปหุโลก็ฉันทำแล้วแต่ทำแบบพอสาบานน้ำไม่ตายเงี้ยโอ้โหมันก็ไม่ได้แต่เป็นจำนวนอีสานนึกว่าพอสาบานน้ำไม่ตายคือทำแบบพ่อย่อๆแยะๆเพื่อเวลาเขาถามแล้วก็จะได้บอกได้ว่าทำแล้วแต่ทำนิดนึงแค่นั้นเองออกกำลังกายยังวันนี้ออกแล้วแต่ในใจพูดว่าก็นี่ไงกระดิกนิ้วโป้งไถขึ้นไถลงอยู่เนี่ยออกกำลังกายแล้วอ่ะโอ้ยจะไม่ขี้เกียจแล้วไม่เปลี่ยนไงต้องมีโยคะพหุโลมากด้วยการประกอบความเปลี่ยนถ้ามาในประการที่สามตูมฟังเป็นผู้มากด้วยความเบิกบานใจปราบปลื้มใจตรงนี้ท่านใช้คำว่าเวทะมหุโลที่ข้าพเจ้าต้องมาพูดคำนี้ท่านฟังเพราะว่าในที่อื่นเนี่ยนะไม่ว่าจะเรื่องที่ข้าพเจ้าพูดในช่วงของจิตวิเวกพูดถึงความพอใจสี่ประการพูดถึงศีลานุสติจาคานุสติต่างๆเนี่ยจะมีคำนี้อยู่ด้วยเวทะนี่คือความรู้สึกต่ออัตถะความรู้สึกต่อธรรมะไอ้ความรู้สึกตรงนี้มันเป็นเหมือนกับว่าคือเราต้องทำมันจนถึงจุดอะความรู้สึกเนี่ยคือจุดที่เราพอใจในสิ่งที่เราจะกำลังทำอยู่นี้พอใจนี่คือมีความเบิกบานใจมีความปลาบปลื้มใจเกิดขึ้นเอาการออกกำลังกายนี่เป็นตัวอย่างนี่จะเห็นได้ชัดเลยคนที่ไม่ชอบออกกำลังกายทำไมอ่ะเหนื่อยโอ้โหจะเดินขึ้นตึกสี่ชั้นจะไปวิ่งไกลๆไหวที่ไหนขึ้นลิฟต์ละกันแล้วก็เดินแบบว่านั่งละกันนั่งรถเอาไม่ต้องเดินเพราะมันเหนื่อยเขาไม่ชอบแต่เดี๋ยวก่อนนะหรือแม้คนที่เขาชอบวิ่งอ่ะเขาชอบออกกำลังกายนี่เขาชอบเขาเกิดความรู้สึกปราบรื้มใจดีใจตรงนี้ได้ยังไงเอ้าวิทยาศาสตร์ก็บอกไงคุณออกกำลังกายแล้วมีฮอร์โมนนั่นหลั่งออกมาแต่ไม่ต้องแฮปปี้เอ๊ะทำไมฉันไม่เกิดอ่ะคุณยังทำไม่ถึงจุดคุณยังไม่ได้เวทะบาหุโลตรงนี้อ๋อมากด้วยความแบบพอเราออกกำลังกายแล้วรู้สึกดีกว่าไม่ออกนะนี่เราต้องทำให้ได้ถึงจุดนี้ฉันนั่งสมาธิดีกว่าฉันไม่นั่งนะแต่บุญบอกปวดหลังฉันออกกำลังกายดีกว่าฉันไม่ออกนะแต่บุญบอกเมื่อยฉันอ่านหนังสือดีกว่าฉันดู TikTok YouTube นะบุญบอกเบื่อก็นี่ไงมันยังไม่ถึงความเบิกบานใจทำให้มันถึงจุดตัวฟังหรือความอดทนอย่างเงี้ยก็ว่าอดทนนี่คือขันติอดทนเป็นคุณธรรมอันดีโอ้ยฉันจะไปอดทนแล้วฉันขันแตกแล้วก็นี่ไงว่าคุณ
ทำถึงจุดที่จะให้เกิดความยินดีพอใจปลาบปลื้มภูมิใจในกุศลธรรมที่เรามีเราเป็นเราบอกเราต้องมีเมตตามีอุเบกขาเออแต่เขาเว้นไอ้คนนี้ไว้คนนึงก็นี่ไงมันยังไม่ถึงจุดไงหมายถึงว่าเราต้องทำให้ถึงจุดที่จะรู้ถึงความเบิกบานใจนี้เวทะตรงนี้คือเราต้องได้คือทำให้มันถึงเราจะเจริญถ้าถึงจุดนั้นแล้วท่านผู้ฟังแม่คนชอบอ่านหนังสือมันจะดื่มด่ำไปในหนังสือที่อ่านคนชอบออกกำลังกายมันจะดื่มด่ำไปในการออกกำลังกายคนชอบนั่งสมาธิมันจะดื่มด่ำไปในสมาธินั้นปราบเริ่มดื่มด่ำในนี้คือจุดนี้ถัดมาประการที่สี่ท่านผู้ฟังเป็นผู้มากด้วยความไม่สันโดษนี่ตรงนี้ไม่สันโดษท่านใช้คำว่าอสันตุถีไม่สันโดษมันไม่น่าจะดีไหมท่านพระพุทธเจ้าสอนให้เกิดความสันโดษแต่ทำไมตรงนี้สอนให้ไม่สันโดษเหมือนพระพุทธเจ้าจะพูดแย้งแก่กันใช่ไหมในที่นี้จะมีคำอธิบายบ้างแม้แต่ตัวพระองค์เองตอนก่อนการตรัสรู้ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันก่อนการตรัสรู้เนี่ยคือไม่สันโดษด้วยกุศลธรรมทั้งหลายไม่ใช่พอใจอยู่ด้วยกุศลธรรมแค่นี้แล้วก็พอแล้วตรงนี้มันจึงเอามาขยายความในข้อก่อนหน้านั้นเราจึงต้องพูดด้วยกันที่บอกสร้างฉันทะใช่ไหมแล้วถ้าไม่สร้างฉันทะมันก็เลยจะไม่เจริญขึ้นมันก็ต้องสร้างฉันทะฉันทะก็พอใจดิพอใจก็ดีแล้วนี่จบแล้วแต่เดี๋ยวพอใจแต่ไม่พอใจเพราะไม่สันโดษไงเอ้ายังไงกันแน่เนี่ยมันจึงมาไขความซึ่งกันและกันตัวไม่สันโดษด้วยกุศลธรรมทั้งหลายคือไม่ได้ว่าพอใจอยู่ว่าแค่นี้แล้วพอแล้วพอแล้วไม่ใช่พอใจนะความไม่พอใจไม่ใช่ว่าพอแค่นี้เออแต่ต้องก้าวหน้าต่อไปนี่คือความหมายของสิ่งนี้เราจะมาพอใจยินดีเอาแค่ตรงนี้ได้ชา1แล้วดีละสบายละโน no. ไม่สันโดษด้วยกุศลธรรมทั้งหลายหมายความว่า1ดีแล้วใช่ไหม2สิถ้ามันยังมีดีกว่านี้เอาอีเออ3ดีแล้วใช่ไหมถ้ามี4ต่อเอาด้วย4ดีแล้วใช่ไหม5ต่อมีไหมก็เปลี่ยน4เปลี่ยน5นี่แหละก็ขึ้นไปอีกอ่ะชั้น4ชั้น5เนี่ยก็ขึ้นไปอีกอ่ะต้องอย่าสันโดษในกุศลธรรมตรงนี้ท่านใจกำมาไม่รู้จักอิ่มจักพอในกุศลธรรมทั้งหลายตอนพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้นี่ท่านใช้คำนี้เลยว่าจิตคนท่านเป็นอย่างนี้แต่จึงทำให้ท่านบรรลุธรรมขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเวลาเราฟังธรรมะเนี่ยทุกฟังมันคือจะเอาแต่ตัวบทเป็นชนะว่าอย่างนี้แล้วก็เลยจะต้องมาได้เถียงกันแล้วว่าเอางั้นให้สันโดษหรือไม่สันโดษกันแน่ทำไมไม่รู้จักอิ่มจักพอต้องรู้จักพอสิพอก็จะไปตีความว่าพอใจอีกเอาคนละเรื่องอีกฉันทาก็อย่างหนึ่งใช่ไหมสันตุทีก็อย่างหนึ่งต้องดูบริบทมันจึงต้องดูอัตถะด้วยทุกฝั่งถ้ามาในประการที่5คือการไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายคำว่าทุระนั้นหมายถึงภารกิจถ้ามีกิจการงานที่จะต้องทำคือเราถือว่านี้เป็นภาระนะคำว่าถือว่าเป็นภาระก็คือมีทุระคุณไปไหนไปทำทุระทำไมคุณต้องไปทำทุระก็มันเป็นงานที่ฉันต้องทำแต่ก็เลยเรียกว่าbusy ไง business นะทำ business แต่ทำธุรกิจนะก็เป็นภาระที่เราต้องไปทำคือถ้าเราไม่ถือว่าเป็นภาระนะอย่างเช่นว่าห้องมันสกปรกเออฉันไม่ใช่งานของฉันหรอกก็ห้องเธอเองทำไมเธอจะไม่ทำก็เดี๋ยวยังไม่เป็นภาระตอนนี้เพราะมันยังไม่ค่อยสกปรกมากต้องรอสกปรกมากๆ ก่อนถึงจะค่อยเป็นรู้สึกว่าเป็นภาระเป็นทุระที่จะต้องทำใช่ปะเราไม่ควรทอดทุระตรงนี้ไม่ควรแบบไม่แคร์ไม่สนใจแต่ว่าต้องรู้สึกว่าอันนี้เป็นทุระของเรานะเป็นเรื่องที่เราต้องรับผิดชอบของตัวเรานะอ่านหนังสืออย่างนี้เป็นต้นออกกำลังกายอย่างนี้เป็นต้นฝึกนั่งสมาธิอย่างนี้เป็นต้นถ้าไม่ทอดทุระไม่ใส่ชั้นท่าไว้อะมันก็ไม่คิดว่าเป็นเรื่องที่ฉันจะต้องเอามาทุระในเรื่องนี้ไงมันจะไม่ต้องรับผิดชอบ
แต่ว่าคุณต้องเห็นว่านี่เป็นสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบในอะไรก็ตามที่เราใส่ความรับผิดชอบลงไปเนี่ยเราจะเจริญไงในสิ่งที่เราจะทำให้เจริญขึ้นมาได้ท่านผู้ฟังยกตัวอย่างเด็กเล่นเกมทำไมผู้ใหญ่ไม่เล่นเกมโอ้ยเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่เล่นเกมก็มีเอาแต่ว่าเปรียบเทียบกันเนี่ยผู้ใหญ่ก็จะเล่นเกมน้อยกว่าเด็กใช่ไหมเพราะผู้ใหญ่ไปทำอะไรไปทำธุระอย่างอื่นที่มันจะแบบเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างเงี้ยแต่เด็กเนี่ยเขาเห็นว่าเฮ้ยการเล่นเกมเป็นธุระของฉันที่ฉันต้องเอาชนะบอสด่านนี้ให้ได้นี่เขาเห็นว่าเป็นธุระเป็นภารกิจของเขาที่เขาจะต้องไปทำธุระบางอย่างท่านผู้ฟังมันก็มีประโยชน์น้อยธุระบางอย่างภารกิจบางอย่างก็มีประโยชน์มากเราจึงต้องดูที่ว่าประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันอะไรถ้าเปรียบเทียบว่าเล่นเกมอาจจะมีประโยชน์น้อยกว่าไปออกกำลังกายไปวิ่งไปอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่เขาก็เลยทำเกมให้มันเป็นกีฬาขึ้นมามันจะได้มีประโยชน์เท่ากันเราก็มองคนละมุมก็มองแบบนี้ก็ได้เหมือนกันก็เป็นธุระได้นั่นก็คือหลักการตรงนี้แหละที่ว่าให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบให้เห็นว่าเป็นภารกิจในประการที่6ประการสุดท้ายของเซตที่2นี้ท่านผู้ฟังคือทำความเพียรให้ยิ่งขึ้นไปในกุศลธรรมทั้งหลายข้อนี้หมายความว่าอะไรที่เราทำดีแล้วเนี่ยนะมันได้แบบประโยชน์ขึ้นมาแล้วทำยิ่งให้มันดีมากยิ่งขึ้นเพิ่มมากยิ่งขึ้นคือในส่วนที่เราได้เปรียบอยู่แล้วเนี่ยเราต้องรักษาพัฒนาส่วนที่เราได้เปรียบอยู่อย่างเงี้ยให้มันดีมากยิ่งขึ้นนี่คือเราพูดถึงเกมในการแข่งขันระหว่างเช่นธุรกิจ2ธุรกิจอย่างนี้เป็นต้นนะแข่งขันกันธุรกิจ1ดีเก่งเรื่องนี้เช่นร้านอาหารนะร้านอาหารร้านนี้เก่งเรื่องของข่าวอีกร้านอาหารร้านหนึ่งก็ขายของข่าวเหมือนกันแต่ว่าของข่าวเขาอ่อนกว่าร้านที่1เราจะแข่งกันยังไงอ่ะถ้าเราพยายามจะมาแข่งเรื่องของข่าวมันก็จะเมนูเดียวกันเลยอ่ะขายข้าวผัดกะเพราเหมือนกันอย่างเงี้ยแต่ร้านแรกนี่โอ้แข็งแกร่งมีฐานลูกค้ามีอะไรต่างๆคนชอบนั่นนี่ร้านที่สองจะไปแข่งกับเขาตรงเรื่องเมนูเดียวกันข้าวผัดกะเพราเนี่ยไม่ได้ร้านแรกนี่ต้องรักษาไว้ดีต้องเลยเก่งตรงไหนใช่ป่ะไอ้ร้านที่สองเนี่ยไปดูจุดอ่อนของร้านแรกเขาเฮ้ยเขาเก่งเรื่องข้าวผัดกะเพราแต่เขาอ่อนเรื่องของหวานเมนูของหวานมีอันเดียวเองแล้วก็เครื่องดื่มนี่ก็มีไม่มากร้านที่สองนี่ก็เลยมาเอาจุดแข็งด้านที่เขาเป็นจุดอ่อนร้านที่สองนี่ก็เลยดังขึ้นมาบ้างขายข้าวผัดกะเพราเหมือนกันแต่มีเมนูของหวานมีเมนูเครื่องดื่มดีขึ้นมาก็พัฒนาในจุดที่จะทำให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นมาในความที่ว่ารู้จักทำความเพียรในกุศลธรรมหมายถึงจุดที่เรามีความแข็งแกร่งอยู่แล้วนี่ถึงเป็นเรื่องที่สำคัญนั่นคือประการที่6ในเซตที่2เวปุลธรรมจะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆอีกจุดหนึ่งในนิทานชาดกที่เกี่ยวข้องกันท่านใช้คำว่าวัฒนมุกเป็นนิทานชาดกปรารภอดีตชาติของท่านพระสารีบุตรที่เป็นเด็กน้อยแล้วก็ถามถึงเรื่องของประโยชน์ประตูชัยที่จะให้เกิดในชีวิตของเรามีอะไรบ้างอันนี้ท่านก็กล่าวไว้เป็นคาถาแยกออกมาได้เป็นธรรมะ6ประการเป็นประตูสู่ประโยชน์ประตูสู่จุดหมายมีความไม่มีโรคในที่นี้ก็คือหมายถึงมีสุขภาพดีอันที่2มีศีลศีลในที่นี้หมายถึงข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาเราจะมาดูอีกในยะหนึ่งก็เป็นเรื่องของวินัยหรือแบบวินัยข้อที่3มีพุทธานุมัติคำว่าพุทธานุมัตินี่ก็คือดูแบบอย่างแบบอย่างของคนที่เขาบรรลุแล้วคนที่เขาได้แล้วคนที่เขามั่งคั่งร่ำรวยนะเขามีแบบอย่างทำชีวิตเขามาอย่างไรคนที่เขาได้ชั้น1 2 3 4เขามีแบบอย่างเขาทำชีวิตเขามาอย่างไรเราดูตามแนวศึกษาวิถีชีวิตของเขาเราจะได้เป็นแบบอย่างตรงนี้ขึ้นมาในประการที่3ในประการที่4นั่นคือมีสุตตะหมายถึงมีการศึกษาเล่าเรียนความรู้เหล่านี้พัฒนาขึ้นมาสุตตะคือมาจากการฟังซึ่งหมายถึงก็ต้องมีการอัปเดตความรู้มีการพัฒนาส
ถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปเราต้องคอยฟังเราต้องคอยอัปเดตสิ่งต่างๆศึกษาหาความรู้เชี่ยวชาญทันต่อสถานการณ์และประการที่5นั้นคือมีธรรมานุวัตคือการงานโดยชอบธรรมการดำเนินชีวิตให้เป็นไปตามธรรมะให้อยู่ในทํานองคลองธรรมคือถ้าสิ่งที่เราไปเรียนรู้ว่าแนวทางเป็นแบบอย่างให้มันร่ำรวยเนี่ยแล้วเกิดเราไปดูคนที่เขาทำผิดมาโกงมาเงี้ยใช่ไหมหรือว่าใช้วิธีแบบใต้น้ำอย่างเงี้ยใต้โต๊ะอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่มันไม่ชอบทำนี่นาก็ต้องมีธรรมานุวัตนี้ด้วยแต่ในประการที่6คือความไม่ย่อท้อความไม่ถอยหลังความที่ว่าต้องมีจิตใจเข้มแข็งแกล้าท้อมีให้ลิงถือเท่านั้นไม่ให้เราถือเราต้องมีความไม่ท้อคืออลีนตารายละเอียดของนิทานชาดกนี้ท่านฟังข้าพเจ้าจะนำมาเล่าละเอียดอีกครั้งหนึ่งในช่วงของนิทานปรรณนาแต่วันนี้จึงได้นำหัวข้อธรรมะที่จะให้เกิดความเจริญการพัฒนาความสามารถในการก้าวหน้าในทุกเรื่องของเราเลยไม่ว่าจะเรื่องชีวิตส่วนตัวเรื่องการปฏิบัติธรรมเรื่องการเงินการงานเราสามารถนำหลักธรรมทั้ง3ชุดนี้ได้แก่พัตตาธรรม6ประการเวปุลธรรม6ประการ2 อย่างนี้มาในอังคุตตรนิกายข้อติดกันและวัฒนมุขอีก6ประการถึงก็ได้นำมาเปรียบเทียบกับเรื่องของอบายมุข6อย่างด้วยเมื่อท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วขอให้สามารถนำความรู้นี้ไปใช้เปลี่ยนจากความรู้จำให้เป็นความรู้จริงเชื่อมช่องว่างระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจะทำให้เราสามารถที่จะมีปัญญาตั้งอยู่ในความสุขภายในมีความยืดหยุ่นเตรียมพร้อมมีความอดทนกล้าหาญมีความมั่นใจรอบคอบให้ชีวิตของเรานั้นเจริญก็ได้นั่นเองในช่วงของใต้ร่มบริบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือที่เว็บไซต์ก็ได้ที่panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์กาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
0: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
2: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเรา

0: ล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์กระทรวงการคลังเตรียมเสนอแผนกู้เงินใหม่วงเงิน 200,000 ล้านบาทพร้อมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าโดยเปิดให้ลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมก่อนเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี
5: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ต่อคณะรัฐมนตรีหรือครม.โดยจะมีการก่อหนี้ใหม่วงเงิน 200,000 ล้านบาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจวงเงิน 400,000 ล้านบาทซึ่งเดิมมีกำหนดวาระเสนอเข้าสู่การพิจารณาของครม.เมื่อวานนี้แต่มีความจำเป็นต้องเลื่อนออกไปเพื่อรอความเห็นประกอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนโดยเตรียมเสนอรายละเอียดโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบไปพร้อมกับแผนการก่อหนี้โดยโครงการดังกล่าวประกอบด้วยโครงการคนละครึ่งพลัสวงเงินช่วยเหลือ 4,000 บาทต่อคนโดยจะทยอยจ่ายเดือนละ 1,000 บาทแบ่งเป็น2ระยะระยะละ2เดือนและการเพิ่มวงเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะปรับเพิ่มจากเดิม300บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนสำหรับกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสยืนยันยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมคือเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมนี้และจะเริ่มใช้จ่ายจริงตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปปฏิพลสถาพรมารายงาน
4: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลระหว่างวันที่13ถึง29มิถุนายน2569รวม17วันโดยไม่ถือเป็นวันลาตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอโดยกำหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทจำนวน100รูปเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนได้ถวายพระกุศลศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนารวมทั้งเป็นการส่งเสริมและสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานใหม่79แหล่งครอบคลุมพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชารองรับการดูแลและคุ้มครองตามกฎหมาย
6: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมศิลปากรได้ออกประกาศรายชื่อโบราณสถานในเขตจังหวัดต่างๆรวม11ฉบับครอบคลุมโบราณสถานตามแนวชายแดนของประเทศไทยเพื่อสร้างการรับรู้และรับทราบอย่างเป็นทางการว่าโบราณสถานดังกล่าวเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายโดยประกาศครั้งนี้จะส่งผลให้การดูแลปกป้องและอนุรักษ์โบราณสถานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการป้องกันการบุกรุก

0: หรือการทำลายโบราณสถานเอื้อต่อการดำเนินงานบูรณะปฏิสังขรณ์และการอนุรักษ์ให้สามารถดำเนินการได้สะดวกและชัดเจนตามกรอบของกฎหมายขณะเดียวกันราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศขึ้นทะเบียนจำนวน11ฉบับมีผลตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมเป็นต้นไปรวมจำนวน79แห่งมาลิชโยรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าเราพบกันวันพุธที่13พฤษภาคม2569วันนี้แรม12ค่ำเดือน6ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะต้อนรับทุกท่านทุกที่นะคะที่ติดตามเราอยู่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอย่างไรข่าวยามเช้าพร้อมเสิร์ฟกันแล้วนะคะวันนี้ชยนันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องพร้อมกับพี่สายชนีสังช่างเทคนิคนะคะ Facebook Live โดยทีมงาน New Media ค่ะเพจข่าวยามเช้าไลฟ์กันแล้วนะคะน้องฟิลฟิลเดชรันชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีขุนากรซิมพิทักษ์น้องแดนอัครเดชคัมภีระทักทายกันมาได้วันนี้วันหยุดนะทักกันมาได้วันพฤชมงคลนะคะแล้วก็ลุ้นกันก่อนเข้ารายการว่าเอ๊ะปีนี้พระโคจะทานอะไรเนาะ
1: ค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวรอติดตาม
1: ค่ะสำหรับนะคะวันนี้13พฤษภาคม2569งานพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569หรือวันพฤชมงคลซึ่งเป็นพระราชพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญให้แก่เกษตรกรไทยขอเชิญรับชมรับฟังการถ่ายทอดสดพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569ได้ตั้งแต่8 นาฬิกาเป็นต้นไปโดยผ่านช่องทางของสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยในส่วนของวิทยุกระจายเสียงนั้นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆค่ะวันนี้สามารถติดตามรับชมพระราชพิธีได้นะคะ8 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
0: ค่ะเราก็จะได้ติดตามกันนะคะในหลังจากเคารพธงชาตินะคะสำหรับสวทของเราทุกคลื่นแล้วก็ทุกสถานีด้วยนะคะ6 นาฬิกา 10 นาทีตามดูกันหน่อยเมื่อวานมีหลากหลายประเด็นจากการประชุมครม.แล้วก็มีความน่ารักของท่านนายกนะคะท่านรองนายกสุภจีด้วยนะสมบูรณ์บาทเป็นพ่อค้าร
1: ถพุ่มพวง
0: ค่ะโอ้ยน่ารักเชียวแล้วก็มีหลากหลายประเด็นนะคะครม.ก็เดี๋ยวจะมีการประชุมนอกสถานที่ครม.สัญจรกันช่วง 8-9 มิถุนายนด้วยนะคะหลายๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกันนั้นมาตามดูกันหน่อยแล้ววันนี้โอ้โหน้ำมันขึ้นราคา
1: น้ำมันขึ้น
0: 90สตางค์
1: เมื่อวานดิฉันก็มีแอปพลิเคชันของสถานีบริการน้ำมันเนี่ย2 ทุ่มกว่าปึ้งขึ้นมาร
0: ีบเลย รีบเลย
1: ไม่ได้รีบอะไรเพราะว่า คือรอบนี้ไม่ได้มีผลกระทบเพราะว่าขับรถดีเซลนะคะก็คือ
0: ไม่กระทบเหรอดีเซลขึ้น80สตางค์นะ
1: ด้วยส่วนหนึ่ง
0: เบนซิน90สตางค์ค่ะมีผลตั้งแต่ตีห้าเมื่อฟังอันนี้เฉพาะเขาแจ้งมาคือปตท.บางจาก
1: ใช่
0: สถานปั๊มอื่นล่ะ
1: นะเมื่อวาน2 ทุ่มกว่าก็เด้งมาก็คือวันนี้ส่งผลนะครับเมื่อ5 นาฬิกาที่ผ่านมาสำหรับวันนี้ก็คือน้ำมันขึ้นดีเซลขึ้น80สตางค์นะเบนซินกับโซฮอล์90สตางค์ต่อลิตรนะเมื่อวานก็สงสัยเหมือนกัน
0: ว่า
1: ทำไมทุกปั๊มเนี่ยน้ำมันรถเยอะหรือเกินตะหงิดตะกิดในใจก็ไม่ได้เอ๊ะอะไรพอเข้าบ้านไปปุ๊บนะฮะอย่างที่บอก20 นาฬิกากว่านะฮะ2 ทุ่มเกือบครึ่งเนี่ยแหละ
0: ค่ะ
1: ก็แอปพลิเคชันก็เด้งขึ้นมาอ่ะก็ถือว่าเป็นการผันผวนเพราะว่าเห็นว่าสถานการณ์แถบตะวันออกกลางเนี่ยก็เริ่มที่จะระอุขึ้นมานิดๆนะฮะก็ส่งผลทางด้านของราคาพลังงานไปทั่วโลกด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะไปดูกันหน่อยเรื่องดินฟ้าอากาศค่ะช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังระบุนะคะว่าทางภาคใต้ยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมีลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ค่ะส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1 เมตรนะคะบริเวณไหนที่มีฝนเนี่ยคลื่นก็จะสูงหน่อยนะคะมากกว่า2 เมตรพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะสำหรับประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะแล้วก็ยังคงมีอากาศร้อนในบางพื้นที่พี่น้องประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงไว้ด้วยนะคะรวมถึงฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มพี่น้องเกษตรกรก็เสริมความแข็งแรงของไม้ผลนะคะของสวนผลมงผลไม้ต่างๆไว้ด้วยนะคะเผื่ออาจจะได้รับความเสียหายนะคะสัตว์เลี้ยงต่างๆด้วยนะคะรวมทั้งเราด้วยนะคะดูแลสุขภาพกันเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วก็ตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะ14-18พฤษภาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้แล้วก็นอกจากนี้ คลื่นลมเนี่ยนะคะจะแรงหน่อยทะเลอันดามันคลื่นสูงนะ 2-3 เมตรยังไงบริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะ3เมตรประมาณตึกชั้นที่2เลยนะก็สูงอยู่นะเพราะฉะนั้นจะมาระวังอันตรายด้วยนะคะพออากาศเป็นแบบนี้แล้วฝุ่น PM 2.5 ในไทยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์น้อยเพราะว่าฝนมันตกหลายที
1: ่
0: นะคะก็เลยทำให้สถานการณ์ดีขึ้นค่ะ
1: ค่ะวันนี้เรามาเริ่มกันที่ข่าวตรงนี้หน่อยเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีแต่ว่าก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านได้ออกมาเปิดเผยในช่วงของการก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะท่านได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมายหลังมีการตรวจสอบค่ะพบว่ามีบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องผู้ประกอบวิชาชีพทางทนายความและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบางรายขอให้คำแนะนำหรือดำเนินการให้มีการหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้มอบหมายให้กับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะได้มีการไปหารือร่วมกับสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณาที่จะดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องพร้อมให้สั่งการด้วยค่ะให้ทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.ให้ไปตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามนอมินีเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับในวันนี้ค่ะ13พฤษภาคม2569วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านมีกำหนดที่จะลงพื้นที่ไปที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นี่สวยนะคะและที่จังหวัดภูเก็ตท่านลงไปค่ะที่จะไปติดตามสถานการณ์และสั่งการปราบปรามนอมินีในพื้นที่ของการท่องเที่ยวนะคะที่สำคัญโดยท่านย้ำค่ะว่ารัฐบาลจะเดินหน้าตรวจสอบอย่างเข้มข้นทั่วประเทศไม่ปล่อยให้กลุ่มทุนที่ผิดกฎหมายเข้ามาแย่งอาชีพหรือสร้างผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการไทยอย่างแน่นอนค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของครม.เอมีมติเมื่อวานเห็นชอบหลายข้อหลายเรื่องเลยนะหลากหลายประเด็นนะคะหนึ่งในนั้นก็คือครม.เห็นชอบให้ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569โดยไม่ถือเป็นวันลาค่ะซึ่งจะอยู่ในระหว่างวันที่13ถึง29มิถุนายนนี้นะคะโดยกำหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทจำนวน100รูปณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครและสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชในพระสังฆราชูปถัมภ์อยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะคะเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนได้ถวายพระกุศลศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนาค่ะรวมทั้งเป็นการส่งเสริมและสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้ค่ะทางคณะรัฐมนตรีได้มีการรับทราบในเรื่องของการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1ทับ2569ตามที่นายกรัฐมนตรีท่านได้เห็นชอบกำหนดจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาค่ะเพื่อไปติดตามตรวจราชการในกลุ่มทางจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569ซึ่งมีประเด็นในเรื่องการตรวจราชการที่สำคัญค่ะโดยมีทางด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวและบริการการขับเคลื่อนการแปรรูปสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรค่ะเพื่อการส่งออกและการบริหารจัดการน้ำการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเพื่อระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้มอบหมายให้คณะรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ค่ะไปติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลทั้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะเอาข่าวต่อไปใครถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแสดงตัวหน่อยนะคะหน้าเพจข่าวยามเช้านะคะหรือว่าฟังอยู่ก็ตั้งใจดีๆเลยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ครม.อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวนกว่า 1,667 ล้านบาทค่ะสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ ซึ่งเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีหรือครม.ค่ะมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นนะคะเป็นงบกลางจำนวนกว่า 1,667 ล้านบาทสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะอันนี้เฉพาะผู้มีสิทธิ์นะคะตามนโยบายลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐโครงการปี2565อย่างต่อเนื่องในปีงบ69นี่แหละค่ะตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมคณะกรรมการเสนอนะคะมีการจัดสรรสวัสดิการแก่ผู้มีสิทธิ์ตามโครงการปี2565จำนวน 13,330,000 คนตั้งแต่เดือนตุลาคม2568เป็นต้นมาค่ะ
1: ค่ะมาอีกหนึ่งเรื่องราวเมื่อวานนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเช่นกันซึ่งเมื่อวานนี้นะคะ
0: ค่ะ
1: ก็มีมติที่ครม.เนี่ยได้มีการรับทราบนะคะว่ากรมประชาสัมพันธ์นั้นประสานงานหลักเรื่องของการถ่ายทอดฟุตบอลโลกในปี2026นะคะซึ่งโดยทางด้านของท่านโฆษกก็ระบุนะคะว่าครม.เนี่ยยังไม่มีการอนุมัติในเรื่องของงบประมาณในเรื่องนี
0: ้ค่ะ
1: พอปรากฏว่ามติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีออกไปแบบนี้ก็มีกระแสข่าวมาว่าเอ๊ะเป็นการอนุมัติงบเนี่ยจำนวนกว่า 1,300 ล้านบาทหรือเปล่าเพื่อที่จะไปซื้อสิทธิ์ในเรื่องของการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026โดยในเรื่องนี้นะคะทางด้านของท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านออกมาชี้แจงนะคะว่ารัฐบาลไม่ได้อนุมัติงบ 1,300 ล้านบาทเนี่ยเพื่อที่จะไปซื้อสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026โดยระบุว่าเป็นเพียงการรับทราบแนวทางเรื่องของการดำเนินงานเท่านั้นและได้มอบหมายให้กับกรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานสำหรับเรื่องนี้โดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านกล่าวถึงกรณีเป็นกระแสข่าวนะคะว่าทางด้านของคณะรัฐมนตรีเนี่ยครม.อนุมัติงบประมาณจำนวน 1,300 ล้านบาทเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี2026นะคะท่านบอกว่าในการประชุมครม.เมื่อวานนี้นะคะก็คือยังไม่ได้มีการพิจารณาอนุมัติงบประมาณดังกล่าวแต่อย่างใดโดยมติที่เกิดขึ้นค่ะเป็นเพียงการรับทราบแนวทางเรื่องการดำเนินงานและได้มอบหมายให้กับกรมประชาสัมพันธ์นั้นเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี2026เท่านั้นซึ่งทางด้านของท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็กล่าวนะคะว่าปัจจุบันกรมประชาสัมพันธ์ค่ะมีแนวทางการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดในขณะนี้เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการประสานงานกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วจะถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับประชาชนชาวไทยที่ต้องการรับชมการแข่งขันฟุตบอลโลกอย่างทั่วถึงโดยทางด้านของท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านกล่าวว่าข่าวที่ระบุว่ารัฐบาลนั้นอนุมัติงบกลางเนี่ยจำนวน 1,300 ล้านบาทนั้นเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและย้ำค่ะว่าไม่มีการใช้งบกลางและไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดิน 100% โดยแหล่งที่มาของงบประมาณนั้นจะเป็นหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์ในการชี้แจงรายละเอียดต่อไปซึ่งหากสามารถดำเนินการให้ประชาชนได้รับชมการแข่งขันฟุตบอลโลกได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่องบประมาณของภาครัฐจะเป็นประโยชน์และสร้างความสุขให้แก่ประชาชนร่วมกันค่ะ
0: ค่ะเพราะมีทางหลายๆส่วนเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์กันจำนวนมากเลยนะคะสำหรับเรื่องนี้แล้วก็มีที่ผู้บริหารบอกไปว่าเอ๊ะประชาชนจะต้องได้ชมฟรีนะคะจะเป็นการกดดันในส่วนของรายละเอียดอย่างอื่นหรือไม่ต้องตามดูกันนะคะอย่างไรก็ตามคุณผู้ฟังผู้ชมคะมาดูกันหน่อยอีกส่วนหนึ่งที่หลายๆท่านก็เตรียมรอแล้วก็ลุ้นกันหน้าดูเลยนะคะว่าจะเป็นช่วงไหนอะไรยังไงบ้างเพราะเตรียมกันแล้วนั่นก็คือโครงการทั้งไทยช่วยไทย plus นะคะคนละครึ่ง plus ต่างๆนะคะกระทรวงการคลังเตรียมเสนอไทยช่วยไทย plus เตรียมแผนกู้เงิน 200,000 ล้านนะคะเข้าครม.สัปดาห์หน้าย้ำกรอบเวลาลงทะเบียน25พฤษภาคมเริ่มใช้1มิถุนายนนี้นะคะซึ่งเรื่องนี้ทางด้านนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็เปิดเผยนะคะว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ2569ต่อครม.ค่ะโดยจะมีการก่อหนี้ใหม่วงเงิน 200,000 ล้านบาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจค่ะวงเงิน 400,000 ล้านบาทซึ่งเดิมมีกำหนดวาระเสนอเข้าสู่การพิจารณาครม.คือเมื่อวานนี
1: ้ค่ะ
0: 12พฤษภาคม2569แต่มีความจำเป็นต้องเลื่อนออกไปนะคะเพื่อรอความเห็นประกอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนท่านรองนายกนะคะบอกเพิ่มเติมว่าการเตรียมเสนอนะคะสำหรับเตรียมเสนอรายละเอียดโครงการไทยช่วยไทย plusให้ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบไปพร้อมกับแผนการก่อนหนี้โดยโครงการดังกล่าวค่ะก็ประกอบด้วย2ส่วนหลักซึ่งก็ได้แก่โครงการคนละครึ่ง plus วงเงินช่วยเหลือ 4,000 บาทต่อคนโดยจะทยอยจ่ายเดือนละ 1,000 บาทเป็นระยะ2เป็นระยะเวลา2ระยะนะคะแบ่งเป็น2ระยะระยะละ2เดือนและการเพิ่มวงเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนค่ะสำหรับกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการไทยช่วยไทย plus นั้นยืนยันนะคะว่ายังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมค่ะคือเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคม2569นี้นะคะแล้วก็จะเริ่มใช้จ่ายได้จริงตั้งแต่1มิถุนายน2569เป็นต้นไป
1: ค่ะ
0: แสดงว่าเดี๋ยวครม.อังคารหน้ารอติดตาม
1: เพราะว่ามีหลายประเด็นในเรื่องของหลักเกณฑ์เรื่องของการลงทะเบียนเนี่ยก็มีคำถามเหมือนกันแล้วว่าเอ๊ะแล้วอย่างกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยจะยังไงต้องลงพร้อมกันไหมแล้วคนที่ได้คนละครึ่งเดิมก่อนหน้านี้ใครที่เคยเข้าร่วมเฟส1 2 3อะไรพวกนี้มาก็คือไปกดยืนยันที่แบรนเนอร์ที่แอปเป่าตังก็คือมีหลายอย่างเหมือนกันก็มีการพูดคุยกันเกิดขึ้นเดี๋ยวดูกันต่อไป
0: ใช่และประเด็นสำคัญคือเรื่องของการพรก.กู้เงินนะคะรัฐบาลก็ระบุชัดเจนแล้วนะคะว่าเพื่อในส่วนของกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้นนะคะพอย้อนกลับไปดูแล้วในส่วนของรัฐบาลหลากหลายรัฐบาลก่อนหน้านี้นะคะที่มีการกู้เงินนะคะอย่างรัฐบาลท่านชวนหลีกภัยปี2541ก็มีวงเงินรวมที่กู้นะคะช่วงนั้นวิกฤตต้มยำกุ้งประมาณนะคะอยู่ในช่วงเลขกลมๆ ก็คือ800ล้านบาทนะคะกู้เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตอนนั้นวงเงิน500ล้านบาทนะคะแล้วก็ยังมีกู้เพื่อในส่วนของเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันการเงินด้วยวงเงิน300ล้านบาทตอนนั้น800ล้านน
1: ะ
0: ปี41วิกฤตต้มยำกุ้งนะคะต่อมาค่ะปี2545ช่วงนั้นเป็นรัฐบาลของท่านทักษิณชินวัตรนะคะวงเงินรวม 7.8 แสนล้านบาทอันนั้นคือต่อเนื่องกันเลยนะปี41ถึง45เนี่ยเป็นช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งระยะที่2ตอนนั้น 7.8 แสนล้านบาทเนี่ยกู้เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะ2ค่ะถัดมาปี2552นะคะวงเงินกู้ตอนนั้นเป็นรัฐบาลของท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะวงเงินรวม 400,000 ล้านบาทนะคะวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์สินเชื่อด้อยคุณภาพกู้เงินภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งตอนนั้นนะซึ่งก็วงเงิน 400,000 ล้านบาทถัดมาค่ะในปี2555รัฐบาลท่านทักษิณขออภัยค่ะท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรตอนนั้นวงเงินรวม 3.500 ล้านบาทช่วงนั้นคือจำได้ไหมปี54
1: ค่ะ
0: มหาอุทกภัยนะคะปี54ท่านก็กู้มาเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ํา 3.500 ล้านบาทต่อมาปี2563ค่ะรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาวงเงินรวมที่กู้ตอนนั้น 1.5 ล้านล้านบาทช่วงนั้นคือโอ้โหวิกฤตอย่างหนักเลย คือวิกฤตโควิด-19 นะคะก็มาเพื่อการเยียวยาผลกระทบโควิดนะคะช่วงนั้นวงเงิน1ล้านล้านบาทแล้วก็ยังมีการรับมือกับกระบวนการในส่วนของการระบาดระลอกใหม่ด้วยนะคะวงเงิน 500,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็อยู่ในวงเงินทั้งหมดรวมตอนนั้นนะคะปี2563รัฐบาลท่านประยุทธ์จันทร์โอชานะคะ 1.5 ล้านล้านบาทและก็ล่าสุดปีนี้นะคะปี2569รัฐบาลของท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนะคะที่วงเงินรวม 400,000 ล้านบาทในส่วนของวิกฤตพลังงานนะคะซึ่งก็เตรียมไว้2ส่วนก็คือบรรเทาผลกระทบประชาชนวงเงิน 200,000 ล้านบาทแล้วก็มีเรื่องของการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานนะคะวงเงิน 200,000 ล้านบาทรวมเป็น 400,000 ล้านบาทค่ะ
1: ค่ะเมื่อวานนี้อย่างที่เราสองคนได้เกริ่นกันเมื่อตอนช่วงต้นรายการของข่าวยามเช้า
0: ค่ะ
1: เมื่อวานนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีรวมถึงท่านรัฐมนตรีสุภจีสุธรรมพันธ์เนี่ยก็เรียกว่า
0: ป็นโปรโมทนะ
1: โปรโมทเป็นพ่อค้านะพ่อค้าจำเป็นแม่ค้าจำเป็นรถพุ่มพวง
0: แล้วพุ่มพวงเนี่ยปกติก็จะมีพ่วงข้างใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วก็ท่านสุภเจริญท่านก็นั่งซ้อนข้างหลังด้วยนะ
1: ค่ะ
0: โอ้ยใส่เสื้อกั๊กสีขาวไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมคะแล้วก็อารมณ์น้อยขับไปโอ้ผู้สื่อข่าวนักข่าวก็ตามไปเลย
1: เพราะตอนนี้ไทยช่วยไทยพลัสก็คือมีการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่หน้าอำเภอทุกวันศุกร์ก็คือตลอดเดือนพฤษภาคมนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของการให้เข้าถึงให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงสินค้าได้มากขึ้นหน
0: ้
1: าอำเภอเนี่ยกลัวไม่ถึงนะเพราะว่าก็ต้องลงไปเลยรถพุ่มพวงเนี่ยถึงแน่นอน
0: ใช่รถพุ่มพวงเนี่ยสะดวกมากเลยคือเมื่อวานที่โปรโมทมีทั้งรถยนต์รถพุ่มพวงคือรถมอเตอร์ไซค์ที่พ่วงข้างใช่ไหมแล้วก็เห็นบอกมีจักรยานด้วยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่าจริงๆแล้วผู้สื่อข่าวก็ถามว่าขายอะไรบ้างนายกขายอะไรบ้างมาเป็นเพลงเลยนะคะแล้วพอฟังดูแต่ละอำเภอเนี่ยเพลงพุ่มพวงก็คือมีเพลงนัดพบหน้าอำเภอ
1: นะความรักเจ้าค้าอยู่ก็มาที่หน้าอำเภอ
0: ค่ะตอนนี้ก็จะเป็นข้าวปลาอาหารอะไรนะสินค้าอาหารเจ้าค้ามาเจอกันที่หน้าอำเภอก็เป็นสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันของในห้องครัวเราเลยเนา
1: ะ
0: น้ำมันพืชน้ำปลาซอสอะไรอีกหลากหลายข้าวสารอาหารแห้งต่างๆนะคะคืองานนี้กระทรวงพาณิชย์เขาก็เตรียมการเป็นอย่างดีมากโดยท่านรองนายกสุภจีท่านเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ด้วยสำคัญก็คือในเรื่องของราคาสินค้าจะมียังไงจะตรึงราคาอะไรอีกไหม
1: ท่านบอกนะว่าในเรื่องของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยตอนนี้กรณีที่ราคาอาหารปรุงสำเร็จหรือว่าอาหารตามสั่งมีการปรับตัวสูงขึ้นจนต้องบอกว่ามีผลกระทบต่อในเรื่องของอัตราเงินเฟ้อทางกระทรวงพาณิชย์ตอนนี้ท่านได้บอกนะคะว่าตอนนี้เร่งที่จะบริหารจัดการเพื่อลดราคาค่าของชีพแก่พี่น้องประชาชนก็คือมุ่งไปที่ต้นทุนวัตถุดิบต่างๆหลักๆเลยวัตถุดิบของอาหารตามสั่งแน่นอนน้ำมันพืชน้ำปลาซอสปรุงรสต่างๆน้ำตาลไข่ข้าวสารตรงนี้ท่านบอกว่าจะช่วยผ่านโครงการไทยช่วยไทยทั้งจำหน่ายผ่านห้างสรรพสินค้าหรือว่าที่ว่าการอำเภอรวมถึงรถพุ่มพวงเมื่อวานนี้ก็มีการโปรโมทไปเป็นที่เรียบร้อย
0: ใน
1: การที่จะกระจายราคาประหยัดไปยังผู้ประกอบการร้านอาหารที่จะช่วยลดต้นทุนนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการด้วยในการให้ตรึงราคาเรื่องของราคาอาหารที่ปรุงสำเร็จเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนด้วยตอนนี้สำหรับข้อสังเกตกรณีหากมาตรการช่วยเหลือสิ้นสุดลงนักข่าวก็ถามท่านแต่ว่าราคาสินค้ายังคงไม่ปรับลงนะตอนนี้ท่านนางสาวสุภจีสุธรรมนางสุภจีสุธรรมพันธ์ขออภัยนะคะท่านรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ท่านก็บอกนะคะว่ากระทรวงพาณิชย์ท่านจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดควบคู่ไปกับการวางรากฐานในระยะกลางและระยะยาวโดยจะยกระดับโครงการไทยช่วยไทยให้เป็นช่องทางหลักในการดึงสินค้าจากกลุ่ม SME สินค้าชุมชนแล้วก็สินค้าวิสาหกิจชุมชนเข้าสู่ระบบกระจายสินค้าอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะคะเพื่อที่จะให้เกิดสินค้าราคาทางเลือกที่ประหยัดและเข้าถึงสำหรับพี่น้องประชาชนได้ในระยะที่ยาวค่ะ
0: พักกันสักครู่นะคะติดตามตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
4: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
3: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
4: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
3: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
5: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
7: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาสีหมาดเช่นเคยครับ ข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพร้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชนซื้อสินค้าราคาถูกผ่านรถพุ่มพวงใกล้ชุมชนพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่12พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีได้สวมเสื้อกั๊กโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพและพานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซ้อนท้ายควงรถพุ่มพวงประเภท3ล้อพ่วงข้างจากบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีวนขึ้นไปยังตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อที่จะคิกออฟกิจกรรมนี้แล้วก็ได้หยิบสินค้าตัวอย่างเพื่อโปรโมตไม่จะเป็นน้ำมันพืชผงชูรสซอสหอยนางรมน้ำปลาพร้อมกล่าวอีกว่าสินค้าที่นำมาจำหน่ายในโครงการนี้มีราคาถูกกว่าท้องตลาดและห้างสรรพสินค้าโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการที่ช่วยสนับสนุนสินค้าในราคาพิเศษแม้ราคาจะลดลงแต่ยังคงคุณภาพมาตรฐานและส่วนผสมเหมือนเดิมทุกประการครับและนอกจากนี้ได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนหากพบรถพุ่มพวงที่เข้าโครงการก็สามารถเลือกซื้อสินค้าได้ในราคาที่ประหยัดถูกๆสำหรับโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพด้วยรถพุ่มพวงในครั้งนี้นั้นเป็นการต่อยอดการดำเนินงานหลังจากที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ผนึกกำลังร่วมกับภาคเอกชนและกลุ่มห้างค้าปลีกสมัยใหม่นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมากกว่า 3,000 รายการมาจัดจำหน่ายในราคาประหยัดลดสูงสุดถึงร้อยละ58ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศในทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ก็จะช่วยทำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตำบลหมู่บ้านห่างไกลสามารถเข้าถึงและเลือกหาสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาถูกกว่าท้องตลาดแต่ว่ามีคุณภาพเช่นเดียวกับที่ขายในห้างสรรพสินค้าครับและคาดว่าโครงการนี้จะลดค่าครองชีพไม่น้อยกว่า280ล้านบาทและตั้งเป้าหมายให้เกิดประโยชน์ครอบคลุมประชาชนไม่น้อยกว่า4ล้านครัวเรือนทั่วประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องไปที่เรื่องการชี้แจงรัฐบาลไม่ได้อนุมัติงบ 1,300 ล้านบาทเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026โดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้โดยระบุว่าเป็นเพียงการรับทราบแนวทางการดำเนินงานและมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีกระแสข่าวว่าคณะรัฐมนตรีหรือตัวย่อครม.ที่เราคุ้นหูกันนี่แหละครับได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 1,300 ล้านบาทเพื่อซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026อันนี้เป็นเพียงกระแสข่าวเท่านั้นนะครับโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงถึงกรณีนี้ว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่12พฤษภาคม2569ยังไม่มีการพิจารณาอนุมัติงบประมาณดังกล่าวแต่อย่างใดเลยโดยมติที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงการรับทราบแนวทางการดำเนินงานและมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เท่านั้นแหละครับแล้วโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวอีกว่าปัจจุบันกรมประชาสัมพันธ์มีแนวทางการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดในขณะนี้เนื่องจากว่ายังอยู่ระหว่างการประสานงานกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ทั้งนั้นหากได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วก็จะรีบประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบกันต่อไปโดยขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลและสื่อกรมประชาสัมพันธ์เป็นหลักนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการปราบปรามการใช้นอมินีประกอบธุรกิจผิดกฎหมายนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งบูรณาการทุกหน่วยงานเร่งปราบปรามการใช้นอมินีประกอบธุรกิจผิดกฎหมายพร้อมหารือสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เอื้อธุรกิจนอมินีครับ พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้ามาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายอย่างจริงจังโดยตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งที่ผ่านมานั้นได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงานด้วยกันทั้งกระทรวงยุติธรรมกระทรวงพาณิชย์สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือตัวย่อปปง.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อที่จะเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างต่อเนื่องแล้วโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยอีกต่อไปว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่12พฤษภาคม2569นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งดำเนินการมาตรการเชิงรุกหลังพบข้อมูลแล้วครับว่ามีผู้ประกอบวิชาชีพทนายความและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบางรายใช้ความรู้ความสามารถในทางที่มันผิดแล้วครับโดยให้คำแนะนำหรือดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายต่างๆนาอันเป็นช่องทางที่เอื้อให้เกิดธุรกิจนอมินีแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไปหารือร่วมกับสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องพร้อมได้สั่งการให้ทางปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดกันด้วยครับแล้วนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดในการลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามสถานการณ์และสั่งการปราบปรามการใช้นอมินีในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญโดยทางรัฐบาลจะเดินหน้าตรวจสอบอย่างเข้มข้นกันต่อไปแล้วครับไม่ปล่อยให้กลุ่มทุนผิดกฎหมายต่างๆนาเข้ามาแย่งอาชีพหรือสร้างผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการไทยอย่างเด็ดขาดเลยทีเดียวครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ย้ำในการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทก็เพราะว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนายกรัฐมนตรีก็เชื่อว่าก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถเดินหน้าต่อไปได้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นเรื่องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทว่ารัฐบาลในฐานะฝ่ายบริหารราชการแผ่นดินเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนแล้วครับจึงเชื่อว่าจะไม่ทำให้โครงการที่วางไว้ต้องสะดุดลงเพราะว่าพระราชกำหนดนี้มีผลบังคับใช้แล้วหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาแม้ว่าขั้นตอนการบรรจุวาระเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาจะล่าช้าก็ตามเนื่องจากว่าสมาชิกรัฐสภาจำนวน1 ใน 5ส่งเรื่องมาให้จึงไม่สามารถบรรจุระเบียบวาระเข้าสู่การพิจารณาวาระแรกได้แต่ว่าก็ถือว่าเป็นคนละส่วนกันนะครับและยังเดินหน้ากันต่อไปแล้วย้ำอีกว่ารัฐบาลมีหน้าที่ต้องช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมีอยู่แผนเดียวเท่านั้นพร้อมย้ำว่ามาถึงจุดนี้แล้วหากไม่มั่นใจก็ไม่ออกพระราชกำหนดดังกล่าวอย่างแน่นอนครับพี่น้องมาถึงเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสครับพร้อมกับแผนเงินกู้ 200,000 ล้านบาทจะเข้าครม.สัปดาห์หน้าอันนี้เปิดเผยโดยกระทรวงการคลังเขาเตรียมเสนอครม.สัปดาห์หน้ากันแล้วแล้วย้ำกรอบเวลาเดิมคือลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมเริ่มใช้ได้1มิถุนายนนี้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเขาเตรียมเสนอการปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ต่อคณะรัฐมนตรีหรือตัวย่อครม.โดยจะมีการก่อหนี้ใหม่วงเงิน 200,000 ล้านบาทด้วยกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจวงเงินรวม 400,000 ล้านบาทครับ ซึ่งเดิมนั้นมีกำหนดวาระเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหรือครม.ในวันที่12พฤษภาคม2569แต่ว่ามีความจำเป็นต้องเลื่อนออกไปแล้วครับพี่น้องก็เพื่อรอความเห็นประกอบจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องให้มันครบถ้วนรอบด้านกันเสียก่อนแล้วนอกจากนี้เตรียมเสนอรายละเอียดโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทย plus ให้คณะรัฐมนตรีครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบไปพร้อมกับแผนการก่อหนี้กันด้วยครับโดยโครงการดังกล่าวนี้ประกอบไปด้วย2ส่วนหลักๆอันได้แก่โครงการคนละครึ่ง plus วงเงินช่วยเหลือ4,000บาทต่อคนโดยจะทยอยจ่ายเดือนละ 1,000 บาทแบ่งเป็น2ระยะระยะละ2เดือนและอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือการเพิ่มวงเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะปรับเพิ่มจากเดิมอีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนสำหรับกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการไทยช่วยไทย plus นั้นก็ยืนยันแล้วครับว่าจะยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมคือเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมนี้และจะเริ่มใช้จ่ายได้จริงตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปครับแล้วนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเพิ่มเติมถึงกรณีที่พรรคฝ่ายค้านเตรียมยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้วยกฎหมายของการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าประเด็นดังกล่าวเหล่านี้ได้มีการหารือร่วมกันในคณะรัฐมนตรีครม.เรียบร้อยแล้วโดยนายปกรณ์นินพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นยืนยันเลยครับว่าพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.ฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายโดยสมบูรณ์แล้วตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งประกาศเมื่อวันที่8พฤษภาคม2569ดังนั้นแล้วในฐานะฝ่ายบริหารรัฐบาลจึงมีอำนาจและสามารถนำเงินกู้ตามพระราชกำหนดไปดำเนินการในโครงการต่างๆเพื่อเยียวยาและช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีทันใดส่วนกระบวนการยื่นคำร้องต่อศาลของฝ่ายนิติบัญญัตินั้นถือเป็นการดำเนินการคู่ขนานตามกลไกแล้วครับซึ่งขอยืนยันเลยครับว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการกู้เงินและการดำเนินโครงการแต่อย่างใดครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลุยตรวจโชว์รูมรถ EV บังคับติดฉลากระบุมาตรฐานทดสอบระยะทางวิ่งให้มันชัดเจนกันด้วยคือติดฉลากให้ชัดหากฝ่าฝืนจำคุก6เดือนปรับ 100,000 บาทครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าววันนี้ในการทำงานเชิงรุกของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้ลุยตรวจโชว์รูมรถ EV บอกว่าบังคับต้องติดฉลากระบุมาตรฐานทดสอบระยะทางวิ่งให้มันชัดเจนหากไม่ทำฝ่าฝืนจำคุก6เดือนปรับ 100,000 บาทเลยครับพี่น้องโดยเมื่อวันที่12พฤษภาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบนี่แหละได้นำคณะร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบการแสดงฉลากรถยนต์ไฟฟ้าที่โชว์รูม BYD High Class สาขาลาดพร้าวต่อด้วยโชว์รูมโอโมดะแอนด์เจคูสาขาลาดพร้าวโดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคผู้แทนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและผู้แทนสภาองค์กรของผู้บริโภคในฐานะตัวแทนภาคประชาชนร่วมลงพื้นที่กันด้วยก็เพื่อกำชับผู้ประกอบการบอกว่าให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยฉลากสินค้าอย่างเคร่งครัดกันด้วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคที่กำลังตัดสินใจจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้านี่แหละครับแล้วรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวอีกว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการเดินหน้าต่อเนื่องทันทีภายหลังจากการประชุมเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569ได้มีการเชิญผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้าและสภาองค์กรของผู้บริโภคเข้าหารือร่วมกันเพื่อเร่งแก้ไขปัญหา3ปัญหาหลักๆที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคนั่นก็คือ 1ชำรุด2ลอยแพและ3ราคาดิ่ง3ปัญหาหลักๆของยานยนต์ไฟฟ้าคือ1ชำรุด2ลอยแพ3ราคาดิ่งครับแล้วจากสถิติการร้องทุกข์รวมกว่า 1,348 รายตนเองในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลคุ้มครองผู้บริโภคสคบจึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบฉลากรถยนต์ไฟฟ้าด้วยตนเองทันทีแหละครับเพราะว่าฉลากคือเครื่องมือแรกและสำคัญที่สุดที่ผู้บริโภคใช้ตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลแหละครับโดยทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภคควบคู่ไปกับการสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยเพื่อให้ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของไทยเติบโตอย่างมีมาตรฐานมีความรับผิดชอบและเป็นธรรมต่อผู้บริโภคกันด้วยและนอกจากนี้ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค3ประการสำคัญสำคัญนั่นคือประการแรกรถยนต์ไฟฟ้าเป็นสินค้าควบคุมฉลากผู้ประกอบการต้องแสดงข้อความฉลากให้เห็นและอ่านชัดเจนที่ตัวรถกันด้วยครบทุกรายการทั้งชื่อสินค้ารุ่นเครื่องหมายการค้าผู้ผลิตหรือนำเข้ารายละเอียดทางเทคนิคข้อมูลแบตเตอรี่สมรรถนะระยะทางการใช้งานวิธีใช้ข้อแนะนำคำเตือนด้านความปลอดภัยรวมไปถึงราคาและเงื่อนไขการรับประกันกันด้วยครับนี่คือสิ่งสำคัญประการแรกครับสิ่งสำคัญประการที่2นั่นก็คือในเรื่องการโฆษณาโดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ1ครั้งที่เป็นข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคโดยผู้ขายจะต้องระบุให้ชัดเจนนะครับว่าอ้างอิงมาตรฐานใดในการทดสอบกันแน่ไม่ว่าจะเป็น EPA WLTPNEDC หรือ CLTC ครับพร้อมเงื่อนไขการทดสอบกันด้วยไม่ว่าจะเป็นความเร็วเฉลี่ยอุณหภูมิสภาพเส้นทางรูปแบบการขับขี่รวมถึงการโฆษณาของแถมสิทธิประโยชน์การรับประกันแบตเตอรี่ต้องระบุหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขวันเริ่มต้นและสิ้นสุดให้มันชัดเจนไปเลยครับและประการที่3ที่สำคัญประการที่3นั่นก็คือธุรกิจขายรถยนต์ใหม่เป็นธุรกิจควบคุมสัญญาครับโดยผู้ประกอบการต้องใช้แบบสัญญาจองรถยนต์ตามมาตรฐานที่สคบกำหนดไว้ระบุประเภทชนิดยี่ห้อรุ่นปีการผลิตราคาวันส่งมอบและสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาให้มันครบถ้วนจากการลงพื้นที่ในเบื้องต้นก็พบแล้วครับว่าผู้ประกอบการทั้งหลายก็ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกฎหมายเป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับและทั้งนี้ทั้งนั้นรถยนต์ไฟฟ้าถือเป็นสินค้าควบคุมฉลากตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากเรื่องให้รถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วเมื่อวันที่22กันยายน2568และบังคับใช้ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องแสดงฉลากที่มีข้อความถูกต้องครบถ้วนเห็นและอ่านได้อย่างชัดเจนที่ตัวรถเลยทีเดียวครับหากผู้ประกอบธุรกิจฝ่าฝืนไม่ทำตามนี้ก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกันไปด้วยตามมาตรา52แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อขายรถยนต์ไฟฟ้าหรือสินค้าและบริการอื่นๆอันนี้สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166ย้ำสายด่วนสคบคุ้มครองผู้บริโภค1166ครับแล้วยังมีระบบร้องทุกผู้บริโภคคือ OCPB Complaint Application ก็มีคือ OCPB Connect เว็บไซต์ก็มีคือ ocpb.go.th หรือจะเป็นแอปพลิเคชันทางรัฐครับสำหรับในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นนั้นก็สามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมณศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดเลยทีเดียวครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
8: ็นโฆษณานี้ไหม
9: กู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
10: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
9: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
10: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง

0: 6:52 ค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อหลายท่านทักทายมานะคะมีบางท่านบอกว่าส่วนตัวที่บ้านเนี่ยเรียกบัตรคนรวยไม่ได้บัตรคนจน
1: บัตรอะไรนะบัตรคนรวย
0: บัตรคนรวยเราต้องเปลี่ยนไปบัตรคนรวยตามนะพี่สุริยาค่ะบอกว่าติดตามที่กำแพงเพชรฝนตกเมื่อวานแรงกว่าทุกครั้งเลยค่ะส่วนที่ปทุมธานีป้าออนก็บอกว่าตอนสักตีห้ากว่ากว่าเนี่ยฝนตกเหมือนกันแต่ไม่มากนะคะวันนี้หลายท่านหลายที่ติดตามพ่ออ่อนจันทร์ก็เขื่อนที่อุบลรัตน์เนี่ยอากาศดีมากๆเลยนะคะพี่ฉลาดบอกว่ามาดีเจทั้งสองทานข้าวเช้ากันครับผมมีบัตรรายการแห่งรัฐอ๋อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหมมีแฟนตัวยงหลายท่านติดตามแล้วก็แจ้งมาที่แม่ริมเชียงใหม่วันนี้23องศาค่ะพี่โสพลรายงานมานะคะเช้านี้แดดดีแจ่มแจ๋วเลยค่ะพี่ทิพวรรณอยู่ที่ชัยนาทนะคะบอกมาพี่พรพนาพี่หลายๆท่านบอกว่าแชร์แล้วนะคะขอบคุณมากเลยผู้ใหญ่ทาวอนนะคะก็ทักทายมาว่าหอกระจายข่าวเสียงดังฟังดีคุณเพ็ญทิชาลำพูนอากาศเย็นสบายเจ้าส่วนนครสวรรค์26องศาจากพี่ไก่เกษยองอำเภอแสวงหา27องศาค่ะที่อ่างทองคุณนาฏอนงบอกว่าอากาศโปร่งค่ะคุณแอล
1: ค่ะ
0: นะคะวันนี้เราก็เลยอ่านคอมเมนต์คุณผู้ฟังกันหลากหลายสัญญาณเสียงชัดเจนครับเนี่ยติดตามข่าวยามเช้าทุกวันเลยเมื่อวานฝนตกตอนนี้อากาศไม่ร้อน26องศาที่อำเภอเมืองราชบุรีครับผมพี่สุเทพนะคะส่วนเมื่อวานนี้ฝนลงเม็ดเล็กน้อยครับที่บ้านศาลาตำบลหนองเชียงทูนอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษผู้ใหญ่ถาวรรายงานส่งตรงมาจากที่โน่นพี่น้องชาวบ้านบอกว่าเนี่ยที่อำเภอปรางกู่ศรีสะเกษเนี่ยจัดทุกวันศุกร์เลย
1: ค่ะ
0: ที่อะไรนะที่คุณชัยนันท์พูดสินค้าราคาถูกใช่ไหมพี่น้องชาวบ้านไปใช้บริการพอสมควรเลยครับคุณแอล
1: ทุกวันศุกร์นะแล้วก็อย่าลืมนะ15นี้มีนัดพบกันที่หน้าอำเภอเช่นเคย ข่าววันศุกร์ที่15นี
0: ้ค่ะแล้วก็ตีคอนร้องข่าวชัดเจนดีครับจันทบุรีฝนตกชุ่มฉ่ำเลยอากาศเย็นสบายนะคะขอบคุณมากเลยหลากหลายที่ที่ฉะเชิงเทราบ้านโพแดดจัด27องศาอบอุ่นดีครับจากน้องประสิทธิชัยพี่สมยศบอกมาตาพุทธครับสัญญาณชัดเจนดีชัดเจนดีขอเชิญไปเที่ยวระยองตลาดผลไม้ตะพงตอนนี้ผลไม้เยอะเลย
1: ค่ะแน่นอนมีทุเรียนแน่นอน
0: ค่ะอ่ะเราก็อ่านคอมเมนต์กันหลากหลายที่ขอบคุณมากๆเลยก็เชิญชวนกันนะคะหลากหลายท่านที่ติดตามวันนี้พระโคจะทานอะไรครับคุณพงษ์นเรศ
1: ค่ะอาจติดตามรับฟังนะคะหลังเคารพธงชาติ8:00 2 นาทีโดยประมาณ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ใช่แล้วนะคะ
1: ไปติดตาม
0: กันนะคะ
1: ไปติดตามเรื่องนี้กันหน่อยนะพี่น้อยเรื่องของการสืบสวนสอบสวนคดีนายหมิงเฉินซันนะผู้ที่ดูทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ล่าสุดนะครับพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์เจรรองเจรตำรวจแห่งชาติท่านในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการเปิดเผยค่ะถึงความคืบหน้าคดีของนายหมิงเฉินซันชายชาวจีนที่ครอบครองอาวุธสงครามร้ายแรงต้องบอกว่าทั้งระเบิด C4 ปืน M16 นะฮะแล้วก็รวมถึงระเบิดสังหารโดยไม่รับอนุญาต
0: ใช่แล้ว
1: ค่ะ
0: คือไม่ใช่แค่นั้นมีเงินหมุนเวียนด้วยประมาณรวมกว่า10ล้านบาท
1: ค่ะตอนนี้หลังจากการตรวจสอบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และข้อมูลทางดิจิทัลคือพบนะครับว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีประวัติแชทเกี่ยวกับการฝึกใช้อาวุธรวมถึงเริ่มสะสมอาวุธเนี่ยตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาโดยเชื่อมโยงกับเครือข่ายของแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาโดยมีเหตุจูงใจสำคัญก็คือมาจากการเตรียมการเพื่อรับมือกับความขัดแย้งรุนแรงระหว่างกลุ่มสแกมเมอร์ด้วยกันเองซึ่งทางด้านของท่านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านกล่าวนะครับว่าขณะนี้ยังไม่พบหลักฐานว่าผู้ต้องหามีแผนก่อวินาศกรรมส่วนคำกล่าวอ้างเรื่องป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและสะสมอาวุธเพื่อฆ่าตัวตายนั้นท่านบอกว่าเป็นสิทธิ์ในการให้การนะคะแต่เจ้าหน้าที่จะยึดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และข้อมูลดิจิทัลเป็นสำคัญส่วนประเด็นของเส้นทางการเงินทางตำรวจไซเบอร์พบนะครับว่าอย่างที่พี่น้อยได้บอกไปพบเงินหมุนเวียนหลาย10ล้านบาทนะคะและมีความเชื่อมโยงกับคริปโตเคอเรนซีที่เกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลวงในกัมพูชาด้วยโดยจะเร่งขยายผลตรวจสอบบริษัทผู้ที่เกี่ยวข้องและกับผู้ต้องหาแล้วหลังจากนี้จะไปตรวจสอบด้วยว่ามีผู้ต้องหาเนี่ยเคยจดทะเบียนร่วมกับอดีตภรรยารวมถึงเชื่อมโยงกับธุรกิจและการสมรสด้วยนะคะจากนี้จากการตรวจสอบยังพบนะคะว่าผู้ต้องหาเนี่ยเดินทางเข้าไทยถูกต้องตามกฎหมายโดยใช้พาสปอร์ตจีนและกัมพูชาและพร้อมถือวีซ่าด้วยนะคะวีซ่าก็คือวีซ่าที่เป็นวี ซ่าพิเศษนะในการเข้ามายังประเทศไทยและมีสิทธิ์ในการอยู่ในเกาหลีใต้ได้ระยะยาวด้วยเช่นกันรวมถึงถือบัตรสีชมพูของไทยขณะนี้ผู้ต้องหารวมทั้งหมด6รายด้วยกันรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการขายอาวุธปืน ก็คือปืนกล็อกนี่แหละนะฮะโดยให้ผู้ที่มีคุณสมบัติส่วนอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการขยายผลแหล่งที่มาแม้มีความพยายามที่จะลบหมายเลขประจำปืนหรือว่าอำพรางก็ตามนะครับท่านบอกว่าก็จะติดตามคดีทั้งหมดให้เป็นไปตามพยานหลักฐานอย่างรอบคอบและโปร่งใสและจะไม่ด่วนสรุปคดีนี้แต่อย่างใดค่ะ
0: ค่ะท่านนายกก็บอกว่าคดีนี้สาวถึงใครเกี่ยวข้องยังไงขยายผลคดีไปถึงใครเอาผิดหมดนะคะแล้วก็ยังย้ำว่าไทยเรายังปลอดภัยนะสำหรับพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวกันค่ะนะคะฝากกันไว้นะคะส่งต่อให้ข่าวภาค7นาฬิกานะคะเรา2คนพร้อมทีมงานข่าวยามเช้าลาไปก่อนวันนี้ขอบคุณสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวัน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันความจำเป็นเร่งด่วนในการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000,000,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการเชิงรุกป้องกันและปราบปรามการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายอย่างจริงจัง
1: ผู้นำสหรัฐยืนยันสหรัฐไม่ต้องการความช่วยเหลือจากจีนในการยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรัฐบาลเดินหน้าหาแนวทางการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ให้คนไทยได้ดูฟรีโดยมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพุทธศักราช2500